0: กาศปัญญาประดิษฐ์การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือด้านสื่อมวลชนจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งกลับสู่ประเทศไทยณท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ 19:40 นาที
1: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาน
2: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ปัจจุบันมีประชาชนยื่นเรื่องเข้ามาแล้วกว่า2,900,000รายโดยกว่า40%เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมรวมถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะตามที่กระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือมาที่กระทรวงการคลังรวมถึงจะมีการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มนักศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ปัจจุบันยื่นขอทบทวนสิทธิ์มากว่า 45,000 คนเพื่อให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุดโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการโอนสิทธิ์ให้ผู้รับสวัสดิการรายใหม่ภายในวันที่1ตุลาคมนี
3: ้ก็ต้องดูเรื่องอย่างนี้ครับว่า1คือมาขอทบทวนดูแลความเดือดร้อนนะครับแล้วก็เกณฑ์เนี่ยที่ไม่ผ่านเรื่องรถเนี่ยหลายคนก็ไม่ผ่านเรื่องอื่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็จำนวนที่เพิ่มขึ้นก็ยินดีรับจำนวนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอก็หางบประมาณเพิ่มนะครับแล้วท่านที่หลุดออกไปนะครับก็จะรีบดูว่ามีมาตรการอื่นรีบคุยเรื่องมาตรการอื่นมาดูแลต่อในลำดับต่อไปนะครับ
2: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่ารัฐบาลมีเจตนารมณ์เพื่อคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในส่วนของกระทรวงคมนาคมพบปัญหาสำคัญคือเงื่อนไขการถือครองกรรมสิทธิ์ยานพาหนะซึ่งตามเกณฑ์เดิมระบุว่าผู้รับสิทธิ์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้นรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีรถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างและรถใช้งานเพื่อการเกษตรที่อนุญาตให้มีได้ไม่เกิน1คันแต่ในความเป็นจริงประชาชนจำนวนมากต้องเสียสิทธิ์จากสาเหตุหลากหลายประการกระทรวงคมนาคมได้ประสานไปยังกระทรวงการคลังเพื่อขอทบทวนหลักเกณฑ์และเตรียมนำข้อเสนอใหม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี
4: ้สิ่งที่เราเสนอปรับเนี่ยเราปรับเพื่อที่ให้เข้ากับบริบทของเขาเท่านั้นเองนะครับส่วนเกณฑ์อายุ20ปีอายุ15ปีนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเราก็คิดว่ารถที่คิดจากค่าเสื่อมแล้วมูลค่าเนี่ยนะครับกับการใช้งานเนี่ยมันพอสมควรกันแต่อย่างไรก็ดีปีเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะสุดท้ายอยู่ที่สภาพตัวรถจึงต้องเป็นเกณฑ์การให้อุทธรณ์ในบางกิจกรรมที่ประชาชนไปดำเนินการมันไม่สามารถตรวจสอบได้ทางทะเบียนตั้งแต่ครั้งแรกอย่างเช่นการโอนลอยอย่างเงี้ยเราในทางปฏิบัติเราไม่มีทางรู้ได้เลยครับหรือรถที่สิ้นสภาพไปแล้วแล้วเขาไม่มาจดยกเลิกทะเบียนอย่างเงี้ยในทางปฏิบัติมันไม่มีทางทราบโดยอัตโนมัติเลยฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาของการที่ต้องเอาข้อมูลเนี่ยมาแจ้งให้ทราบ
2: ในส่วนของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษานอกระบบอย่างสกร.หรืออาชีวศึกษานอกระบบซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพรัฐบาลได้ยืนยันว่าจะมีการปรับเกณฑ์ไม่ให้บุคคลกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียงเพราะมีสถานะเป็นนักศึกษาโดยกระทรวงการคลังจะพิจารณาจากองค์ประกอบด้านความยากจนอื่นๆประกอบด้วยดังนั้นผู้ที่อยู่ในข่ายดังกล่าวจึงไม่ต้องกังวลและไม่มีความจำเป็นต้องลาออกจากระบบการศึกษาแต่อย่างใดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยเปิดศูนย์ One Stop Serviceให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมจัดชุดอำเภอพึ่งได้รับเรื่องอุทธรณ์สำหรับผู้เดินทางไม่สะดวกนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้เปิดศูนย์ One Stop Service รองรับการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันรวมถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือเดินทางไม่สะดวกเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์และได้รับการพิจารณาสิทธิ์อย่างทั่วถึงซึ่งขณะนี้มีทั้งผู้ได้รับสิทธิ์และไม่ผ่านการตรวจสอบกรมการปกครองได้ประสานงานกับจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านการพิจารณา

0: จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ายังสามารถยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้สำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางจะใช้ช่องทางอำเภอพึ่งได้โดยจัดเจ้าหน้าที่อำเภอส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงไปรับเรื่องราวพื้นที่ต่อไป
1: แต่การยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นการยื่นอุทธรณ์ที่พี่น้องประชาชนหลายๆส่วนนะครับหรือพี่น้องประชาชนหลายๆท่านเนี่ยมีข้อกังวลใจว่าอาจจะเข้าไม่ถึงในระบบของอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือการเดินทางนะครับอาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอาจจะมีความลำบากก็เดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยนั้นจะอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างโดยที่กระทรวงมหาดไทยนั้นจะทำเป็นวันสต็อปเซอร์วิสให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการที่จะมายื่นอุทธรณ์
2: คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหารือเซลฟอร์สแลกเปลี่ยนแนวทางประยุกต์ใช้ AI เสริมประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติจัดประชุมความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ร่วมกับบริษัทเซลฟอร์สขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับคลาวด์และมุมมองด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานทุกภาคส่วนโดยครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการในการทำให้ระบบมีความมั่นคงปลอดภัยแนวทางการจัดการและคุ้มครองข้อมูลบุคคลการจัดเก็บข้อมูลภายในประเทศตลอดจนขอบเขตความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการคลาวด์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแนวปฏิบัติและมาตรฐานของประเทศให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล
0: กรมศุลกากรร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศตรวจยึดสินค้าต่างประเทศสวมสิทธิ์ Made in Thailand มูลค่ากว่า442ล้านบาทนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมด้วยนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศแถลงผลการปฏิบัติการเชิงรุกร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศในการตรวจยึดสินค้าที่นำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ระบุบนผลิตภัณฑ์ว่า Made in Thailand เพื่อสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศจากการตรวจสอบพบการกระทำความผิดคดีสวมสิทธิ์รวม41คดียึดของกลางกว่า 8,800,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหาย 442,640,000 บาทโดยมีคดีสำคัญคือการนำเข้าบุหรี่จำนวน 5,370,000 มวนมูลค่าความเสียหาย17ล้านบาทและมีดคัตเตอร์พร้อมจำหน่ายจำนวน 22,000 ชุดมูลค่าความเสียหาย 84,270,000 บาทขณะเดียวกันในช่วง10เดือนที่ผ่านมาสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังยังได้สกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายรวม177คดีมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงถึง 1,377 ล้าน 800,000 บาทและการปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา35คดีจำนวน 33,472 ชิ้นมูลค่า582ล้าน 190,000 บาทล่าสุดมีการเฝ้าระวังนมผงปลอมจำนวน768กระป๋องที่ถูกซุกซ่อนเข้ามาและเพิ่งตรวจยึดได้เป็นครั้งแรกหลอกขายผ่านช่องทางออนไลน์ในราคาที่ถูกกว่าปกติ
3: อยากฝากไปในผู้ประกอบการที่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาแล้วเคลมว่า Made in Thailand แล้วส่งออกไปยังต่างประเทศเชื่อเถอะครับว่าถูกจับแล้วไม่คุ้มนะครับอย่าไปทำเลยแล้วมันเสียชื่อประเทศเรานะครับในส่วนที่สองคือผู้บริโภคอยากเตือนว่าของที่มันขายออนไลน์แล้วมีความผิดสังเกตเช่นราคาต่ำไปหรือไม่มีที่มาที่ไปเนี่ยก็ขอให้อย่าไปหลงเชื่อนะครับเพราะอาจจะเป็นเหยื่อ
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่5โรงเรียนบ้านห้วยสายขาวตำบลตะปานอำเภอพุนพินจังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนบ้านดงพัฒนาตำบลคำล้ออำเภอชัยวานจังหวัดอุทัยธานีที่อบต.ทองหลางตำบลทองหลางอำเภอห้วยคดจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานหัวหินเตรียมความพร้อมเปิดเส้นทางการบินระหว่าง

0: ประเทศโดยกระทรวงคมนาคมร่วมกับกรมท่าอากาศยานสายการบินไทยแอร์เอเชียและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดเวิร์กช็อปร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อวางแผนพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดเส้นทางบินหัวหินกัวลาลัมเปอร์และเส้นทางระหว่างประเทศอื่นๆซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและยกระดับหัวหินสู่จุดหมายปลายทางคุณภาพระดับสากลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายแอนดี้เบิร์นแฮมนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรกล่าวสุนทรพจน์เป็นครั้งแรกที่บริเวณด้านหน้าบ้านเลขที่10ถนนดาวนิงในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นทำเนียบนายกรัฐมนตรีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นภายหลังเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรโดยระบุว่าเขายอมรับว่าประชาชนในประเทศเบื่อหน่ายการเมืองและนักการเมืองยังทำหน้าที่ไม่ดีพออย่างไรก็ตามเขาให้คำมั่นว่าจะดีขึ้นกว่านี้พร้อมให้สัญญาว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และฟื้นความหวังกลับคืนมานายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมวัย56ปียังให้คำมั่นอีกว่าเขาจะดำเนินแผนพัฒนาประเทศระยะ10ปีเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพทางการเมืองและช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพของประชาชนนอกจากนี้ยังเดินหน้าแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านรวมทั้งฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น
5: ประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านกำลังทำสงครามเต็มรูปแบบกับสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นพื้นฐานสำคัญในการเผชิญหน้ากับศัตรูจึงจำเป็นที่จะต้องรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและปกป้องสินทรัพย์ทางสังคมซึ่งเป็นสองสิ่งสำคัญของระบบการปกครองในภาวะสงครามแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อลดทอนขีดความสามารถของกองทัพอิหร่านในการคุกคามการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกอย่างไรก็ตามอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีโครงพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในประเทศต่างๆในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเพื่อเป็นการตอบโต้
4: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนประกาศเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะปิดกั้นการเดินเรือของซาอุดีอาระเบียบนหลักการตาต่อตาฟันต่อฟันและมีผลบังคับใช้ทันทีนายยายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีกล่าวว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียปิดล้อมท่าเรือและสนามบินของกลุ่มกบฏฮูตีรวมทั้งการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงซานาของเยเมนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมย้ำว่าการยกระดับความตึงเครียดในทุกรูปแบบโดยซาอุดีอาระเบียจะเผชิญกับการยกระดับการตอบโต้ที่ครอบคลุมและเด็ดขาดทั้งนี้อิหร่านขอให้กลุ่มกบฏฮูตีเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการปิดช่องแคบบาบเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงหากสหรัฐยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านซึ่งการปิดช่องแคบแบบเอลบันเดฟอย่างเป็นเสร็จจะทำให้ปริมาณมันทั่วโลกลดลง7%
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันกอล์ฟอาชีพสิงคลาสสิก2026ที่สนามรอยัลฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครนายกการแข่งขันต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟ4คนหลังจากกรณาดอินมีนพรัตน์พานิชผลเอกประดิษฐ์วูและชนชิตชื่นบุญงามจบรอบด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่9อันเดอร์พาต้องตัดสินแชมป์ที่หลุม18พา4โดยจากกรณาดเซฟพาได้สำเร็จคว้าแชมป์แรกในออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์พร้อมเงินรางวัล 450,000 บาทศึกฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอกรมพระศึกษาเดลีนิวครับที่สนามสุพัชลาไสยรอบรองชนะเลิศกรุงเทพคริสเตียนยิงจุดโทษเอาชนะอัสสัมชัญ

0: ธนบุรี 7-6 หลังเสมอกันในเวลา2ประตูต่อ2เข้าไปชิงชนะเลิศกับแชมป์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยที่เอาชนะอัสสัมชัญศรีราชา 3-1 โดยชิงแชมป์กันในวันที่24กรกฎาคมนี้เริ่มเวลา 15:30 นในสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมประชุมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเปิดรับข้อมูลและปัญหาของสมาคมกีฬาแห่งชาติต่อการพัฒนาระบบการบริหารงานและเพิ่มศักยภาพนักกีฬาโดยหลังพูดคุยถึงปัญหากับ17สมาคมกีฬารัฐมนตรีกีฬาเตรียมวางแนวทางแก้ไขปัญหาโครงสร้างการบริหารงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเชื่อว่าการปรับโครงสร้างกองทุนให้อยู่ในกรอบพรบได้ทิศทางกีฬาไทยจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมส่งคณะนักกีฬาไทยร่วมศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณ เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยมีคณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น983คนมีนักกีฬา694คนในการประชุมได้แต่งตั้งพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะเป็นหัวหน้านักกีฬาไทยโดยทีมฟุตบอลชายและหญิงรวมเจ้าหน้าที่70คนจะเป็นทัพแรกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในวันที่12กันยายนนี้โดยจากการตั้งเป้าของแต่ละสมาคมกีฬาที่แจ้งไว้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยคาดหวังไว้รวม21เหรียญทองแบ่งเป็นซีปักตะกร้อ4เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองส่วนเรือใบเทควันโดมวยสากลกรีฑายกน้ำหนักชนิดละ2เหรียญทองขณะที่กอล์ฟแบดมินตันยูยิสูอีสปอร์ตชนิดละ1เหรียญทองความเคลื่อนไหวการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ล่าสุดนายสิริเชษฐ์ภูลทิพายานนท์นายกสมาคมกีฬามิกมัลติอาร์ตแห่งประเทศไทยได้เดินทางมายื่นใบสมัครเข้ารับคัดเลือกถือเป็นผู้สมัครคนแรกอย่างเป็นทางการโดยการเปิดรับสมัครตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยจะเปิดรับไปจนถึงวันที่29กรกฎาคมนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร

0: ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 22:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 16:43 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
1: 1นาทีกับกปท.วิธีการจอดและหยุดรถที่ถูกต้องสามารถช่วยลดอุบัติเหตุได้อีกทางหนึ่งเช่นการจอดรถเมื่อติดสัญญาณไฟแดงการหยุดรถระหว่างการจราจรบนทางราบนานเกิน10นาทีควรขึ้นเบรกมือแล้วปลดเกียร์ว่างทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยเพราะขณะรถจอดอยู่หากมีรถคันอื่นพลาดพลั้งมาชนท้ายรถการใส่เบรกมือไว้จะช่วยบรรเทาความรุนแรงจากอุบัติเหตุดังกล่าวให้ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บน้อยลงและยังช่วยไม่ให้รถเลื่อนไหลไปชนท้ายรถคันหน้าอีกด้วยดังนั้นการจอดรถและหยุดรถที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ไม่ควรมองข้ามเพราะถือได้ว่ามีส่วนสำคัญในการลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนนได้อีกทางหนึ่งค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าระโหฐานระโหฐานเขียนรอเรือสระโอหอหีบทอสันฐานสระอานอนหนูแปลว่าที่เฉพาะส่วนตัวสถานที่ลับมาจากคำในภาษาบาลีสองคำคือระโหกับฐานะคำว่าระโหแปลว่าลับเป็นส่วนตัวส่วนคำว่าฐานะแปลว่าที่ตั้งสถานที่คำว่าระโหฐานคือที่เฉพาะส่วนตัวหรือสถานที่ลับคำว่าระโหฐานปรากฏในชื่อพระตำหนักจิตรดาระโหฐานคำว่าจิตรดาเป็นชื่อสวน1ใน4แห่งของพระอินทร์อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงชื่อพระตำหนักนี้จึงมีความหมายว่าพระตำหนักอันตั้งอยู่ในสวนจิตรดาซึ่งเป็นสถานที่ส่วนพระองค์
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่3ก่อนทำพิธีบวชญาติๆจะนำเครื่องประดับและสายสร้อยมาตกแต่งโดยถือว่าเป็นการร่วมบุญเมื่อนาคแต่งกายสวยงามแล้วญาติพี่น้องจะแห่นาคไปลาพระญาติผู้ใหญ่ศาลเจ้าที่ประจำหมู่บ้านและผีบ้านผีเรือนตอนค่ำหมอขวัญทำพิธีสอนนาคเรียกว่าบะอะยังมีการแห่นำให้นาครำลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์รำลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ชี้ให้เห็นถึงอานิสงส์ที่นาคและพ่อแม่ญาติพี่น้องจะได้รับจากการบวชรวมทั้งการเตรียมตัวและการปฏิบัติตนระหว่างที่อยู่ในร่มกาสาวพัสตอนเช้าตรู่หรือช่วงบ่ายทำพิธีปลงผมนาคจากนั้นจึงแห่นาคไปวัดเพื่อทำพิธีอุปสมบทภายในอุโบสถ
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการเตรียมเสนอเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ก่อนวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะ
8: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้

0: ที่ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงการคลังเตรียมเสนอเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาการกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยและมีฐานะยากจนได้รับการช่วยเหลือตามความเป็นจริงติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังซึ่งสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
3: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านวินิจครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับท่านวินิจครับจากเสียงสะท้อนในสังคมรวมถึงในคณะรัฐมนตรีขณะนี้เกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับผมที่มีการประกาศผลไปทางกระทรวงการคลังครับเตรียมมีการปรับเงื่อนไขการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างไรครับผมให้สอดคล้องกับผู้ที่มีฐานะยากจนอย่างแท้จริงครับ
4: ครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยมีการขอทบทวนสิทธิ์เข้ามานะครับประมาณ2.9 ล้านรายนะครับแล้วก็มีเสียงสะท้อนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการมีรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับก็ทำให้เห็นว่าไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงนะครับยกตัวอย่างเช่นมีรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับแล้วก็ไม่แต่ว่ายังไม่ได้ไปจดทะเบียนถอนสภาพหรือว่ารถยนต์บางคันเนี่ยขายไปแล้วนานแล้วนะครับมีการโอนไปเป็นทางสัญญาการเป็นทางเอกสารแต่ว่าไม่ได้ไปจดทะเบียนเนี่ยทำให้ท่านเหล่านั้นรู้สึกว่ารถก็ไม่มีอยู่แล้วรถก็ไม่ได้พร้อมใช้ทำไมถูกเกณฑ์นี้มาตัดสิทธิ์นะครับ
3: ครับ
4: ก็ต้องเรียนว่าในเรื่องนี้นะครับกระทรวงการคลังเนี่ยในวันที่เรากำหนดเกณฑ์นะครับเราจำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลทางทะเบียนที่มีอยู่นะครับ เพราะว่าเป็นเรื่องของการที่ผ่านมาเนี่ยในอดีตเนี่ยนะครับมีเรื่องของพี่น้องประชาชนนะครับไม่สบายใจเห็นคนมีบัตรประชารัฐนะฮะในประชาคมเนี่ยขับรถไปซื้อข่าวซื้อของร้านธงฟ้านะครับแล้วจะลำบากได้อย่างไรทำไมได้บัตรสวัสดิการก็เป็นเหตุที่ทำให้กระทรวงคลังนำมาพิจารณาแต่พอเมื่อเรามีเกณฑ์มีข้อมูลแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็พบว่าข้อมูลเนี่ยเราจะไม่มีทางทราบนะครับว่าพี่น้องประชาชนรถคันไหนไม่ได้ใช้แล้วหมดสภาพแล้วรถคันไหนโอนไปแล้วนะครับก็จำเป็นจะต้องมาทบทวนกันนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเงื่อนไขเฉพาะเข้าไปนะครับเบื้องต้นเนี่ยกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้เสนอในเรื่องของอายุรถนะครับว่ารถอายุมากถึงเกณฑ์ที่กำหนดนะครับมอเตอร์ไซค์อายุมากถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะครับไม่ว่าจะ15 20ปี15ปีนะ20ปีของรถแล้วก็15ปีของมอเตอร์ไซค์แต่รถเหล่านี้ไม่ได้ถูกใช้งานตามปกติแล้วนะครับหรือว่าแม้ว่ารถอายุไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ว่าหมดสภาพอาจจะ เสียหายสูญหายนะครับหรือว่าไม่พร้อมใช้แล้วเนี่ยก็จะมีการรับเรื่องทบทวนนะครับแล้วก็กระทรวงคลังก็จะมาปรับเพิ่มเงื่อนไขตามที่กระทรวงคมนาคมได้ส่งมานะครับแล้วก็จะคืนสิทธิ์ให้กับทุกท่านนะครับเช่นเดียวกันนะครับกรณีของ
3: กศร.
4: นักเรียนกศร.นะครับหรือว่าเป็นการศึกษานอกระบบเดิมกศน.เดิมที่เราคุ้นเคยนะครับก็ต้องเรียนว่าวันที่เราขอข้อมูลไปที่กระทรวงศึกษานะครับเราก็เน้นว่านักเรียนที่อยู่ในระบบเนี่ยมีกลไกดูแลอยู่ระดับนึงแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมีการส่งรายชื่อมาเนี่ยนะครับก็ไปกระทบถึงการศึกษานอกระบบโรงเรียนนะครับซึ่งหลายเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีพี่น้องประชาชนนะครับอยู่ในชุมชนลงทะเบียนเป็นนักเรียนไว้แล้วก็ต้องเรียนว่าหลายคนก็ไม่ทราบว่าการลงทะเบียนทำกิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยทำให้มีสถานะเป็นนักเรียนผมว่าวันนี้ข้อเท็จจริงความเดือดร้อนกำลังออกมาแล้วนะครับวันนี้กระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาธิการก็กำลัง นำข้อมูล

0: มาประมวลร่วมกันนะครับก็จะมีการเพิ่มรายละเอียดลงไปในเกณฑ์นะครับทำให้เกณฑ์เนี่ยครอบคลุมนะครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ได้สิทธิ์ตามที่ควรจะได้รับอย่างที่สุดครับ
1: ครับผมท่านวินิจครับแล้วก็ในประเด็นต่างๆเหล่านี้ครับผมที่เราได้หารือกันแล้วก็เตรียมปรับเนี่ยครับเราจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เลยไหมครับเพื่อเป็นการแบบผลักดันให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดครับ
0: ตรงนี้ต้องเรียนครับว่าขั้นตอนตามกฎหมายนะครับวันนี้เรามาทบทวนเพิ่มเงื่อนไขเฉพาะนะครับให้ครอบคลุมความเดือดร้อนตามข้อที่จริงของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับตรงนี้ก็จะมีการนำเรื่องเนี่ยมาประมวลผลเข้าคณะกรรมการของสวัสดิการนะครับแล้วก็ค่อยนำเสนอครม.ต่อไปนะครับก็ต้องเรียนว่าวันนี้ก็จะมีการดำเนินการไปเลยนะครับมีการเร่งประมวลผลแล้วก็เชื่อว่าจะใช้สิทธิ์ทัน1ตุลาแน่นอนนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับในเรื่องนี้ครับ
1: ก็คืออาจจะมีขั้นตอนอยู่ยังไม่ได้นำเข้าครม.ในวันนี้แน่นอนแต่ว่า
0: ก็จะแล้วก็ยังไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าในการกำหนดเงื่อนไขต่างๆเนี่ยสามารถดำเนินการดูข้อมูลแล้วก็ทำไปก่อนได
1: ้
0: นะครับเราเผื่อเวลาไว้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนในการที่จะเพิ่มรายละเอียดเข้าไปในเกณฑ์ของเราเนี่ยก็มีการพูดคุยกันอยู่นะครับตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาวันศุกร์รับข้อมูลเราก็เห็นข้อมูลแล้วล่ะครับก็กำลังจะเร่งดำเนินการนะครับ
1: ครับผมจากที่รับฟังท่านวินิจได้เล่าเนี่ยครับการที่เราจำเป็นที่ต้องตั้งเกณฑ์ต่างๆให้มันละเอียดให้มันรอบคอบเนี่ยครับเป็นเพราะว่าเราอะได้รับรู้เรื่องที่ผ่านมามีผู้อาศัยช่องว่างของเกณฑ์ในครั้งแรกในปี65เนี่ยครับเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าไม่ได้จนจริงอย่างที่ท่านเล่าว่ามีการขับรถไปร้านธงฟ้าหรืออะไรต่างๆหรือนักศึกษาบางกลุ่มในช่วงนั้นเองเนี่ยก็อาจจะมีบัตรแต่ว่าก็ไม่ได้จนอย่างแท้จริงอันนี้ใช่ไหมครับจึงเป็นสิ่งที่ทำให้นำมาสู่เกณฑ์ในวันนี้ที่เราตั้ง
0: ใช่ครับผมว่าวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยรัฐบาลเองนะครับมีความตั้งใจจะหากลุ่มเปราะบางนะครับในภาวะวิกฤตที่จะช่วยเหลือดูแลแล้วก็พอเราได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ขึ้นนะครับเราก็จะรู้ว่าใครลำบากที่สุดอันนี้ก็เป็นการกรองในชั้นที่ลำบากที่สุดจนที่สุดนะครับพอถัดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีมาตรการอื่นขึ้นมาที่จะดูแลนะครับแล้วก็เป็นโอกาสอันดีครับที่จะต้องมาทบทวนเรื่องข้อมูลของข้อมูลฐานข้อมูลภาครัฐนะครับยกตัวอย่างเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยนะครับว่ารถที่ชื่อในทะเบียนอยู่มีการโอนลอยกันไปกี่คันตอนนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญที่จะทบทวนด้วยกันนะครับแล้วก็มีอีกกรณีนึงครับที่ผมอยากจะฝากก็คือหลายท่านพบว่าตัวเองมีชื่อเป็นกรรมการมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนะครับทั้งที่ตัวเองไม่เคยยุ่งเกี่ยวบริษัทนั้นๆเนี่ยก็เป็นโอกาสเช่นกันนะครับอาจจะมีการขโมยชื่อไปใช้มีมิจฉาชีพหลอกนำชื่อท่านไปใช้เนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องรีบมานะครับแจ้งในจุดบริการนะจุดเดียวของมหาไทยนะครับแล้วเราก็พอได้รับข้อมูลนะฮะตรวจสอบแล้วถ้าไม่เกี่ยวข้องกับท่านก็จะคืนสิทธิ์ให้ท่านแล้วก็ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกับผู้ที่แอบอ้างชื่อท่านต่อไปครับ
1: ครับผมแล้วก็หลังจากที่มีการประชุมในการคัดกรองอีกรอบนึงเนี่ยก่อนที่จะถึงวันที่1ตุลาคมเนี่ยครับถ้าเกิดว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์เพิ่มจากที่ก่อนหน้านี้ที่เราเคยประกาศไว้เมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเงินทุนต่างๆในการนำมาช่วยเหลือคนทุกคนอย่างเพียงพอใช่ไหมครับผม
0: ครับผมก็ต้องเรียนว่าเป็นหน้าที่กระทรวงการคลังนะครับเราเคยตั้งงบไว้นะครับในอดีตเนี่ยปี69เราตั้งไว้ 30,000 ล้านนะครับพอไม่พอก็ใช้งบกลางแล้วก็มีขั้นตอนต่อไปเช่นเดียวกันครับปี2570ก็มีตั้งงบประมาณไว้ 42,000 ล้านนะครับซึ่งมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าการดำเนินการนี้เนี่ยก็เป็นกระบวนการทางงบประมาณนะครับที่บางครั้งไม่พอก็มีกลไกของการใช้งบกลางเข้ามาช่วยเหลือไม่พอก็จะมีแหล่งเงินอื่นเข้ามานะครับตามหน้าที่ของกระทรวงคลังที่ต้องไปหาแหล่งเงินมาให้พอกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับ
1: ครับผมก็ยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยกระทรวงการคลังก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็พร้อมปรับแก้เกณฑ์หรือเงื่อนไขต่างๆหากว่านโยบายที่ขับเคลื่อนเนี่ยมันจะต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้นถูกไหมครับ
0: ใช่ครับแน่นอนครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องอย่าเรียกว่าปรับแก้เลยครับเรียกว่าเพิ่มเงื่อนไขให้ครอบคลุมความเดือดร้อนที่แท้จริงครับ
1: ครับผมก็ชัดเจนครับผมสำหรับท่านที่รับฟังนะครับใครที่อาจจะไม่ได้เข้าเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมวลที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวรอฟังอีกทีนึงอาจจะต้องมีการปรับหรือมีการเพิ่มเติมนะครับให้ทุกอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นท่านอาจจะกลับมาได้รับสิทธิ์ก็ต้องลองติดตามมันต่อไปครับผมวันนี้ครับต้องขอบคุณนะครับท่านวินิจวิเศษสุวรรณภูมิท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังครับผมที่มาเล่าให้เราได้ฟังในวันนี้แล้วก็แน่นอนโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวที่ประชาชนให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์ต่างๆของกระทรวงการคลังก็ต้องเรียนเชิญท่านมาพูดคุยครับผม
0: ครับผมขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีครับ FTA

0: คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงการคลังเตรียมปรับลดเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะให้สอดคล้องกับความเป็นจริงเพื่อคืนสิทธิ์ให้กับประชาชนได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
5: จากกระแสข้อร้องเรียนและเสียงสะท้อนของประชาชนจำนวนมากเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดกรองโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่พบความคลาดเคลื่อนในทางปฏิบัติประชาชนจำนวนมากหลุดจากระบบสวัสดิการเนื่องจากฐานข้อมูลตรวจพบชื่อถือครองยานพาหนะทั้งที่ในความเป็นจริงไม่มีรถใช้งานแล้วรัฐบาลจึงแก้ไขระบบคัดกรองยึดพื้นฐานของความเป็นจริงเป็นหลักโดยไม่มีการปรับลดสิทธิ์ของผู้ที่สมควรได้เพื่อให้ความช่วยเหลือส่งถึงมือประชาชนผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้ผ่าเกณฑ์ใหม่การครอบครองยานพาหนะพบว่าเกณฑ์เดิมตัดสิทธิ์ผู้ยากจนโดยอัตโนมัติหากมีชื่อครอบครองรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์จึงมีการนำข้อเสนอเพื่อเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการปรับลดเกณฑ์เพื่อคืนสิทธิ์ให้ประชาชนกรณีรถยนต์หากมีอายุการใช้งานเกิน20ปีขึ้นไปจะไม่ถูกนำมาคำนวณหรือคิดเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์รถจักรยานยนต์หากมีอายุการใช้งานเกิน15ปีขึ้นไปจะไม่นำมาคิดเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์เช่นกันรถจักรยานยนต์ใหม่ไม่เกิน300ซีซีจากเดิมที่จำกัดสิทธิ์เข้มงวด
6: ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากสภาพปัญหาที่เราได้พบจริงโดยหลักเกณฑ์เนี่ยมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นแต่พอเข้ามาถึงการปฏิบัติเนี่ยเราได้เห็นว่ามันมีรายละเอียดของปัญหาที่ปลีกย่อยขึ้นมาและสิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ขอให้มาแก้หลักเกณฑ์หรือว่าลดหลักเกณฑ์อะไรนะครับแต่เราขอปรับปรุงในรายละเอียดให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตอบโจทย์กับการดำเนินการให้มากขึ้นวิถีการดำเนินชีวิตของคนเมืองกับคนต่างจังหวัดกับคนชนบทก็มีความแตกต่างกันดังนั้นสิ่งที่เราเสนอปรับเพื่อที่ให้เข้ากับบริบทของเขาเท่านั้นเองนะครับ
5: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.เปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนยื่นขอทบทวนสิทธิ์เข้ามาประมาณ 2,900,000 รายโดยกว่า 40% เป็นประเด็นเกี่ยวกับยานพาหนะซึ่งการเปิดลงทะเบียนรอบนี้เป็นการดำเนินงานแบบเชิงรุกทำให้มีกลุ่มที่ไม่เคยเข้าถึงสิทธิ์หรือไม่เคยมาลงทะเบียนเลยถึง 2,300,000 ราย
7: ครั้งนี้เป็นโอกาสของประเทศไทยที่ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้นเกี่ยวกับผู้ที่เดือดร้อนที่สุดก็จะได้รับบัตรสวัสดิการตอนนี้เราสามารถระบุความเดือดร้อนได้หลายระดับนะครับก็ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าทุกเงื่อนไขที่รับอยู่ในส่วนกระทรวงคลังเองก็มีการรับเรื่องร้องเรียนไว้ในส่วนของรายได้หลายคนก็สงสัยว่าไม่เคยยื่นแบบแสดงรายการภาษีไว้เลยทำไมมีข้อมูลรายได้ก็ต้องเรียนว่ามีการใช้ข้อมูลที่เป็นการหักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับเป็นข้อมูลที่มีการหมุนอยู่ตลอดเวลาหรือสิ่งที่เราเรียกว่าไดนามิกดาต้าก็คือว่าดูหักหน้าที่จ่ายถ้าท่านรับไว้จะต้องเสียสิทธิ์แต่หลายคนมาทักท้วงนะครับที่กรมสรรพากรก็แจ้งมาว่าไม่เคยได้รับเงินอันนี้ก็ยินดีรับเรื่องร้องเรียนไว้หลายครั้งก็ต้องยอมรับว่ามีผู้ทุจริตขโมยชื่อคนอื่นมาเป็นลูกจ้างปลอมเพื่อประโยชน์ในการหักภาษี
5: รัฐบาลตระหนักดีว่าการรวบรวมหลักฐานหรือการโอนลอยรถต้องใช้เวลาจึงได้ขยายเวลาการยื่นทบทวนสิทธิ์ไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีเวลาเตรียมเอกสารได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีการจำกัดโควต้าผู้ลงทะเบียนแต่อย่างใดพร้อมย้ำว่าการปรับปรุงเกณฑ์ในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการรื้อระบบคัดกรองตั้งอยู่บนสถานการณ์จริงของสังคมเพื่อรับประกันว่าไม่มีคนจนแม้แต่คนเดียวที่ต้องตกหล่นจากสวัสดิการของรัฐนพ

0: สอนแก้วคำรายงาน
1: รัฐบาลเร่งดำเนินการสืบสวนขยายผลรวบรวมหลักฐานเพื่อสรุปคดีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยยืนยันว่าจะต้องไม่มีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเพื่อคืนความเชื่อมั่นต่อระบบราชการให้กับประชาชนติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
2: การเข้าสู่ระบบราชการอาจเป็นความใฝ่ฝันของใครหลายคนเนื่องจากเป็นอาชีพที่มั่นคงและได้รับการยอมรับในสังคมแต่มีบางคนที่เลือกใช้วิธีลัดด้วยการทุจริตเพื่อเข้าสู่ระบบแทนที่จะใช้ความสามารถและความทุ่มเทเพื่อสอบเข้ารับราชการให้สำเร็จซึ่งจากกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นล่าสุดนั้นคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ได้มีมติยกเลิกประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านทั้งหมดและเตรียมเสนอรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตกว่า 6,000 รายเพื่อดำเนินการเพิกถอนสิทธิ์พร้อมกันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาการทุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและย้ำว่าคดีนี้จะต้องดำเนินไปตามข้อเท็จจริงไม่มีการแทรกแซงหรือบิดเบี้ยนกระบวนการยุติธรรมอย่างแน่นอน
3: กรณีนี้เป็นกรณีที่อุกอาจมากทุจริตตั้งแต่การสอบรับราชการเลยเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้มั่นใจเลยว่าจะไม่มีทางบิดเบือนคดีเป็นหนึ่งได้เลยค่ะทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานเพราะฉะนั้นนี่ก็คือหลักที่พี่น้องประชาชนทุกคนสามารถให้ความไว้วางใจได้ว่าไม่มีมวยล้มต้มกดโยไม่มีการบรรเทาไม่มีการยืดหยุ่นนะครับทุกอย่างจะต้องถูกดำเนินการไปด้วยหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด
2: ด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบังคับใช้กฎหมายยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงและขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเล่าว่าทุกขั้นตอนการดำเนินคดีจะยึดตามพยานหลักฐานเป็นสำคัญและในขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปของคดีแล้ว
4: ไม่หนักใจครับเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกเรื่องเหล่านี้ก็เรื่องอื่นๆด้วยครับให้ทำแบบตรงไปตรงมาดังนั้นการพิสูจน์ความจริงก็มี2 อย่างคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับเรื่องของคดีอาญาซึ่งคดีอาญาตอนนี้ก็ไปที่ปปช.ตามอำนาจของปปช.นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่บชก.เกิดจากการร้องทุกข์กล่าวโทษครับไอ้ส่วนที่ผมบอกเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยท่านนายกเองก็ต้องการข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาต่างๆตามอำนาจหน้าที่ของท่านก็เพียงแต่ว่ารอการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงข้อกฎหมายเพื่อนำสู่การสรุปวิเคราะห์แล้วก็นำเสนอท่านนายกรัฐมนตรีต่อไปครับ
2: การดำเนินการอย่างจริงจังและตรงไปตรงมาของรัฐบาลเป็นการย้ำว่าการสอบแข่งขันเข้ารับราชการคือดำเนินการอย่างสุจริตโดยการใช้ความรู้ความสามารถไม่ใช่การใช้เงินหรือเส้นสายเข้าสู่ระบบซึ่งนอกจากบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อระบบราชการแล้วสุดท้ายผู้ที่เลือกทางลัดอาจต้องแลกด้วยการเสียอนาคตในการเดินตามเส้นทางชีวิตที่ใฝ่ฝันและต้องรับโทษตามกฎหมายด้วยดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประสานธนาคารออมสินวางแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูด้วยการชะลอการฟ้องลูกหนี้ควบคู่กับการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างวินัยทางการเงินติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษายังคงเป็นวิกฤตที่ต้องเร่งแก้ไขเมื่อปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษากว่า 4,300 รายกำลังเผชิญกับกระบวนการล้มละลายแบ่งเป็นข้าราชการบำนาญที่ถูกฟ้องกว่า 2,300 รายและข้าราชการประจำอีก 1,958 รายขณะที่ศูนย์ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสนค.ได้ช่วยเหลือครูไปแล้วกว่า 4,043 รายลดภาระหนี้ได้กว่า1,800 ล้านบาทนางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะผู้กำกับดูแลสนค.เปิดเผยว่าขณะนี้ได้เร่งช่วยเหลือกลุ่มวิกฤตที่กำลังถูกฟ้องหรือก็จะถูกฟ้องล้มละลายเป็นลำดับแรกโดยได้ประสานความร่วมมือกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ให้ชะลอการฟ้องร้องสำหรับกลุ่มดังกล่าวแล้วพร้อมกันนี้ยังดูแลกลุ่มครูที่มีเงินเหลือไม่ถึง 6,000 บาทต่อเดือนโดยประสานกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูให้ขยายงวดการผ่อนชำระเพื่อลดภาระ

0: รายเดือนลงนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับผู้ค้ำประกันที่ได้รับผลกระทบโดยช่วยให้ผู้ค้ำรับผิดชอบเฉพาะในสัดส่วนที่ค้ำประกันเท่านั้นเพื่อลดความกังวลเรื่องการถูกฟ้องร้องและผลกระทบต่อสถานะราชการ
1: เป็นกลุ่มที่กำลัง

0: ดภาระเรื่องของคนขับ
1: ไม่ต้องมาร่วมรับผิดชอบไม่ต้องกังวลในเรื่องของการจะถูกฟ้องก็เป็นประเด็นเพราะว่าเขาเกรงกังวลว่าถูกฟ้องล้มละลายแล้วจะต้องออกจากราชการ
0: ก็คือสิ่งที่เป็นความวิตกกังวล
2: นอกเหนือจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังเน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันระยะยาวโดยสนคร่วมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างวินัยทางการเงินแบ่งตามช่วงวัยตั้งแต่ครูบรรจุใหม่ที่ต้องวางแผนการออมตั้งแต่ต้นกลุ่มวัยสร้างตัวที่ต้องบริหารหนี้สินและทรัพย์สินควบคู่กันไปจนถึงกลุ่มใกล้เกษียณที่ต้องเตรียมรับมือกับรายได้ที่จะลดลงควบคู่กับการพัฒนาระบบ Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลหนี้สินครูทั่วประเทศกว่า 700,000 คนให้สามารถวิเคราะห์และวางแผนช่วยเหลือได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที
0: ตอนนี้เราก็มีหลายหน่วยงานที่จะเข้ามาช่วยเหลืออย่างเช่นทางกบข.ก็มาให้ความรู้เรื่องของการออมในกบข.การลงทุนจากเงินในกบข.ซึ่งออกอากาศทางช่องโอเบชแนลที่สำคัญเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มคือ1ก็คือกลุ่มครูบรรจุใหม่เราจะทำอย่างไรให้เขาวางแผนทางการเงินกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มวัยสร้างตัวจะสร้างบ้านจะซื้อรถก็ต้องเลือกกู้กับสถาบันการเงินไหนจะวางแผนอย่างไรแล้วพอกลุ่มที่3เนี่ยกลุ่มใกล้เกษียณพอเกษียณแล้วเงินเขาจะไม่เหมือนเดิมและที่สำคัญเนาะการลงทุนก็จะต้องให้องค์ความรู้ตรงนี้ควบคู่ไปด้วย
2: การแก้ปัญหาหนี้สินครูจึงไม่อาจสำเร็จได้ด้วยมาตรการใดมาตรการหนึ่งเพียงอย่างเดียวหากแต่ต้องอาศัยทั้งการเร่งช่วยเหลือกลุ่มวิกฤตในระยะสั้นและการสร้างวินัยทางการเงินในระยะยาวควบคู่กันเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถหลุดพ้นจากวงจรหนี้และกลับมาทำหน้าที่บ่มเพาะเยาวชนของชาติได้อย่างเต็มศักยภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องสติสัมปชัญญะโดยพระเทพวชิระเวที
7: เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญามีสติมีธรรมะจะทำอะไรก็ตามในทุกอย่างนั้นเป็นไปในทางที่ชอบเว้นการประกอบในสิ่งที่ผิดจะรู้จักวิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดและจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาสามารถเพื่อคุ้มครองตนผู้มีสติมีสัมปชัญญะจะมีปกติสำรวมระวังผู้ที่จะทำอะไรก็ตามสำรวมระวังท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรผู้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะท่านเรียกว่าอินทรีย์ผยองผู้ที่มีอินทรีย์ผยองจะเกิดความขนองประมาทเกิดความพินาศเสียหาย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนการที่เราวางโครงการพัฒนาต่างๆขึ้นและเร่งรีบดำเนินการอยู่ในเวลานี้ก็เพื่อปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นทรัพยากรตามธรรมชาติให้สามารถอำนวยประโยชน์แก่ประเทศและประชาชนส่วนรวมให้ได้มากที่สุดแต่การพัฒนาเช่นนี้นอกจากจะได้รับผลดีตามความประสงค์อาจกระทบกระเทือนถึงประโยชน์อย่างอื่นๆด้วยก็ได้เช่นการสร้างเขื่อนทดน้ำเพื่อประโยชน์ต่างๆอาจทำความเสียหายให้แก่การประมงหรือการเพาะปลูกก่อความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่อยู่ในเขตโครงการนั้นได้และมีตัวอย่างมาแล้วจำเป็นที่เราจะต้องแก้ไขดังนั้นเราจึงต้องการนักวิชาการทุกสาขาเพื่อที่จะมาวางโครงการที่รอบคอบและแก้ไขสิ่งที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายนั้นช่วยกันให้ความรู้ความคิดที่ถูกต้องตามหลักวิชาแก่ราษฎรแนะนำวิธีการทำงานอาชีพให้รู้จักแก้ไขอุปสรรคขัดข้องหรือเปลี่ยนการงานให้เหมาะสมเป็นประโยชน์ดีกว่าเก่าพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคม2512

0: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยประวินไมยบ่ายคล้อย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช้าวันอังคารที่21กรกฎาคมค่ะติดตามกันเช่นเคยนะคะกับประวินไมยบ่ายคล้อยค่ะหลายช่วงแรกวันนี้มิติโลกมิติไทยคุยกันกับคุณกวีจงกิจถาวรนะคะส่วนช่วงที่2จะคุยกันกับนักวิจัยของ TDRI ค่ะวันนี้มิติโลกมิติไทยนะคะติดตามเรื่องการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่ไทยเป็นเจ้าภาพช่วงวันที่12-13กรกฎาคมนะคะก็เป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมานะคะก็ถือว่าเป็นการพบกันโดยตรงระดับรัฐมนตรีตั้งแต่มีรัฐประหารปี64นะคะก็ได้ติดตามเรื่องของความคืบหน้าสถานการณ์ในเมียนมานะคะรวมถึงประเด็นอาเซียนอีกหลายเรื่องจากเวทีนี้นะคะคุยกันกับคุณกวีเช้านี้ค่ะคุณกวีคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับคุณประวินไมยครับ
1: ค่ะสำหรับผลการประชุมกรุงเทพพัทยาที่ผ่านมาว่าด้วยเรื่องของสถานการณ์เมียนมานี่ที่ประชุมรอบนี้เนี่ยมีข้อสรุปยังไงบ้างคะคุณกวีคะ
2: การประชุมครั้งนี้นะครับนับว่าสำคัญมากเนื่องจากวิกฤตในเมียนมา5ปีที่ผ่านมานะครับเต็มไปด้วยปัญหาที่ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็มีกลุ่มที่เกี่ยวข้องเนี่ยกับวิกฤตเนี่ยมากมายรวมทั้งรัฐบาลเมียนมารวมทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็สมาชิกอาเซียนและยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับที่เข้ามาผัวพันฉะนั้นถ้ามองใน

แง่ของการประชุมที่กรุงเทพแล้วก็ที่พัทยานะครับในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าการประชุมทั้งสองวันนะครับประสบผลสำเร็จโดยที่ยังไม่มีผลอะไรที่เป็นรูปธรรมนะครับที่ต้องบอกอย่างนั้นเป็นเพราะว่าเป็นการพบกันครั้งแรกเป็นการพูดคุยกันเกี่ยวกับการพูดคุยกันในอนาคตนะครับว่าจะทำอย่างไรเพื่อที่จะได้มีการเจรจาอย่างเป็นทางการต่อไปนะครับการเตรียมตัวการประชุมสองวันนี้เป็นไปอย่างค่อนข้างลำบากเพราะว่ารองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีเสียศักดิ์นะครับจำเป็นที่จะต้องร่วมมือนะครับกับประธานอาเซียนคือฟิลิปปินส์นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศครับมาเรียเทเรซาราซาโรบังเอิญทั้งสองรัฐมนตรีเนี่ยรู้จักกันแล้วก็เคยทำงานร่วมกันมาฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าประเทศไทยกับฟิลิปปินส์คราวนี้เนี่ยร่วมมือกันจัดงานครั้งนี้ดำเนินไปอย่างผมต้องขอชมว่าราบรื่นมากนะครับประเด็นแรกก็คือว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยทำให้เมียนมานะครับรัฐบาลที่ได้มาจากการเลือกตั้งซึ่งแน่นอนนะครับโลกทั้งโลกเนี่ยได้ประณามการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับว่าไม่ยุติธรรมแล้วก็ไม่แฟร์แต่อย่างไรก็ดีมันเป็นการเลือกตั้งที่ผ่านมาแล้วแล้วก็มีผลออกมาแน่ชัดแล้วก็ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลโดยนายพลอาวุโสมีนองไลนะครับได้เปลี่ยนตัวเองเนี่ยมาเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ตอนนี้จะมีหมายกำหนดการที่จะมาเยือนประเทศไทยในวันที่6ถึง7สิงหาคมซึ่งจะมีนัยยะสำคัญซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะวิเคราะห์ให้ฟังในตอนท้ายนะครับประเด็นที่สำคัญในการประชุมในกรุงเทพครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะได้รับการฟังนะครับจากเสียงจริงตัวจริงของรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่นะครับคุณเมืองเชเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมานะครับรวมทั้งฝ่ายอาเซียนก็ได้ตอกย้ำถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อนะครับโดยเต็มรูปแบบนะครับและพร้อมกันนั้นเนี่ยจะเห็นว่าทางฝ่ายไทยหลังจากการประชุมเสียศักดิ์ก็ได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวว่าเรามีตัวชี้วัดอีก4ตัวนะครับเกี่ยวกับ4ประเด็นที่ทางเมียนมาจำเป็นที่จะต้องตอบรับนะครับก็คือประเด็นที่จะต้องลดความรุนแรงนะครับคือให้หยุดการสู้รบนะครับเพราะมันทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วก็ทำให้สถานการณ์เนี่ยปั่นป่วนประเด็นที่สองเนี่ยให้มีความพยายามที่ขยายพื้นที่นะครับให้ความช่วยเหลือมนุษยธรรมภายในพม่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดนะครับจะต้องขยายพื้นที่เพื่อที่จะให้คนที่ได้รับเนี่ยเคราะห์กรรมนะครับได้รับความช่วยเหลือในประเด็นที่สามนี่สำคัญมากคือจำเป็นที่จะต้องมีการปล่อยนักโทษการเมืองนะครับเวลาที่อาเซียนพูดถึงการปล่อยตัวนักโทษการเมืองตามปกติรัฐบาลเมียนมาก็ทำอยู่แล้วในช่วงที่ครบรอบนะครับต่างๆนะครับปีใหม่ก็มีการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองแต่ทางอาเซียนเนี่ยอยากจะให้มีการปล่อยตัวนักโทษที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกก็คือนางองซานซูจีนะครับตอนนี้รัฐบาลพม่าก็ยอมรับแล้วก็รับรู้ถึงประเด็นนางองซานซูจีนะครับว่าไม่มีปัญหาตอนนี้มีสุขภาพดีได้รับการดูแลอย่างดีนั่นคือสิ่งที่ทางอาเซียนต้องการจะได้รับฟังแต่ทางอาเซียนก็ได้ขอให้ทางพม่าว่าในอนาคตที่จะถึงเนี่ยทางราซาโรจะมีโอกาสเดินทางไปในฐานะเป็นตัวแทนพิเศษในเรื่องพม่าของอาเซียนนะครับเพื่อที่จะไปประเมินเรื่องการให้ความ

0: ช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแล้วก็จะถือโอกาสนี้นะครับเข้าพบกับนางองซานซูจีอย่างน้อยๆได้ให้พบตัวนะครับเพื่อให้ทราบถึงสภาพที่แท้จริงนะครับทางเมียนมาก็ยังไม่ได้ตอบรับแต่ผมเชื่อว่าทางฝ่ายอาเซียนเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งไทยกับราซาโรเชื่อมั่นว่าทางเมียนมาคงจะอนุญาตนะครับให้ราซาโรได้พบกับนางองซานซูจีทำไมผมมีความเชื่อในประเด็นนี้เพราะว่าในอีกไม่ประมาณ60กว่าวันข้างหน้านะครับทางเมียนมาจะต้องพิสูจน์นะครับให้เห็นว่าเมียนมาได้พยายามอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมียนออนไลน์นะครับในการที่เพิ่มพูนเน้นนะครับเรื่องการที่นำฉันทามติ5ข้อไปปฏิบัติตามจริงแล้วฉันทามติ5ข้อเนี่ยก็นำไปปฏิบัติจริงแต่ไม่ได้เต็มร้อยนะครับตอนนี้อาเซียนต้องการว่าจะต้องทำมากกว่านี้เพราะว่าในประมาณในวันที่ถ้าจำไม่ผิดคือประมาณวันที่10นะครับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยทางผู้นำอาเซียนก็จะมีการพบกันนะครับเป็นการประชุมสุดยอดครั้งที่49นะครับในครั้งนี้เนี่ยในผู้นำอาเซียนก็จะมีการพิจารณาว่าถึงเวลาหรือยังนะครับที่เราเนี่ยจะยกเลิกนะครับที่ไม่ยอมให้พม่าเข้ามาประชุมนะครับแซงชั่นที่มีมาตลอด5ปีเนี่ยยกเลิกได้อย่างไรนะครับถ้าจะยกเลิกเนี่ยจะต้องมีอะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญก็ประเด็น4ประเด็นที่เมื่อกี้เนี่ยได้อธิบายไปนะครับฉะนั้นมินออนไลน์นะครับตอนช่วงที่มาไทยในเดือนหน้าจำเป็นที่จะต้องเกริ่นให้ประเทศไทยทราบว่าเมียนมาเตรียมตัวจะทำอะไรเพื่อที่จะโน้มน้าวให้ผู้นำอาเซียนตัดสินใจนะครับหยุดการแซงชั่นที่มีต่อพม่า5ปีที่ผ่านมาครับคุณประวินมาครับ
1: ค่ะก็เป็นประเด็นสำคัญนะคะที่จะทำให้สถานการณ์ของเมียนมาแล้วก็เรื่องของจุดยืนฉันทามติ5ข้อของอาเซียนนี่เดินหน้าต่อไปนะคะดังนั้นหลังจากนี้เนี่ยคุณกวีมองว่าการตอบรับจากเมียนมานี่จะเป็นไปในทิศทางไหนบ้างคะ
0: ผมคิดว่าเมียนมาคงตอบรับดีนะครับแต่มันก็ต้องรอดูสถานการณ์ภายในเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับก็ยังมีการสู้รบระหว่างทหารของรัฐบาลกับกลุ่มต่อต้านนะครับแล้วก็ครั้งนี้ต้องยอมรับว่ามันสำคัญมากเพราะว่ากลุ่มต่อต้านกับกลุ่มทหารพม่าเนี่ยมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนนะครับว่าการที่พบกันที่พัทยาในวันที่13นะครับที่ผ่านมานะครับเป็นการพบกันแบบที่ตัวไทยตัวโดยที่ประเทศไทยเป็นตัวกลางนะครับกับฟิลิปปินส์คือผู้แทนของทหารพม่ากับผู้แทนฝ่ายต่อต้านจะอยู่คนละโรงแรมนะครับคุณประวินามัยแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยกับฟิลิปปินส์เนี่ยต้องนำความคิดเห็นของฝ่ายหนึ่งนะครับไปยังอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็ไม่ใช่วิ่งไปวิ่งมาคือนั่งรถนะครับจากโรงแรมหนึ่งไปยังอีกโรงแรมหนึ่งเพื่อที่จะส่งสารว่าประเด็นนี้เป็นอย่างนี้แต่ต้องขอย้ำนะครับว่าการพบปะครั้งนี้ไม่ได้เป็นการเจรจานะครับรัฐมนตรีเสียศักดิ์เนี่ยพูดชัดเจนว่าเป็นการพูดที่เกี่ยวกับการพูดว่าถ้าจะพูดครั้งต่อไปจะทำอย่างไรมีกรอบยังไงแล้วก็จะคุยกันเรื่องอะไรผมว่ามันเป็นการ เริ่มต้นที่ดีเพราะว่าฝ่ายต่อต้านกับฝ่ายทหารนี่ไม่เคย อยู่ในสถานที่เดียวกันแต่หมายความว่าสถานที่เดียวกันก็คืออยู่พัทยาแต่อยู่คนละโรงแรมนะครับแต่ต้องเล่าความจริงให้ฟังนะครับว่าคนที่มาประชุมนะครับทั้งฝ่ายทหารกับฝ่ายต่อต้านเนี่ยเขาก็รู้จักกันแล้วเขาเคยคุยกันมาแล้วเคยร่วมมือกันในช่วงที่ก่อนที่จะมีการยึดอำนาจเนาะ5ปีก่อนที่ผ่านมาฉะนั้นพวกเขาเนี่ยรู้ดีว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยมีข้อเรียกร้องอะไรแต่เนื่องจากว่านี่เป็นการวางตัวในการพูดคุยทางด้านการเมืองนะครับฉะนั้นจะต้องมีพิธีรีตองนะครับซึ่งประเทศไทยกับประเทศฟิลิปปินส์คราวนี้ร่วมมือกันได้ดีมากแล้วก็ผลประชุมครั้งนี้ก็จะมีการรายงานนะครับอย่างเป็นทางการโดยท่านประธานในวันที่22ในการประชุม ของประจำปี

0: ของรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับซึ่งก็จะเป็นพื้นฐานในการที่จะประเมินว่าผู้นำของเมียนมากับสิ่งที่จะทำต่อไปข้างหน้ารวมทั้งข้อเรียกร้องของอาเซียน4ประเด็นนะครับว่าจะมีผลอย่างไรแล้วก็มันจะนำไปสู่การที่ผู้นำอาเซียนจะตัดสินใจให้ผู้นำเมียนมาก็คือมินอองไลเข้าร่วมประชุมแต่จะต้องเป็นปีหน้านะครับเพราะว่าผู้นำอาเซียนจะเจอกันในวันที่10พฤศจิกายนฉะนั้นการตัดสินใจจะมีผลก็ต่อเมื่อสิงคโปร์มาเป็นประธานในปีหน้าครับคุณประวินไม
1: ดังนั้นก็บอกว่าการประชุมรอบนี้เนี่ยน่าจะช่วยฟื้นบทบาทของอาเซียนในการแก้ปัญหาเมียนมาแล้วก็ได้เดินหน้าต่อนะคะทีนี้ในแต่ละประเทศสมาชิกเนี่ยค่ะสมาชิกแต่ละประเทศเนี่ยมีท่าทีต่อรัฐบาลเมียนมาเนี่ยรอบนี้เป็นเอกภาพขนาดไหนอะคุณกวี
0: ประเด็นนี้น่าสนใจมาก
1: ค่ะ
0: ผมคิดว่าโดยทั่วไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าอาเซียนเนี่ยตอนนี้มี11ประเทศนะครับแล้วก็เราไม่นับเมียนมาเพราะว่าเมียนมาเนี่ยถูกอาเซียนแซงชั่นก็เหลือ10ประเทศนะครับผมพูดได้เลยว่าใน10ประเทศเนี่ยตอนนี้เหลือเพียงประเทศเดียวนะครับที่ยังมีท่าทีแข็งกร้าวก็คือประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีท่าทีที่ชัดเจนมากแต่อย่างไรก็ดีผมเชื่อว่าสิงคโปร์เนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงท่าทีในนาทีสุดท้ายด้วยเหตุผล2-3ประเด็นเหตุผลแรกก็คือปีหน้าจะเป็นประธานใช่ไหมครับแล้วก็อย่างไรก็หนีปัญหาเรื่องเมียนมาไม่พ้นแล้วก็การติดต่อกับผู้นำเมียนมาก็มีความจำเป็นในฐานะที่เป็นประธานนะครับแล้วก็จึงไม่เป็นเรื่องที่แปลกนะครับว่าการประชุมครั้งนี้ที่กรุงเทพนะครับทางพม่าก็มีโอกาสได้พบกับทางสิงคโปร์คือรัฐมนตรีอาวีเวียนกับเมืองเชยนะครับได้มีโอกาสพบกันแบบลับๆโดยที่นักข่าวไม่ทราบนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต้องเตรียมตัวหลังจากที่แสดงท่าทีแข็งกร้าวติเตือนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงคโปร์เป็นประเทศที่มักจะเน้นเรื่องหลักการนะครับฉะนั้นตอนนี้ทางอาเซียน9ประเทศมีลักษณะที่เรียกว่ายอมรับนะครับยังไม่เต็มที่นะครับตอนนี้ยอมรับผลการเลือกตั้งแล้วก็เรียกร้องว่าจะต้องทำตามให้หยุดการโจมตีนะครับพลเรือนให้ขยายพื้นที่การให้ความช่วยเหลือแก่ทุกฝ่ายที่ได้รับเคราะห์กรรมแล้วก็ปล่อยนะครับนักโทษการเมืองให้หมดเลยนะครับอันนี้ต้องเน้นนะครับว่าปล่อยนักการเมืองให้หมดเนี่ยรวมทั้งองซานซูจีอันนี้เป็นข้อเรียกร้องของสิงคโปร์อย่างเน้นๆเลยนะครับฉะนั้นจะเห็นว่าสิงคโปร์ท่าทีนะครับค่อนข้างจะหนักหน่วงแต่ผมคิดว่าท้ายที่สุดแล้วพอถึงในช่วงที่อาเซียนประชุมกันสุดยอดเนี่ยสิงคโปร์ก็คงจะเข้าร่วมการตัดสินใจของอาเซียนนะครับตามจริงแล้วผมเนี่ยติดตามยุทธศาสตร์การทูตของสิงคโปร์มาตลอดจะเห็นว่าสิงคโปร์เนี่ยมักจะเป็นประเทศสุดท้ายนะครับที่จะสนับสนุนเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้มีอำนาจต่อรองเยอะที่สุดแล้วก็ท้ายที่สุดก็จะยอมโดยเน้นเหตุผลว่าทำไปเพื่อเห็นแก่ความเป็นแกนกลางของอาเซียนเพื่อเห็นแก่ฉันทามติของอาเซียนนะครับแต่ตลอดเวลาในช่วงที่มีการเจรจานะครับจะเห็นว่าสิงคโปร์เนี่ยจะเน้นถึงท่าทีของตัวเองนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นแบบแผนของสิงคโปร์โดยเฉพาะเลยเนื่องจากว่าผมติดตามการเจรจาของสิงคโปร์ในกรอบของอาเซียนเนี่ยเป็นเวลา20-30ปีก็จะมีแพทเทิร์นในลักษณะนี้ครับคุณประวินไมย
1: ค่ะดังนั้นก็ได้เห็นท่าทีของประเทศสมาชิกในอาเซียนแต่ละประเทศนะคะกับการเดินหน้าของอาเซียนด้วยนะคะบทบาทของประธานอาเซียนอย่างฟิลิปปินส์นี่รอบนี้นี่เป็นยังไงบ้างคุณกวีคะ
0: อ๋อต้องขอชมนะครับว่าลาซาโร่เนี่ยทำหน้าที่ได้ดีมากแล้วก็ลาซาโร่นะครับเนื่องจากว่ามีประสบการณ์แล้วก็มีการพูดคุยกับทางฝ่ายรัฐบาลเมียนมากับฝ่ายกลุ่มต่อต้านมาตลอดตั้งแต่เป็นประธานในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะครับผมต้องขอชมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็ต้องตอกย้ำก็คือว่าประธานอาเซียนคนนี้

0: สนับสนุนท่าทีของประเทศไทยในการเข้ากันเป็นสะพานหรือเป็นผู้ประสานงานนะครับกับกลุ่มต่างๆนะครับประเด็นนี้เนี่ยฟังดูแล้วผิวเผินเนี่ยหลายคนบอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เลยนะครับถ้าจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมา5ปีเนี่ยครับบางอาเซียนบางประเทศเนี่ยเขาพยายามที่จะตัดหน้าประเทศไทยไม่ยอมให้ประเทศไทยเข้าไปมีบทบาทเนื่องจากว่าเขาเกรงว่าประเทศไทยเนี่ยจะเข้ามาครอบงำนะครับโดยให้เหตุผลว่าประเทศไทยเนี่ยใกล้ชิดกับรัฐบาลเมียนมามากไปแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยมีส่วนได้เสียมากไปตามจริงนั้นเป็นเหตุผลที่สำคัญที่ทำให้ประเทศไทยจะต้องมีบทบาทไม่ว่าใครเป็นประธานของอาเซียนเพราะว่าการส่งความช่วยเหลือต่างๆนะครับทางด้านมนุษยธรรมต้องผ่านไทยอยู่แล้วนะครับฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่ทางประธานราซาโรฟิลิปปินส์คราวนี้ร่วมมือกับไทยจึงทำให้การประชุมครั้งนี้นะครับสำเร็จถึงแม้ว่าจะไม่มีผลที่เป็นรูปธรรมอย่างที่หลายคนคาดการไว้แต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการพัวพันอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่รัฐมนตรีเสียสักหวังไว้แล้วผมต้องขอบอกเลยนะครับว่านี่อาจจะเป็นผลงานชิ้นเอกของรัฐบาลชุดนี้ในเรื่องการทูตนะครับเพราะว่ามันจะปูพื้นไปสู่การพูดคุยนะครับการเจรจาที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นในอนาคตนะครับเนื่องจากว่าความเชื่อมั่นนะครับเริ่มมีขึ้นแล้วมันเริ่มขึ้นมาได้อย่างไรเริ่มขึ้นมาได้โดยที่มินอองไลน์มาเยือนเมืองไทยนะครับคงจำกันได้ว่าเมื่อ2-3อาทิตย์ที่ผ่านมามินอองไลน์เนี่ยตัดสินไปเยือนประเทศลาวก่อนเป็นประเทศแรกซึ่งทำให้นักวิเคราะห์การเมืองในภูมิภาคเนี่ยงงไปหมดว่าทำไมผู้นำของเมียนมาจึงทำในแบบนี้ประเทศแรกที่จะต้องมาก็คือประเทศไทยเนื่องจากว่ามีส่วนได้เสียนะครับทางด้านการเมืองทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ประชาชนต่อประชาชนมากที่สุดแต่ผมคิดว่าทางผู้นำเมียนมาเนี่ยต้องการตัดพ้อประเทศไทยเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้แสดงตัวตนอย่างมุ่งมั่นนะครับว่าต้องการที่จะพัวพันกับพม่าอย่างจริงจังและคราวนี้เนี่ยการมาของเมืองเซเราได้พบกับท่านนายกอนุทินมีการพูดคุยกันอย่างละเอียดถึงอนาคตความร่วมมือใน3-4ประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาชายแดนความมั่นคงเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็การให้ความช่วยเหลือทางด้านต่างๆการประมงเรื่องเศรษฐกิจต่างๆทำให้พม่าเนี่ยมีความมั่นใจแล้วผมเชื่อเลยนะครับว่าทางฝ่ายรัฐบาลของเมียนมานะครับซึ่งก็แน่นอนเป็นผู้นำทหารเห็นว่ารัฐบาลไทยเนี่ยกับผู้นำทหารทั้ง3เหล่าทัพเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันยิ่งทำให้มีความมั่นใจกันใหญ่ผมเชื่อมั่นว่าในการพบปะกันระหว่างมินออนไลน์กับท่านอนุทินเนี่ยในเดือนหน้าเนี่ยเขาจะทำให้ความสัมพันธ์ไทยเมียนมานั่นแฟ้นยิ่งขึ้นแล้วก็จะทำให้การกลับเข้ามาของเมียนมาในอาเซียนนะครับเป็นไปได้แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกอาเซียนทั้งหมดครับคุณประเวณไม
1: ค่ะก็เรียกว่าการประชุมรอบนี้นะคะก็มีความคืบหน้าพอสมควรนะคะแล้วก็ได้เห็นท่าทีของทางอาเซียนนะคะที่จะเดินหน้าเรื่องของสถานการณ์ในเมียนมาแล้วก็การตอบรับจากทางเมียนมาในรอบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวคงจะได้ติดตามกับการประชุมในครั้งถัดไปด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณกวีมากเลยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะคุยกันเช่นเคยค่ะกับคุณกวีจงกิจถาวรนะคะกับช่วงมิติโลกมิติไทยค่ะวันนี้พาไปดูเรื่องของการประชุมที่สำคัญอีกนัดหนึ่งนะคะที่จัดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเพื่อหาทางออกแล้วก็ติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าเรื่องของวิกฤตในเมียนมานะคะก็มีทางออกมาแล้วก็จุดยืนของอาเซียนที่จะได้ขับเคลื่อนร่วมกันต่อไปนะคะนำมาฝากกันในช่วงแรกค่ะช่วงนี้พักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาคุยกันต่อกับนักวิจัยของ TDRI ค่ะ
2: ฮัลโหลอยู่ไหนลูกจะกลับบ้านหรือยัง
3: เออรู้แล้วเดี๋ยวกลับแล้วนะยุ่งอยู่
4: อย่าเพิ่งรำคาญคำถามนี้ที่ต้องตอบประจำเพราะนี่คือวิธีบอกรักดีๆที่มีให้คุณเสมอ
2: เหนื่อยไหมกินอะไรมาหรือยัง
5: นี่ก็ดึกแล้วนะลูก ยังไม่นอนอีกเหรออ
2: ยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมจะได้

0: ไม่สบายหรือเปล่ากินยาหรือยังล่ะลูก
1: ทุกคำถามมีความห่วงใยทุกความใส่ใจเปี่ยมด้วยความรักอย่าลืมกล่าวตอบขอบคุณท่านเพื่อเพิ่มความผูกพันที่ดี
2: ขอบคุณนะคะแม
1: ่สถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ส่งเสริมความรักและความห่วงใยในครอบครัว
3: วันอังคารเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปกับ TDRI
4: กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนวิกฤตอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถสันดาปสู่การผลิตเครื่องมือแพทย์ในประเทศนะคะกับนักวิจัยของ TDRI คุณกฤตพึ่งตนค่ะคุณกฤตคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ค่ะพูดถึง2อุตสาหกรรมนะคะวันนี้ก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถสันดาปมีอะไรที่จะเชื่อมโยงมาสู่การผลิตเป็นเครื่องมือแพทย์ในประเทศได้บ้างคะ
5: คือก่อนอื่นเลยนะครับก็อยากจะให้เห็นภาพรวมกันก่อนนะครับคือถ้าตอบให้สั้นที่สุดเนี่ยผมคิดว่าอุตสาหกรรมไทยเนี่ยมีโอกาสในการที่จะเติบโตในฝั่งนี้ได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องเข้าใจภาพรวมของอุตสาหกรรมกันก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไทยไม่ได้อยู่ในสถานะที่ไม่สามารถผลิตเครื่องมือแพทย์ได้นะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะสามารถผลิตเครื่องมือแพทย์สำคัญที่โรงพยาบาลใช้ในการทดแทนได้ทั้งหมดนะครับสำหรับภาพแรกเนี่ยที่อยากจะชวนทุกคนมองไปพร้อมกันก็คือว่าไทยยังคงพึ่งพาการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ค่อนข้างสูงนะครับข้อมูลของกรุงศรีรีเสิร์ชระบุว่าในปี2567เนี่ยไทยนำเข้าเครื่องมือแพทย์ประมาณ 98,000 ล้านบาทนะครับซึ่งตัวเลขนี้ค่อนข้างจะเป็นตัวเลขที่เยอะแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าเครื่องมือแพทย์จำนวนมากที่ใช้อยู่ในระบบสาธารณสุขไทยหรือว่าระบบสุขภาพไทยเนี่ยก็ยังคงมาจากต่างประเทศอยู่นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้ในโรงพยาบาลแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ต้องการมาตรฐานสูงต้องการความน่าเชื่อถือสูงนะครับเช่นพวกเครื่องอัลตราซาวด์เครื่องเอ็กซเรย์เครื่อง ECG หรือว่าพวกเครื่องมือวินิจฉัยทางการแพทย์ต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเรามองในอีกด้านนึงเนี่ยเราก็ไม่ควรจะสรุปว่าไทยผลิตเครื่องมือแพทย์ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไทยมีฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์อยู่แล้วพอสมควรนะครับในปี2567เนี่ยก็คือปีเดียวกันนะครับไทยส่งออกเครื่องมือแพทย์ประมาณ 130,000 ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่ามูลค่านำเข้าด้วยซ้ำ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: แต่ว่าประเด็นสำคัญที่เราควรจะต้องมาคุยกันวันนี้เนี่ยก็คือว่าสินค้าที่ไทยผลิตและส่งออกเนี่ยส่วนใหญ่ยังอยู่ในกลุ่มอุปกรณ์ที่ใช้แล้วหมดไปอยู่นะครับอย่างเช่นพวกถุงมือยางทางการแพทย์เข็มฉีดยาสายสวนวัสดุปิดแผลนะครับโดยที่กรุงศรีเนี่ยระบุว่าประมาณ 86.3% เลยนะครับของมูลค่าส่งออกเครื่องมือแพทย์ไทยเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มอุปกรณ์ใช้แล้วหมดไปตรงนี้นะครับซึ่งการที่เราผลิตได้เยอะเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับเพราะว่ามันต่อยอดมาจากฐานเดิมของประเทศเราเนี่ยแหละอย่างถุงมือยางเนี่ยก็เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสวนยางพาราทางภาคใต้ของเราเพราะว่าไทยเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ของโลกอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นวัตถุดิบหลักแล้วก็เป็นการต่อยอดจากต้นน้ำขึ้นมานะครับส่วนพวกเข็มสายสวนนะครับก็ใช้พลาสติกจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในบ้านเราเนี่ยแหละนะครับอย่างเช่นพวกอีกอย่างนึงก็อย่างพวกเลนแก้วตานะครับเลนอุปกรณ์เกี่ยวกับตานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการลงทุนจากญี่ปุ่นที่เข้ามาตั้งโรงงานในไทยนะครับพอมาถึงตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายคนก็อาจจะสงสัยกันเนาะว่าแล้วการที่ไทยนำเข้าเครื่องมือแพทย์เยอะๆเนี่ยมันเป็นปัญหายังไงนะครับเพราะว่าในโลกเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยเราทุกคนรู้ว่าการนำเข้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับถ้าของต่างประเทศมีคุณภาพดีเราก็นำเข้าได้ใช่ไหมครับแต่ว่าประเด็นเนี่ยอยู่ตรงว่าเครื่องมือแพทย์เนี่ยมันไม่ใช่สินค้าทั่วไปนะครับมันเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพความปลอดภัยของผู้ป่วยความพร้อมของประเทศในการดูแลประชาชนด้วยนะครับโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตอย่างเช่นโควิด-19 ที่ผ่านมานะครับโรคระบาดแล้วก็พวกสงครามการค้าปัญหาห่วงโซ่อุปทานแล้วก็ค่าเงินบาทผันผวนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพึ่งพาการนำเข้ามากจนเกินไปเวลาตลาดโลกมีปัญหาอะไรเนี่ยเราอาจจะเจอทั้งของขาดของราคาขึ้นระยะเวลาการส่งมอบเนี่ยก็อาจจะนานขึ้นนะครับหรือว่าโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นด้วยนะครับสุดท้ายต้นทุนเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะย้อนกลับมาที่ระบบสาธารณสุขผู้ป่วยแล้วก็งบประมาณของภาครัฐด้วยแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็จะยิ่งสำคัญมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าตลาดเครื่องมือแพทย์เนี่ยไม่ใช่ตลาดเล็กๆนะครับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทยเนี่ยเรามีมูลค่า 1.8% ของ GDP ไทยเลยนะครับแปลว่าอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมีน้ำหนักทางเศรษฐกิจพอสมควรนะครับแต่ว่าเครื่องมือจำนวนมากที่เราใช้ในระบบสาธารณสุขเนี่ยก็ยังต้องพึ่งพาต่างประเทศอยู่นอกจากนั้นเนี่ย ความต้องการเครื่องมือแพทย์เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยมาจาก3ปัจจัยที่ผมจะยกขึ้นมาในวันนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือสังคมสูงวัยนะครับไทยกำลังมีผู้สูงอายุที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากที่เราทุกคนรู้กันมาข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยระบุว่าภายในระยะเวลาไม่ถึง10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเข้าสู่สังคมสูงวัยไม่ใช่สูงวัยธรรมดานะครับแต่เป็นระดับสุดยอดด้วยก็คือ Super Age Society คือเราจะมีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยมากกว่า 28% เลยนะครับเมื่อผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นเนี่ยความต้องการการบริการสุขภาพนี่ก็จะเพิ่มขึ้นตามนะครับไม่ใช่แค่การรักษาในโรงพยาบาลอย่างเดียวแต่ก็รวมถึงอุปกรณ์ฟื้นฟูอุปกรณ์ช่วยเดินอุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็อุปกรณ์ติดตามสุขภาพที่บ้านด้วยนะครับอย่างที่สองเนี่ยก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนาะซึ่งตอนนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงมากขึ้นในไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นะครับอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคไตนะครับโรคเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้คนต้องใช้ระบบสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องเนาะต้องตรวจต้องติดตามต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์มากขึ้นส่วนอย่างที่3เนี่ยก็คือระบบโรงพยาบาลเองก็กำลังขยายตัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งโรงพยาบาลภาครัฐโรงพยาบาลเอกชนคลินิกเฉพาะทางศูนย์ฟื้นฟูศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยรวมถึงที่ไทยก็อยากจะเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์และสุขภาพหรือ Medical Hub ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะทำให้ความต้องการเครื่องมือแพทย์เนี่ยก็จะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแต่พอตอนนี้เนี่ยพอเรามามองอีกด้านหนึ่งเราจะเห็นว่าโอเคตอนนี้อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์กำลังเติบโตได้นะครับแต่ว่าก็มีบางอุตสาหกรรมเหมือนกันนะครับที่กำลังเจอกับความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ถูกดิสรัปต์อย่างหนักมากๆเลยในช่วงนี้นะครับอุตสาหกรรมที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์นะครับที่ตอนนี้เนี่ยเจอแรงกดดันจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่รถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งถ้าให้ดูภาพรวมเนี่ยรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปเนี่ยปกติเราจะใช้ชิ้นส่วนประมาณ 30,000 ชิ้นครับแต่ว่าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ EV เนี่ยเราจะใช้ชิ้นส่วนแค่ประมาณ 3,000 ชิ้นซึ่งหายไปเกือบ10เท่าเลยนะครับเท่ากับว่าใช่ครับเท่ากับว่าเมื่ออุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยเปลี่ยนไปความต้องการชิ้นส่วนบางกลุ่มก็จะลดลงตามด้วยเหมือนกันนะครับประเด็นนี้เนี่ยก็จะทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์บางส่วนเนี่ยต้องเจอกับคำถามสำคัญมากๆเลยว่าฐานการผลิตเดิมที่จะเดินต่อไปในทิศทางไหนเนี่ยเราจะวางแผนยังไงสำหรับอนาคตเพราะว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการเหล่านี้มีอยู่เนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่โรงงานหรือว่าเครื่องจักรแต่ก็รวมถึงแรงงานที่มีฝีมือความรู้ด้านวัสดุงานโลหะการขึ้นรูปการประกอบแล้วก็การควบคุมคุณภาพรวมถึงประสบการณ์ในการผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมด้วยความสามารถพวกนี้เนี่ยก็เป็นต้นทุนที่สำคัญมากๆของประเทศเราเลยนะครับคำถามคือเราควรจะปล่อยให้อุตสาหกรรมหรือว่าความสามารถเหล่านี้เนี่ยค่อยๆถูกลดบทบาทไปพร้อมกับความต้องการชิ้นส่วนรถยนต์แบบเดิมหรือเปล่าหรือว่าเราจะช่วยกันหาทางออกต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมอื่นที่กำลังมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อุตสาหกรรมนั้นก็คืออาจจะเป็นอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์หรือเปล่านะครับสิ่งที่เรากำลังพูดกันก็คือการมองว่าความสามารถบางส่วนของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยอาจจะสามารถนำมาต่อยอดกับเครื่องมือแพทย์บางกลุ่มได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกโจทย์ที่ถูกต้องเลือกระดับความซับซ้อนให้เหมาะสมมีระบบสนับสนุนที่คอยช่วยพาผู้ผลิตเนี่ยเดินจากอุตสาหกรรมเดิมไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ได้ถ้าเกิดว่าเราเชื่อม2จุดนี้ให้ดีนะครับผมคิดว่ามันก็จะเป็นโอกาสในการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมเดิมไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์อนาคตของประเทศได้ดียิ่งขึ้นครับผม
4: โอ้อันนี้น่าคิดมากเลยนะคะก็2อุตสาหกรรมนะคะจากอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ที่ไทยก็ผลิตได้ส่วนนึงแล้วก็ส่งออกด้วยแต่ว่ามีบางส่วนก็ยังต้องนำเข้าอยู่นะคะดังนั้นพอมาดูอีกอุตสาหกรรมหนึ่งก็คืออุตสาหกรรมเรื่องของชิ้นส่วนยานยนต์ที่คุณกริชบอกไปนะคะว่าพอเป็นรถยนต์ยานยนต์ไฟฟ้าใช้ EV แล้วเนี่ยชิ้นส่วนต่างๆจะไม่ได้ใช้เยอะขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยจะทำยังไงที่จะทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์บางส่วนเนี่ยเปลี่ยนมาพัฒนาอยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ได้บ้างนะคะทีนี้เนี่ยจะเริ่มจากผลิตภัณฑ์แบบไหนก่อนคะ
5: อืมครับผมว่าก่อนที่เราจะไปดูที่ว่าเราจะเริ่มด้วยเริ่มด้วยสินค้าแบบไหนเนาะผมว่าเราอาจจะต้องมาดูกันก่อนนะครับว่าศักยภาพในการผลิตแล้วก็อุปสรรคของการพัฒนาเครื่องมือแพทย์เนี่ยในภาพรวมเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะขอเล่าภาพรวมก่อนนิดนึงนะครับว่าอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เนี่ยมีปัญหาเฉพาะอะไรบ้าง นะครับโดยที่อุตสาหกรรมเนี้ยอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เนี่ยจะไม่เหมือนอุตสาหกรรมทั่วไปนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอุตสาหกรรมเครื่องอุตสาหกรรมทั่วไปเนี่ยการผลิตได้ตามสเปคการแข่งขันได้หรือว่าการส่งมอบตรงเวลาเนี่ยอาจจะเพียงพอต่อการเข้าสู่ตลาดในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเครื่องมือแพทย์เนี่ยไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการกับความปลอดภัยเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไข้นะครับแล้วก็

0: ความรับผิดชอบของบุคลากรทางการแพทย์โดยตรงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อมูลของ M-Tech เนี่ยบอกว่าอุตสาหกรรมของเครื่องมือแพทย์ไทยเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกับ Double Death Valley นะครับหรือว่าภูเขาแห่งความตาย2ชั้นนะครับฟังดูน่ากลัวมากเลยนะ
1: ค
0: คร
1: ่
0: ั
1: ะ
0: บภูเขาแรกเนี่ยคือช่องว่างด้านเทคโนโลยีและก็มาตรฐานนะครับซึ่งหมายความว่าต่อให้ผู้ประกอบการไทยของเราเนี่ยมีไอเดียมีต้นแบบหรือว่ามีสินค้าในการทดลองแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้แปลว่าจะเอาไปใช้ในโรงพยาบาลได้ทันทีนะครับหลังจากต้นแบบเนี่ยก็ยังต้องผ่านขั้นตอนอีกมากมายเลยนะครับเช่นการบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO การทดสอบผลิตภัณฑ์การรับรองมาตรฐานการขึ้นทะเบียน อย.นะครับแล้วก็ในบางกรณีเนี่ยก็อาจจะมีการทดสอบด้านความปลอดภัยหรือประสิทธิภาพเพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยใช้เงินเยอะนะครับใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูงมากๆเลยนะครับปัญหาเนี่ยคือผู้ผลิตไทยจำนวนมากเนี่ยเป็นผู้ผลิตรายเล็กครับข้อมูลจากกรุงศรีเนี่ยบอกว่าในเดือนมิถุนายน2568เนี่ยไทยมีผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์1,161รายแต่ว่า 93% เนี่ยเป็นแค่ผู้ประกอบการขนาดเล็กเท่านั้นนะครับแปลว่าผู้ประกอบการจำนวนมากเนี่ยก็อาจจะไม่มีความสามารถในการผลิตมีไอเดียหรือว่ามีความชำนาญเฉพาะด้านแต่อาจจะไม่ได้มีต้นทุนมากพอที่จะเดินผ่านระบบมาตรฐานแล้วก็ผ่านการผ่านมาตรฐานแล้วก็การทดสอบการขึ้นทะเบียนได้ง่ายๆนะครับซึ่งถ้าให้พูดง่ายๆเลยเนี่ยก็คือหลายๆอาจจะรอดตอนคิดสินค้าแต่อาจจะไปต่อไม่ได้หลังจากการพาสินค้าไปจากต้นสินค้าต้นแบบเนี่ยไปสู่การผ่านมาตรฐานจริงๆนะครับส่วนหุบเหวที่2เนี่ยก็คือช่องว่างด้านตลาดแล้วก็ความเชื่อมั่นนะครับซึ่งต่อให้เราผ่านมาตรฐานมาแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้แปลว่าโรงพยาบาลจะสามารถซื้อได้ทันทีนะครับเพราะว่าในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เนี่ยการผ่านมาตรฐานเป็นแค่ประตูแรกเท่านั้นนะครับแต่เรายังต้องทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยเชื่อด้วยว่าสินค้าของเราดีจริงๆนะครับผู้ใช้งานในที่นี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงแพทย์นะครับพยาบาลนักกายภาพบำบัดเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฝ่ายจัดซื้อผู้บริหารโรงพยาบาลนะครับซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์นั้นเนี่ยที่เรานำไปเสนอเนี่ยใช้ได้จริงๆปลอดภัยจริงทนจริงนะครับแล้วก็สามารถที่จะซ่อมแซมได้นะครับแล้วก็ไม่เพิ่มความเสี่ยงให้คนไข้หรือบุคลากรในการใช้งานด้วยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลอยากจะซื้อรถเข็นคนไข้สักคันนะครับเขาคงไม่ได้ดูแค่ว่ารถเข็นนั้นราคาถูกไหมเพียงอย่างเดียวใช่ไหมครับเราจะต้องดูด้วยว่าแข็งแรงไหมล้อดีหรือเปล่าเบรกไว้ใจได้ไหมใช้กับผู้ป่วยที่มีน้ำหนักได้มากสุดเท่าไหร่นะครับทำความสะอาดง่ายไหมหรือว่าถ้าเกิดว่าเสียขึ้นมาแล้วเนี่ยเรามีอะไหล่ที่จะสามารถไปซ่อมแซมได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าสำหรับอุปกรณ์ที่อาจจะซับซ้อนกว่ารถเข็นคนไข้มากกว่านี้เนี่ยความกังวลก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าถ้าเครื่องมือมีปัญหาความเสียหายมันจะไม่ได้อยู่แค่ระดับสินค้าเสียอย่างเดียวแต่มันจะกระทบกับการรักษาแล้วก็ความปลอดภัยของคนไข้ด้วยตรงนี้มันเลยสร้างปัญหาหนึ่งขึ้นมาครับที่เราเรียกว่า first buyer problem หรือว่าปัญหาผู้ซื้อรายแรกครับผมซึ่งสินค้าไทยเนี่ยปัญหาคือเราไม่มีหลักฐานการใช้งานจริงครับโรงพยาบาลก็เลยไม่กล้าซื้อแต่ว่าพอโรงพยาบาลไม่กล้าซื้อเนี่ยครับก็ทำให้ผู้ใช้กลุ่มแรกไม่มีนะครับพอเราไม่มีผู้ใช้กลุ่มแรกเนี่ยก็ไม่มีพื้นที่ในการใช้งานที่สามารถอ้างอิงได้ถูกไหมครับพอไม่มีพื้นที่ใช้งานจริงก็ไม่มีหลักฐานอีกพอไม่มีหลักฐานก็ย้อนกลับไปว่าโรงพยาบาลก็ไม่กล้าซื้ออีกมันก็จะวนเป็นงูกินหางแบบนี้นี่แหละครับทำให้มันเป็นปัญหาที่สำคัญมากๆของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าอุปสรรคคืออะไรก่อนนะครับผมคิดว่าคงไม่ใช่แค่การขาดโรงงานนะครับไม่ใช่แค่การผลิตไม่ได้แต่เป็นปัญหาทั้งระบบเลยนะครับตั้งแต่ต้นแบบไปมาตรฐานจากมาตรฐานไปตลาดไปสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ความเชื่อมั่นก็จะทำให้เกิดการใช้งานจริงนะครับและอันนี้เนี่ยผมว่าเป็นเหตุผลว่าทำไมการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยเนี่ยยังไม่สามารถปล่อยให้ผู้ประกอบการเนี่ยเดินด้วยตัวคนเองได้ด้วยตัวคนเดียวได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยแบกทั้งค่าพัฒนาค่าทดสอบค่ามาตรฐานค่าขึ้นทะเบียนที่เราพูดกันมาก่อนหน้านี้รวมถึงต้องแบกรับความเสี่ยงในการหาตลาดเองด้วยเนี่ยโอกาสรอดเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะต่ำมากๆเลยนะครับภาครัฐเนี่ยก็เลยควรที่จะเข้าไปช่วยออกแบบเส้นทางให้ผู้ผลิตเนี่ยสามารถจะเดินข้ามหุบเหว2อันเนี้ยที่ผมพูดเนี่ยออกไปได้นะครับไม่ใช่แค่การให้ทุนวิจัยแล้วก็จบนะครับแต่ต้องเชื่อมไปถึงการทดสอบมาตรฐานแล้วก็โรงพยาบาลนำร่องแล้วก็การใช้งานจริงนะครับตรงนี้ก็จะกลับไปที่คำถามนะครับว่าแล้วเราควรจะเริ่มจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทไหนก่อนใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จะขยับไปผลิตเครื่องมือแพทย์ได้ยังไงแล้วชิ้นไหนก่อนเนี่ยผมคิดว่าจุดเริ่มต้นสำคัญเลยเนี่ยคือเราต้องไม่พูดว่าเราจะผลิตแค่เครื่องมือแพทย์แบบกว้างๆเกินไปเนาะเพราะว่าเครื่องมือแพทย์เนี่ยอย่างที่เราทุกคนรู้กันนะครับมันเป็นกลุ่มสินค้าที่ค่อนข้างจะกว้างมากๆเลยครับเรามีตั้งแต่ถุงมือยางเข็มฉีดยารถเข็นเตียงผู้ป่วยเป็นจนถึงอะไรที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงๆ

0: างเช่นพวกเครื่อง CT สแกนเครื่อง MRI หรือว่าไปจนถึงอะไรที่ไฮเทคมากๆอย่างเช่นพวกหุ่นยนต์ผ่าตัดเนี่ยใช่ไหมครับซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันใช้กลุ่มเทคโนโลยีไม่เท่ากันใช้เงินลงทุนไม่เท่ากันมีมาตรฐานไม่เท่ากันแล้วก็มีความเสี่ยงต่อผู้ป่วยไม่เท่ากันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราบอกแค่ว่ากว้างๆเนาะว่าเราอยากจะให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยไปทำเครื่องมือแพทย์ผมว่ามันอาจจะยังไม่พอนะครับเพราะว่าคำถามจริงๆแล้วเนี่ยคือเครื่องมือแพทย์กลุ่มไหนล่ะที่เหมาะกับการเป็นจุดเริ่มต้นของผู้ผลิตไทยนะครับผมว่าในวันนี้เนาะเราคงยังไม่สามารถที่จะฟันธงได้ทันทีหรอกครับว่าสินค้าเป้าหมายเนี่ยต้องเป็นอะไรแต่ว่าผมว่าเราควรจะมองเป็นแนวคิดในการผลักดันที่จะต้องเอาไว้คุยกันอย่างเป็นระบบมากกว่านะครับโดยที่อาจจะต้องดูให้ชัดรู้ว่าจุดไหนคือจุดที่ลงตัวที่สุดระหว่าง3เรื่องนะครับเรื่องแรกที่ผมจะยกขึ้นมาในวันนี้ก็คือเรื่องความต้องการของตลาดนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าความต้องการของโรงพยาบาลแล้วก็ระบบดูแลสุขภาพเนี่ยว่าจริงๆแล้วเขาต้องการเครื่องมือกลุ่มไหนใช้บ่อยแค่ไหนมีปัญหาอะไรกับสินค้าที่ใช้อยู่แล้วก็เรามีช่องว่างตรงไหนที่สินค้าไทยพอที่จะเข้าไปตอบโจทย์ตรงนั้นได้บ้างนะครับในส่วนเรื่องที่2เนี่ยก็คือความสามารถในการผลิตของผู้ประกอบการไทยนะครับโดยเฉพาะผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีฐานความรู้เดิมอยู่แล้วมีฐานexpertise ในด้านนี้อยู่แล้วเนี่ยเช่นงานโลหะงานพลาสติกงานประกอบอะไรพวกนี้เนี่ยเราจะสามารถเอาความสามารถของเขาในด้านนี้เนี่ยไปช่วยอุตสาหกรรมนี้ได้ยังไงบ้างนะครับส่วนเรื่องที่3เนี่ยคือระดับความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย์แต่ละประเภทนะครับเพราะว่าเครื่องมือแพทย์บางกลุ่มเนี่ย เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ป่วยสูงมากๆนะครับต้องใช้หลักฐานการทดลองใช้งานจริงต้องผ่านมาตรฐานที่ซับซ้อนแล้วก็ต้องใช้ความเชื่อมั่นจากแพทย์กับโรงพยาบาลสูงมากๆเลยถ้าให้สรุปง่ายๆเนี่ยผมว่าเราต้องหาจุดที่3เรื่องนี้สามารถมาบรรจบกันได้นะครับคือ1ตลาดต้องการใช้จริง2คือผู้ผลิตไทยมีความสามารถเพียงพอแล้วก็3ความเสี่ยงไม่สูงเกินกว่าที่จะเริ่มต้นได้ในช่วงแรกๆนะครับแต่จุดนี้เนี่ยเรามีจุดที่เราต้องมาเคลียร์ไฟกันแล้วก็ต้องระวังมากๆเลยคือการที่เราพูดว่าเราจะเริ่มจากสินค้าที่ความเสี่ยงไม่สูงนั่นไม่ได้แปลว่าเป็นคุณภาพสินค้าที่มีคุณภาพต่ำนะครับไม่ได้แปลว่าเป็นของที่ง่ายแล้วก็ไม่มีมาตรฐานเพราะว่าเครื่องมือแพทย์ทุกกลุ่มเนี่ยต้องมีมาตรฐานนะครับเพียงแต่ว่าเรากำลังพูดถึงการเลือกกลุ่มสินค้าที่มีระดับความเสี่ยงเหมาะสมกับความสามารถแล้วก็จุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมไทยนะครับเป้าหมายในระยะแรกเนี่ยอาจจะไม่ใช่การผลิตสินค้าที่ล้ำที่สุดนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นการดูผลิตสินค้าที่สามารถใช้ได้จริงในระบบสุขภาพไทยมีคุณภาพดีทนทานซ่อมได้มีมาตรฐานแล้วก็โรงพยาบาลเชื่อถือได้นะครับถ้าเราทำตรงนี้ได้เนี่ยเราจะได้มากกว่าแค่สินค้าเพียง1กลุ่มนะครับแต่เราจะได้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ผลิตกับโรงพยาบาลได้พื้นที่ใช้งานจริงได้ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้จริงได้ข้อมูลเพื่อให้ผู้ผลิตเนี่ยสามารถไปผลิตพัฒนารุ่นต่อๆไปได้นะครับแล้วก็ได้ความเชื่อมั่นที่ค่อยๆสะสมเพิ่มเข้ามานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยค่อยต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นหรืออุปกรณ์ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นอุปกรณ์ฟื้นฟูอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยที่บ้านอุปกรณ์ติดตามอาการหรือว่าเป็นเครื่องมือที่เชื่อมกับระบบสุขภาพดิจิตอลในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทำนะครับตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าให้รัฐบาลมาประกาศว่าจะไปผลิตเครื่องมือแพทย์กลุ่มนี้นะแต่ต้องมีกระบวนการพูดคุยร่วมกันเป็นโคครีเอชั่นระหว่างผู้ผลิตโรงงานโรงพยาบาลแพทย์พยาบาลหน่วยงานมาตรฐานนักวิจัยหรือว่าทางภาครัฐเนี่ยเพื่อดูว่ากลุ่มสินค้าไหนคือจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุดกับบริบทของประเทศไทยนะครับถ้าเรายกตัวอย่างเนี่ยก็เช่นถ้าเกิดว่าสินค้ากลุ่มนึงต้องมีความต้องการในโรงพยาบาลจริงเราใช้ทักษะด้านวัสดุโครงสร้างการประกอบแล้วก็การควบคุมคุณภาพของผู้ผลิตไทยที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็มีระดับความเสี่ยงที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างเช่นอุปกรณ์อะไรที่ความเสี่ยงต่ำๆอย่างเช่นรถเข็นเนี่ยกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ควรนำมาพิจารณานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสินค้ากลุ่มหนึ่งเนี่ยตลาดอาจจะต้องการจริงแต่ว่าเทคโนโลยีไปไกลเกินไปมาตรฐานสูงมากๆเลยต้องใช้หลักฐานทางคลินิกในการทดสอบจำนวนมากแล้วก็ผู้ผลิตอาจจะยังไม่มีฐานความสามารถรองรับอย่างเช่นพวกเครื่อง CT สแกน MRI เนี่ยกลุ่มนั้นก็อาจจะยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นได้ถูกต้องนะครับถูกจุดเนี่ยการเปลี่ยนผ่านจากชิ้นส่วนยานยนต์ไปสู่เครื่องมือแพทย์เนี่ยก็จะไม่ใช่แค่การบังคับให้อุตสาหกรรมหนึ่งเนี่ยกระโดดไปอีกอุตสาหกรรมหนึ่งแบบไม่มีพื้นฐานอะไรนะครับแต่จะเป็นการที่เราช่วยให้เขาเนี่ยค่อยๆใช้ความสามารถเดิมของผู้ผลิตที่มีอยู่แล้วเนี่ยไปตอบโจทย์อุตสาหกรรมใหม่ที่มีความต้องการมากยิ่งขึ้นครับผม
1: ค่ะโอ้ก็เห็นภาพนะคะชัดเจนสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะคะที่วันนี้เราคุยกันเริ่มจากเรื่องของสถานการณ์ในวงการอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์นะคะแล้วก็เรื่องของการมองว่าใน

0: อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมาเชื่อมต่อกับการผลิตเครื่องมือแพทย์ได้ยังไงบ้างนะคะก็มีหลักการมีหลักคิดในหลายๆเรื่องที่ควรจะต้องเป็นกรอบวิธีคิดนะคะก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะทีนี้บทบาทของภาครัฐที่จะเข้ามาช่วยทำให้เรื่องนี้เนี่ยเดินต่อไปได้นะคะคิดว่าภาครัฐจะต้องทำอะไรบ้างมีข้อเสนอยังไงบ้างจากทีมของ TDRI นะคะ
1: ได้เลยครับผมถ้าให้มองภาพรวมก่อนนะครับผมคิดว่าไทยไม่ได้ไม่มีนโยบายนะครับจริงๆแล้วเรามีนโยบายในด้านนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเรามีทิศทางอยู่แล้วเรามีแผนอยู่แล้วว่าเราต้องการจะเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์แล้วก็สุขภาพหรือว่าเป็น medical hub เนาะเรามีมาตรฐานการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เรามีหน่วยงานด้านมาตรฐานแล้วก็การขึ้นทะเบียนเช่น อย.เรามีระบบทุนวิจัยมีกองทุนวว.น.นะครับมีโรงพยาบาลรัฐแล้วก็โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยจำนวนมากเลยเรามีนักวิจัยเต็มไปหมดเรามีผู้ประกอบการแล้วเราก็มีงานพัฒนาเครื่องมือแพทย์แล้วก็กลไกการจัดซื้อบางส่วนเนี่ยที่สนับสนุนสินค้านวัตกรรมไทยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าปัญหาของไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่มีเครื่องมือเชิงนโยบายเลยนะครับแต่ว่าปัญหาคือเครื่องมือเหล่านั้นเนี่ยยังทำงานค่อนข้างที่จะแยกส่วนกันหรือว่าเรียกเป็นไซโลเบสนะครับซึ่งฝั่งวิจัยเนี่ยอาจจะเริ่มต้นทำต้นแบบออกมาได้นะครับแต่ก็ไม่ได้เชื่อมต่อไปถึงการทดสอบมาตรฐานแล้วก็ไม่ได้เชื่อมกับตลาดจริงๆนะครับฝั่งผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยมีความสามารถอยู่แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าควรจะขยับไปผลิตเครื่องมือแพทย์กลุ่มไหนก่อนนะครับฝั่งโรงพยาบาลมีความต้องการแล้วก็จริงๆสามารถเป็นพื้นที่ในการใช้งานจริงได้แต่ก็ยังไม่ถูกใช้เป็นกลไกในการสร้างตลาดอย่างเป็นระบบนะครับฝั่งหน่วยงานสนับสนุนก็อาจจะให้ทุนเป็นโครงการแต่ว่าก็ไม่ได้เชื่อมเส้นทางอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะครับซึ่งถ้าให้พูดง่ายๆเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าเรามีนักวิจัยเรามีผู้ผลิตเรามีโรงพยาบาลมีรัฐบาลมีงบประมาณแล้วก็มีตลาดจริงๆแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยอาจจะยังไม่ได้วิ่งอยู่บนเลนเดียวกันหรือวิ่งอยู่บนถนนเส้นเดียวกันเพราะทำงานแยกส่วนกันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะทำให้อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมอง2ระดับครับระดับแรกเลยคือมาตรการเร่งด่วนเนาะที่เราจะเป็นที่ต้องทำก่อนเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเนี่ยเริ่มเดินได้จริงๆส่วนระดับที่2ก็คือทิศทางระยะยาวครับซึ่งต้องมองไกลกว่าแค่การดึงผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์บางรายมาผลิตเครื่องมือแพทย์เฉยๆแต่ว่าเราต้องสร้างระบบนิเวศของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยทั้งระบบขึ้นมาให้ได้นะครับในระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมี3เรื่องสำคัญที่เราต้องมาดูกันนะครับเรื่องแรกก็คือเราต้องตั้งกลไกกลางเพื่อที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับหลายๆฝ่ายพร้อมกันนะครับทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณสุข อย.หน่วยงานมาตรฐานโรงพยาบาลนักวิจัยผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์เดิมแล้วก็ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ต้องการจะเปลี่ยนผ่านด้วยนะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยเราไม่มีเจ้าภาพตรงกลางทุกฝ่ายก็จะทำงานแยกกันนะครับไปทำสิ่งที่ตัวเองถนัดฝั่งโรงงานก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากสิ่งอะไรฝั่งโรงพยาบาลก็ไม่รู้ว่าจะทดลองหรือว่าใช้จัดซื้อสินค้ายังไงฝั่งหน่วยงานกำกับดูแลก็อาจจะไม่ได้เตรียมช่องทางสำหรับเอาไว้รับรองสิ่งพวกนี้ไว้ตั้งแต่ต้นนะครับดังนั้นเนี่ยกลไกกลางเนี่ยควรจะทำหน้าที่ในการจัดระเบียบให้ชัดนะว่าใครจะทำอะไรผลิตภัณฑ์เป้าหมายคืออะไรโรงพยาบาลไหนจะเป็นพื้นที่ทดลองใช้ต้องผ่านมาตรฐานอะไรบ้างต้องขึ้นทะเบียนอะไรแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยควรจะเดินจากจุดเริ่มต้นไปสู่ตลาดด้วยเส้นทางไหนยังไงนะครับส่วนเรื่องที่2เนี่ยก็คือเราต้องกำหนดยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมแล้วก็ผลิตภัณฑ์เป้าหมายให้ชัดนะครับระยะแรกเนี่ยไทยอาจจะไม่ควรสนับสนุนแบบกว้างๆเนาะว่าใครจะทำเครื่องมือแพทย์อะไรก็ทำนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทรัพยากรก็จะกระจัดกระจายแล้วก็ไม่เกิดความเชี่ยวชาญหรือขนาดการผลิตที่มากพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยควรที่จะเริ่มจากกลุ่มสินค้าที่มีความต้องการในประเทศชัดเจนมีความเสี่ยงไม่สูงเกินไปเชื่อมกับความสามารถเดิมของผู้ผลิตไทยได้นะครับข้อดีคือทุกฝ่ายจะเห็นโจทย์เดียวกันผู้ผลิตจะรู้ว่าควรจะต้องลงทุนกับอะไรนักวิจัยรู้ว่าควรจะพัฒนาโจทย์แบบไหนนะครับโรงพยาบาลรู้ว่าจะได้ทดลองใช้สินค้าอะไรแล้วก็รัฐเนี่ยสามารถออกแบบมาตรการในการสนับสนุนได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
0: ค่ะตรงนี้ก็ค่อนข้างจะสำคัญเลยนะคะเรื่องของการบูรณาการแล้วก็น่าจะมีระบบกลางหรือว่าหน่วยงานกลางที่จะมาเชื่อมแต่ละส่วนเข้าด้วยกันนะคะค่ะมีข้อเสนออื่นอะไรอีกไหมคะ
1: ใช่ครับยังมีเรื่องที่3อยู่นะครับในระยะสั้นเรื่องที่3เนี่ยคือเราต้องสร้างตลาดนำร่องร่วมกับโรงพยาบาล

0: ที่ต้องดูเนี่ยไม่ใช่ว่าผลิตได้หรือไม่นะครับแต่เราต้องดูว่าใช้งานจริงสะดวกไหมปลอดภัยไหมทนทานไหมซ่อมบำรุงยากไหมนะครับแล้วก็เหมาะกับบริบทของโรงพยาบาลไทยจริงๆหรือเปล่านะครับถ้าเราทํา3เรื่องนี้ได้เนี่ยในระยะสั้นนะครับผมคิดว่าการเปลี่ยนผ่านเนี่ยจะเริ่มเดินได้จริงๆเพราะว่าเราจะมีเจ้าภาพสินค้าเป้าหมายแล้วก็พื้นที่ทดลองใช้จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยระยะสั้นเนี่ยก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยของเราเนี่ยแข็งแรงได้ในระยะยาวเนี่ยเราต้องสร้างระบบที่ทำให้ตลาดการผลิตแล้วก็นวัตกรรมกฎระเบียบเนี่ยสามารถจะเดินไปพร้อมๆกันได้นะครับผมคิดว่าในระยะยาวเนี่ยเราควรที่จะเดินใน4ทิศทางหลักด้วยกันนะครับทิศทางแรกนะครับก็คือการสร้างตลาดและความเชื่อมั่นในวงกว้างนะครับในระยะสั้นเนี่ยเราพูดกันมาแล้วเนาะว่าเราอาจจะเริ่มที่โรงพยาบาลนําร่องแต่ระยะยาวเนี่ยเราต้องทําให้สินค้าไทยที่ผ่านมาตรฐานแล้วก็มีผลการใช้งานจริงเนี่ยสามารถขยายเข้าสู่ตลาดที่กว้างขึ้นได้นะครับรัฐต้องไม่ใช้วิธีบังคับให้โรงพยาบาลซื้อของไทยเฉยๆนะครับแต่เราควรจะสร้างระบบที่ทําให้สินค้าไทยที่มีคุณภาพเนี่ยมีโอกาสพิสูจน์ตัวเองได้เช่นใช้ข้อมูลผลการใช้งานจริงเชื่อมกับระบบการจัดซื้อที่เหมาะสมแล้วก็ต่อยอดไปสู่ตลาดต่างประเทศในกลุ่มสินค้าที่ไทยมีศักยภาพด้วยนะครับในทิศทางที่2เนี่ยผมคิดว่าเราควรจะต้องดูเรื่องการยกระดับฐานการผลิตห่วงโซ่อุปทานในระยะยาวนะครับระยะเริ่มต้นเนี่ยไทยอาจจะยังอาศัยความสามารถเดิมของผู้ผลิตไทยเยอะอยู่นะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยเราต้องไม่หยุดอยู่แค่การผลิตสินค้าพื้นฐานอย่างเดียวเนาะเราควรที่จะยกระดับผู้ผลิตเดิมเนี่ยให้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเครื่องมือแพทย์ให้มากขึ้นนะครับผ่านการพัฒนามาตรฐานการผลิตการสร้างคลัสเตอร์ผู้ผลิตการเชื่อมโยงกับผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์รายหลักแล้วก็การดึงการลงทุนเพื่อช่วยยกระดับเทคโนโลยีจริงๆให้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเป้าหมายเนี่ยก็คือทําให้ไทยเนี่ยสามารถขยับจากการผลิตชิ้นส่วนพื้นฐานนะครับไปสู่อุปกรณ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเช่นอุปกรณ์ฟื้นฟูอุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุนะครับหรือว่าเครื่องมือที่เชื่อมกับระบบสุขภาพดิจิตอลด้วยนะครับส่วนในทิศทางที่3เนี่ยผมคิดว่าเราควรที่จะต้องสร้างระบบนวัตกรรมจากงานวิจัยไปสู่ตลาดอย่างที่เราเกริ่นกันมาก่อนหน้านี้ว่าปัญหาของไทยไม่ใช่ว่าเราไม่มีงานวิจัยแต่ว่างานวิจัยส่วนมากเนี่ยจะจบลงที่ต้นแบบนะครับแล้วก็ไม่สามารถเดินต่อไปถึงการผลิตจริงหรือการใช้งานจริงในโรงพยาบาลได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะยาวเนี่ยเราต้องทำให้เส้นทางจากงานวิจัยเนี่ยไปสู่ตลาดเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับตั้งแต่การตั้งโจทย์ร่วมกับแพทย์การออกแบบร่วมกับผู้ผลิตการทดสอบการพัฒนาผ่านระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีหรือว่า TRL เนี่ยให้สูงขึ้นไปจนถึงการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเงินทุนแล้วก็การผลิตเชิงพาณิชย์ด้วยแล้วก็สุดท้ายครับในทิศทางที่4เนี่ยคือการปรับระบบมาตรฐานกฎระเบียบข้อมูลแล้วก็เงินทุนให้รองรับอุตสาหกรรมใหม่ให้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งเครื่องมือแพทย์เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่มีข้อกำหนดสูงมีมาตรฐานความปลอดภัยเยอะนะครับแล้วถ้าระบบเหล่านี้ซับซ้อนเนี่ยมันจะหรือแยกส่วนมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยเดินต่อได้ยากนะครับและสับสนเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยต้องมีโครงสร้างในการสนับสนุนที่ชัดเจนนะครับเช่นเราต้องมีห้องทดสอบที่เข้าถึงได้เราต้องมีระบบให้คำปรึกษาด้านมาตรฐานกระบวนการขึ้นทะเบียนที่ชัดเจนและเป็นสเต็ปมากยิ่งขึ้นช่องทางการจัดซื้อที่เปิดโอกาสให้สินค้าไทยคุณภาพดีเนี่ยสามารถเข้าสู่ตลาดได้จริงนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราต้องเตรียมระบบให้รองรับเครื่องมือแพทย์ยุคใหม่ด้วยไม่ใช่แค่ยุคเก่าอย่างเดียวเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเครื่องมือแพทย์ก็จะเชื่อมกับข้อมูลซอฟต์แวร์เฮลท์เทคหรือว่า medical AI ต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องมาตรฐานข้อมูลระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลแซนด์บ็อกซ์หรือว่าพวกเงินทุนสำหรับนวัตกรรมเนี่ยก็สำคัญมากๆนะครับสำหรับข้อเสนอระยะสั้นระยะยาวก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อยากจะฝากไว้ก็คือว่าไทยมีโอกาสนะครับแต่ว่าเราจะต้องไม่หลงทางกันนะครับอย่าเริ่มจากคำใหญ่ๆว่าเราอยากจะเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์หรือนวัตกรรมหรือ Medical Hub โดยไม่มีแผนที่ชัดเจนนะครับอย่าให้ทุนวิจัยแล้วก็จบที่ต้นแบบอย่าเริ่มจากของที่ไกลเกินความสามารถของผู้ผลิตไทยนะครับแต่ว่าเราควรจะเริ่มจากโจทย์ที่จับต้องได้นะครับเลือกสินค้าที่เหมาะสมใช้โรงพยาบาลเป็นพื้นที่สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้จริงเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมใช้งานแล้วก็ร่วมออกแบบแล้วก็ค่อยๆยกระดับจากของที่ไทยทำได้เนี่ยไปสู่ของที่ไทยควรจะทำได้ในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้ได้เนี่ยอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยจะไม่ใช่แค่เรื่องของการลดการนำเข้าอย่างเดียวแต่จะเป็นเรื่องของการใช้ความสามารถการผลิตเดิมของประเทศไทยนี่แหละไปตอบโจทย์สังคมสูงวัยระบบสุขภาพแล้วก็อนาคตของอุตสาหกรรมไทยในเวลาเดียวกันได้ด้วยครับผม
1: โอ้ค่ะก็ ค่อนข้างจะสมบูรณ์ครบถ้วนเลยนะคะสำหรับมุมมองจากทาง TDRI นะคะก็ต้องขอบคุณทางทีมวิจัยของ TDRI ด้วยนะคะขอบคุณคุณกริดด้วยนะคะที่วันนี้ฉายภาพให้เห็นถึงเรื่องของสถานการณ์ในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์นะคะก็ยังมี

0: ีโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะจากอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์นะคะก็มีเรื่องของแผนเรื่องของวิธีคิดเรื่องของวิธีการจัดการนะคะที่จะทำให้เรื่องของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยเราสามารถที่จะมาเชื่อมโยงแล้วก็เอามาผลิตพัฒนาเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคสาธารณสุขสังคมแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าคุยกันใหม่นะคะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุย
1: ส
0: กัน
1: วัส
0: น
1: ดี
0: ะค
1: ครั
0: ะ
1: บ
0: กับนักวิจัยของ TDRI ค่ะขอบคุณคุณกฤตพึ่งตนด้วยนะคะจากทีมวิจัยของ TDRI กับเรื่องของเปลี่ยนวิกฤตอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถสันดาปสู่การผลิตเครื่องมือแพทย์ในประเทศนะคะและเดี๋ยวเราคงจะได้ติดตามความคืบหน้ากันอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ได้เห็นมุมมองอย่างรอบด้านขอบคุณทีมวิจัยด้วยค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยประวินไมบ่ายคล้อย
3: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

พเจ้ามีความยินดีมากที่ได้มาแจกเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตเป็นครั้งที่4ของปี2514ในวันนี้ข้าพเจ้าถือว่างานนี้เป็นงานสำคัญยิ่งของข้าพเจ้าเพราะเป็นโอกาสที่ข้าพเจ้าจะได้พบปะกับผู้มีเกียรติคุณทั้งหลายที่ได้สละเลือดช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยหวังให้เขาพ้นทุกข์พ้นจากอันตรายนับว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่สมควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่งถึงแม้ชีวิตส่วนตัวของท่านเองบางคนจะลำบากจะต้องทำงานหนักเพื่อต่อสู้กับความยากจนก็ตามสมัยนี้เป็นสมัยของสังคมก้าวหน้าซึ่งมีความสำเร็จในการผลิตวัตถุข้าวของที่น่ามีน่าใช้มากมายล้วนแต่มีราคาสูงเงินจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคนสมัยนี้ยิ่งกว่าสิ่งใดกล่าวคือเงินกลายเป็นเอกในความปรารถนาของคนทั้งนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์แต่น่าเสียดายที่เป็นเหตุให้เกิดการเข้าใจผิดอย่างมากว่าเกียรติคือเงินและเงินคือเกียรติคนบางคนและเด็กๆที่เกิดมาในบรรยากาศสมัยใหม่นี้มักจะเข้าใจเสียว่าผู้ที่มีเกียรติคือผู้ที่มั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติเด็กๆที่พ่อแม่ยากจนไม่มีตึกใหญ่ไม่มีรถยนต์มักอับอายขายหน้าไม่อยากติดต่อกับเพื่อนฝูงแท้ที่จริงแล้วเกียรติกับเงินไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันจะเอามารวมกันไม่ได้เด็ดขาดผู้ที่เราควรจะยกย่องว่ามีเกียรติสูงคือผู้ที่ไม่เสียชาติเกิดผู้ที่ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ใช้เวลาในชีวิตของเขาทุกวินาทีสะสมคุณงามความดีขึ้นเช่นท่านทั้งหลายในที่นี้เป็นต้นพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานยกย่องสรรเสริญผู้บริจาคโลหิตและพระราชทานข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่างๆณสถานสวภาวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2514

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

0: ชี้แจงถึงการประชุมค่าไฟใหม่กับผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่14กันยายนนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมร่วมกับผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมื่อวานนี้เพื่อติดตามความพร้อมในการดำเนินมาตรการตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่เห็นชอบการปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนปี2569ถึง2573มาตรการดังกล่าวนั้นจะเริ่มใช้กับการใช้ไฟในเดือนสิงหาคม2569และจะเรียกเก็บตามอัตราใหม่ในใบแจ้งค่าไฟรอบวันที่14กันยายนโดยกำหนดอัตราค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยพร้อมยกเลิกการเรียกเก็บค่าไฟสาธารณะจากบินค่าไฟซึ่งจะช่วยลดภาระค่าไฟของประชาชนลงได้อีกประมาณ9สตางค์ต่อหน่วยนอกจากนี้ยังเตรียมขยายสิทธิ์อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์ผู้มีทะเบียนบ้านชั่วคราวและประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อให้เข้าถึงอัตราค่าไฟฟ้าในระดับเดียวกับบ้านอยู่อาศัยด้านนายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงเปิดเผยว่าการไฟฟ้านครหลวงได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านระบบงานบุคลากรระบบคำนวณค่าไฟระบบออกใบแจ้งค่าไฟและการให้บริการประชาชนเพื่อรองรับการใช้อัตราค่าไฟใหม่โดยยืนยันความพร้อมถึงการดำเนินงานตามมติพร้อมเดินหน้าให้บริการสำหรับผู้สนใจติดตั้งโซล่ารูฟท็อปและยกระดับการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพชาดาไทเศษระบุกระทรวงพลังงานควรทบทวนโครงสร้างราคาน้ำมันและประชาชนยังไม่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงนายชาดาไทเศษได้กล่าวอภิปรายถึงการดำเนินงานของกระทรวงพลังงานโดยระบุว่าแม้ไม่ต้องกล่าวถึงรายละเอียดด้านงบประมาณแต่ต้องการสะท้อนมุมมองของประชาชนที่มีต่อกระทรวงพลังงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและหน่วยงานด้านการไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันยังถูกตั้งคำถามอย่างมากว่าการบริหารจัดการด้านพลังงานสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่ซึ่งโครงสร้างราคาน้ำมันของประเทศไทยยังมีความซับซ้อนและไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าราคาน้ำมันที่ต้องจ่ายนั้นเกิดจากต้นทุนหรือองค์ประกอบใดบ้างนอกจากนี้นายชาดาได้เสนอให้รัฐบาลและกระทรวงพลังงานปรับแนวทางการส่งเสริมพลังงานทดแทนโดยเปิดโอกาสให้ครัวเรือนและประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองรวมถึงขายไฟฟ้าส่วนเกินกลับเข้าสู่ระบบได้อย่างสะดวกเป็นธรรมและไม่ถูกขัดขวางด้วยกลไกที่ซับซ้อนและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับอินเดียส่งจรวดวิกรม1ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศSkyroot Aerospace บริษัทสตาร์ทอัพด้านอวกาศของอินเดียประสบความสำเร็จในการปล่อยจรวดวิกรม1สู่วงโคจรต่ำของโลกเป็นครั้งแรกของภาคเอกชนอินเดียในภารกิจอากามันจากศูนย์อวกาศสตีทรวันเมื่อวันเสาร์ที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งจรวดสามารถส่งดาวเทียมและอุปกรณ์ทดลองเข้าสู่วงโคจรที่ระดับความสูง450กิโลเมตรได้สำเร็จในเวลา15นาทีส่งผลให้อินเดียกลายเป็นประเทศที่3ของโลกที่มีศักยภาพในการปล่อยจรวดสู่วงโคจรผ่านวิสาหกิจเอกชนโดยจรวดลำนี้มีความสูงประมาณ22เมตรขับเคลื่อนด้วยระบบเชื้อเพลิงแข็ง3ท่อนและโมดูลปรับวงโคจรเชื้อเพลิงเหลวจากเทคโนโลยีเครื่องยนต์พิมพ์3มิติที่ผลิตในอินเดียเป็นครั้งแรกพร้อมกับบรรทุกดาวเทียมทดลองของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเพื่อเก็บข้อมูลระบบนำทางและควบคุมการบินและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา

กาะติดข่าวธุรกิจไทเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Innovative Wisdom นะคะวันนี้พบกับดิฉันทิติวดีชัยวัฒน์จากภาควิชาสถิติคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็ในวันนี้นะคะกลับมาพูดคุยกันนะคะในหัวข้อที่หลายๆท่านในปัจจุบันก็อาจจะได้มีการใช้งานอยู่เป็นจำนวนมากนะคะในเรื่องของใช้งานส่วนตัวเองหรือว่าเวลาที่เราทำงานในองค์กรหรือว่าทำงานต่างๆนะคะเราก็ได้มีการใช้อันนั้นก็คือในเรื่องของ AI นะคะในปัจจุบันเนี้ยก็คงไม่พูดเรื่องนี้ก็ไม่ได้นะคะหลายๆคนก็เข้ามาใช้ AI เนี่ยเข้ามาเป็นพาร์ทหนึ่งของชีวิตประจำวันนะคะอาจจะด้วยการค้นหาข้อมูลอะไรต่างๆนะคะในโทรศัพท์มือถือเองก็ได้มีการฝังพวกออปชันเหล่านี้เข้ามาให้หรือว่าในแง่ของการทำงานอยู่ในองค์กรเองนะคะก็อาจจะมีการใช้ AI เพื่ออำนวยความสะดวกนะคะอันนี้ก็เราอาจจะมาพูดในแง่ของการใช้งานการทำงานทั่วไปที่องค์กรแล้วกันนะคะอาจจะเกิดความเสี่ยงในเรื่องของการใช้ AI ได้นะคะอันนี้ก็อยากที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังคือท่านคิดว่าในส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่า AI ก็เป็นสิ่งที่ดีเพียงแต่ว่าการใช้ก็ต้องมีการที่จะคำนึงถึงนะคะในเรื่องของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราใช้โดยที่เราอาจจะไม่ได้มีดุลพินิจหรือไม่ได้ระวังสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาตรงนี้ก็อาจจะทำให้เรามีการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือมันอาจจะทำให้การนำข้อมูลที่ AI ประมวลผลไปแล้วเนี่ยแล้วเราก็ไปใช้ที่มันอาจจะไม่ถูกต้องได้นะคะวันนี้ก็ลองมาดูนะคะว่าในแง่ของความเสี่ยงที่เราอาจจะพบเจอได้นะคะที่เราก็ได้เห็นกันมาเนี่ยจากการที่องค์กร adopt ใช้ AI แล้วอาจจะเกิดอะไรได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยที่ทุกคนก็คงกังวลนะคะว่าเวลาที่เราได้ข้อมูลจากตัวของลูกค้ามาหรือว่าปาร์ตี้อื่นนะคะที่มันไม่ใช่ฐานข้อมูลของตัวองค์กรเองหรือว่าอาจจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของพนักงานด้วยซ้ำนะคะตรงนี้มันก็อาจจะเกิดในส่วนของ data leakageแล้วก็เกิดการฟ้องร้องในเรื่องของ PDPA ได้ใช่ไหมคะก็คือตรงนี้ตัว AI เองก็ที่เราเอามาใช้เนี่ยมันอาจจะมีช่องโหว่ที่เกิดขึ้นนะคะเวลาที่ไปเชื่อมต่อกับข้อมูลในฐานดาต้าเบสขององค์กรเราดังนั้นในส่วนเหล่านี้ก็อาจจะมีการที่แบบคนข้างนอกไม่หวังดีนะคะเกิดการแฮกผ่านช่องโหว่เหล่านั้นออกมาแล้วก็มาดึงเอาข้อมูลที่เป็นฐานดาต้าเบสของบุคคลที่3ไปนะคะหรืออาจจะเป็นบุคคลที่2ก็คือเช่นข้อมูลพนักงานหรือว่าข้อมูลลูกค้าอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ในแง่ของ third party ที่เกี่ยวข้องกับเราดังนั้นเนี่ยตอนนี้กฎหมายเรื่องของ PDPA เนี่ยก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะคะดังนั้นตรงนี้ก็ท่านก็คงเคยได้ยินใช่ไหมคะว่ามันมีการฟ้องร้องกันในเรื่องของฐานข้อมูลเหล่านี้มันหลุดออกไปแล้วก็ทำให้เจ้าของข้อมูลนี้เขาได้เกิดความเสียหายนะคะก็มีการฟ้องร้องต่อองค์กรเหล่านั้นเกิดขึ้นดังนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังนะคะว่าเหมือนบางทีพอที่เราใช้เป็นพวก open source แล้ว AI เขาอาจจะไปเชื่อมต่อจากเหมือนแหล่งต่างๆออกมานะคะดังนั้นถ้าเกิดเราองค์กรเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบทำการปิดตัว security ตรงนี้ให้ดีนะคะก็อาจจะมีการแฮกอะไรต่างๆเข้ามาได้นะคะซึ่งก็อย่างที่เรียนละตรงนี้มันก็จะเกิดในเรื่องของตัว PDPA เกิดขึ้นเกิดโทษทางกฎหมายนะคะมันก็เป็นความเสี่ยงที่องค์กรควรจะต้องให้ความระมัดระวังแล้วก็คนในองค์กรเองเนี่ยก็ต้องได้รับการeducate ให้ข้อมูลได้รับการศึกษาได้รับการอบรมได้รับการให้มีความตระหนักใช่ไหมคะนะคะในเรื่องของสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะว่ามันเป็นเรื่องของข้อมูลที่มีความอ่อนไหวดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเพิ่มความระมัดระวังเวลาการที่จะจัดเก็บข้อมูลหรือว่าที่จะดึงออกมาใช้นะคะตรงเนี้ยก็จะทำให้เกิดการตระหนักนะคะองค์กรต้องทำให้พนักงานเนี่ยเกิดการตระหนักในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทำให้เป็นพฤติกรรมนะคะของคนในองค์กรว่าทุกคนก็จะต้องประพฤติปฏิบัติแบบนี้นะคะเพื่อทำให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรใช่ไหมคะเพราะว่าสิ่งสุดท้ายเลยที่มันจะลีดมาก็คือในเรื่องของพฤติกรรมนะคะเป็น

เรื่องของ people risk เป็นเรื่องของbehavior ที่องค์กรจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็สุดท้ายก็คือวัฒนธรรมหรือว่าตัว culture เองที่ตัวแต่ละบริษัทแต่ละองค์กรเนี่ยก็จะต้องเรียกว่าชูให้เป็นอันดับหนึ่งนะคะว่าเราจะไม่ปล่อยปละละเลยในเรื่องของการไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับฐานข้อมูลลูกค้าเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัว data leakage ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นทำให้องค์กรอาจจะถูกฟ้องร้องได้นะคะหรือแม้กระทั่งตัวองค์กรเองก็อาจจะเกิดตัว data leakage ใช่ไหมคะเวลาที่เราใช้ AI ก็อย่างที่ท่านก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าถ้าเราไปเชื่อมต่อกับในแหล่งอื่นๆ AI ไปเชื่อมต่อกับในแหล่งอื่นๆตรงนี้มันก็อาจจะเกิดการที่คนต่างๆก็อาจจะ access เข้ามาสู่องค์กรเราได้ดังนั้นข้อมูลภายในองค์กรเองก็อาจจะมีความรั่วไหลออกไปสู่ public ไปสู่สาธารณะได้นะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นในเรื่องของตัว strategy เป็นในเรื่องของข้อมูลที่อาจจะเป็นความลับนะคะขององค์กรหรืออาจจะเป็นในเรื่องของงบการเงินอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องให้ความใส่ใจแล้วก็ระมัดระวังนะคะเพราะว่าในความเสี่ยงเรื่องของข้อมูลรั่วไหลอันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะส่วนในเรื่องที่สองนะคะที่เราก็มีความกังวลกันนะคะว่าเวลาที่เราใช้ตัว AI แล้วเนี่ยข้อมูลที่ได้รับมาจากการประมวลผลหรือการจากการบอกตัวผลลัพธ์นะคะของ AI ที่ให้เราเนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือเปล่าเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพที่ดีหรือเปล่านะคะเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้หรือไม่มีแหล่งข้อมูลจริงๆหรือเปล่านะคะตรวจสอบได้หรือไม่นะคะเพราะว่าตรงนี้ที่พูดกันเยอะก็คือในเรื่องของตัว hallucination ใช่ไหมคะว่ามันเกิดอาจจะแบบเป็นข้อมูลที่มันไม่จริงนะคะแบบมีการ source แหล่งที่มาที่อาจจะไม่ถูกต้องไม่ได้รับการ verify อะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบยืนยันนะคะตัวของแหล่งอ้างอิงหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยให้เพื่อเป็นการ cross check นะคะความถูกต้องของข้อมูลแล้วก็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะยังเป็นปัญหาอยู่เยอะนะคะที่เวลาที่หลายๆคนที่ได้ใช้ก็บางทีก็ไม่รู้ว่า data มันมาจากไหนหรือว่าผลสรุปมันมายังไงมีแหล่งที่อ้างอิงในผลลัพธ์ที่เราควรจะเอาไปใช้ต่อได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็ค่อนข้างมีความสำคัญนะคะนอกจากนั้นนะคะเวลาที่เขาพูดถึงเรื่องของการที่ AI เนี่ยเวลาที่เอาข้อมูลแล้วไปประมวลผลเนี่ยคำถามก็คือมันมีอัลกอริทึมที่เกิดการ bias หรือเปล่ามันมีความเอ็นเอียงหรือเปล่าในแง่ของผลลัพธ์ที่เราได้มาเพราะว่ามันเรื่องมาจากตัวข้อมูลดิบนะคะฐานข้อมูลต่างๆที่ AI ไปอ้างอิงไปนำมาใช้แล้วก็เอามาประมวลผลเนี่ยมันอาจจะเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความจำกัดมันไม่ได้ครอบคลุมถึงความหลากหลายของลักษณะจริงๆของข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เวลาเขาพูดถึงอย่างสมมุติเราทำตัวโมเดลอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะมันก็คือการที่เราใส่ training data เข้าไปเนี่ยมันอาจจะแบบเพราะว่าตัวข้อมูลที่เราใส่เข้าไปเพื่อทำการเทรนอะไรต่างๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เนี่ยมันมีอยู่ค่อนข้างจำกัดมันเป็นอยู่ในวงแคบนะคะดังนั้นการที่เราจะเอาข้อมูลแค่เฉพาะบางส่วนแล้วทำการประมวลผลแล้วก็จะบอกว่าไปสรุปข้อมูลเป็นความจริงทั้งหมดที่เขาอาจจะใช้คำว่า generalize มันอาจจะไม่ได้สามารถที่จะทำได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะต้องให้ความสำคัญให้ความระมัดระวังนิดนึงนะคะว่าในเรื่องของตัวความถูกต้องแล้วก็คุณภาพนะคะของผลลัพธ์ที่เราได้อันนี้มันจริงหรือเปล่านะคะถัดมานะคะก็คือเป็นความเสี่ยงอย่างที่ลิงก์กับที่ข้างบนที่ได้เรียนท่านผู้ฟังไปพาร์ทหนึ่งก็คือเรื่องของตัว PDPA ใช่ไหมคะก็คือก่อให้เกิดความรับผิดหรือว่าความเสี่ยงทางด้านกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของตัวแบบลิขสิทธิ์นะคะการละเมิดลิขสิทธิ์หรือการไม่ได้ลิขสิทธิ์ตามที่เราคิดว่าเราควรจะต้องได้อย่างเงี้ยนะคะก็คืออย่างเช่นในเรื่องของตัวเวลาที่ AI อาจจะไปนำข้อมูลหรือว่า
ภาพวาดหรือว่า image หรืออะไรต่างๆนะคะหรือตัวยาสูตรอะไรต่างๆเนี่ยที่มันอาจจะมีการติดลิขสิทธิ์อยู่

นะคะแล้วก็นำมาใช้นำมาประมวลผลนะคะเพื่อที่จะแสดงผลลัพธ์อะไรต่างๆแล้วก็บางทีองค์กรหรือว่าตัวผู้พนักงานอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทราบนะคะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมีการติดตัวลิขสิทธิ์ตัวสิทธิบัตรอะไรต่างๆนะคะอยู่แล้วเราก็เหมือนไปเอามาใช้ตรงนี้มันก็อาจจะเกิดความเสี่ยงในเรื่องของทางด้านกฎหมายอะไรต่างๆนะคะที่เราอาจจะโดนฟ้องร้องหรือว่าโดนเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะคะหรือแม้กระทั่งที่เขาพูดถึงว่าในบางประเทศเนี่ยการใช้ตัวผลงานที่ออกมาจาก AI เนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้สามารถที่จะเอาไปจดลิขสิทธิ์ได้นะคะดังนั้นในตรงนี้ความอ่อนไหวในเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศที่มันอาจจะไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะเราก็ต้องมีการที่จะตรวจสอบด้วยนะคะว่าองค์กรที่เราอยู่ในประเทศนั้นๆเนี่ยการที่เราใช้ผลลัพธ์นะคะที่ได้มาจากตัว AI เนี่ยเราสามารถที่จะไปจดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นขององค์กรได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าทำไม่ได้หรือว่ากฎหมายในประเทศนั้นๆยังไม่รองรับอันนี้เราก็อาจจะไม่ได้สามารถที่จะเป็นเจ้าของตัวผลงานอันนั้นได้อย่างแท้จริง 100% ใช่ไหมคะก็คือคนอื่นก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นอันนี้ก็อาจจะต้องมีการศึกษานะคะในแง่ของข้อมูลเชิงลึกให้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะมันก็อาจจะเกิดความเสี่ยงที่พูดถึงในเรื่องของตัวcyber security risk หรือว่าความมั่นคงความปลอดภัยในตัวของระบบต่างๆนะคะตรงนี้ก็เรื่องของ cyber security เนี่ยมันก็มีมาค่อนข้างนานพอสมควรแล้วนะคะแบบก็เรียกว่าติด top 5หรือ top 3ด้วยซ้ำนะคะของ risk ที่เกิดขึ้นตั้งแต่โลกก็มีการนำเอาเทคโนโลยีอะไรต่างๆเข้ามาใช้แล้วก็มีการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ข้อมูลที่เรียกว่าสามารถที่จะเอาผ่านกันได้ออนไลน์อะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะมีในเรื่องของความไม่ปลอดภัยนะคะของตัวระบบหรือตัวทางความไม่ปลอดภัยทางด้านไซเบอร์นะคะซึ่ง AI ก็แน่นอนนะคะมันก็มีการเชื่อมต่อใช่ไหมคะข้อมูลจากหลากหลายแหล่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็ถ้าองค์กรเนี่ยใช้ตัวระบบ AI นะคะแล้วก็เราอาจจะมีช่องโหว่ที่เกิดขึ้นนะคะแม้กระทั่งเกิดจากบุคคลในองค์กรเองหรือว่าอาจจะเกิดจากบุคคลข้างนอกอย่างเงี้ยนะคะไปทำการป้อนข้อมูลดัตต้าเบสที่แบบให้มันมีความบิดเบือนมีความไม่ถูกต้องนะคะดังนั้นตอนที่ตัว AI เนี่ยเอาข้อมูลไปใช้เนี่ยก็จะถูกทำการบิดเบือนในแง่ของข้อมูลเหล่านี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นในเชิงของการที่จะต้องมี AI governance ที่เขาพูดถึงเนี่ยนะคะการกำกับดูแลการใช้ AI หรือว่าในเรื่องของตัว database อันนี้ก็ต้องมีคนที่รับผิดชอบอย่างจริงจังนะคะนอกจากนั้นพวกช่องโหว่อะไรต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นแล้วก็มีคน เข้าไปที่แฮกมาจากข้างนอกหรือคนในองค์กรเองตั้งใจนะคะที่จะใส่ข้อมูลบิดเบือนอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยก็อันนี้มันก็มีช่องโหว่ใช่ไหมคะที่เกิดขึ้นทำให้ฐานข้อมูลที่เอาไปใช้ก็อาจจะไม่ถูกต้องนะคะหรือว่าพอมันมีช่องโหว่ปุ๊บก็อาจจะมีการแฮกเข้ามาจากข้างนอกมีการไปบิดเบือนข้อมูลไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลการ access อะไรต่างๆนะคะทำให้คนข้างนอกเนี่ยสามารถที่จะโจมตีเข้ามาถึง database หรือว่าในแง่ของการทำงานให้ทำการประมวลผลผิดให้มีข้อมูลผิดอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นไปได้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นผลลัพธ์ที่อาจจะทำให้เกิดการสูญเสียชื่อเสียงใช่ไหมคะเกิดความเสี่ยงในเรื่องของตัว reputational risk อะไรต่างๆตามมาหรือว่าแม้กระทั่งก็ย้อนกลับไปในเรื่องของตัว legal risk ว่าทำให้เราก็อาจจะเกิดความเสี่ยงทางด้านกฎหมายในแง่ของความรับผิดอะไรต่างๆตามมาได้ด้วยนะคะดังนั้นอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะต้องให้ความสำคัญมากพอสมควรนะคะซึ่งในล่าสุดในปัจจุบันท่านก็คงได้ยินนะคะในเรื่องของการใช้ที่เราพูดกันในเรื่องของ AI governance เนี่ยหลายๆคนก็ค่อนข้างที่จะมาให้ความสำคัญนะคะว่าแบบเท่าไหร่ถึงใช้ได้ข้อมูลควรจะต้องมีการเช็คอย่างไรใครควรจะต้องมีอำนาจอะไรอย่างเงี้ยนะคะในแง่ของ
การเข้าไปดูแลฐานข้อมูลหรือว่าการใช้ AI ในพนักงานแต่ละเลเวลนี่ควรจะใช้ได้แค่ไหนอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่แต่ละองค์กรก็ต้องไปทำการดูของตัวเองว่าเท่าไหร่ที่มันมีความเหมาะสมเท่าไหร่ที่อยากให้ใช้ได้เชื่อถือข้อมูลเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนต้องมีการโน้ตเต็ดไหมว่าข้อมูลเหล่านี้มายังไงอะไรเงี้ยนะคะถัดมานะคะก็คือเรื่องของการแฮกที่เรื่องของไซเบอร์ซิเคียวริตี้นะคะที่เขาก็พูดถึงกันว่าเช่นมีการใช้พวก voice biometricอย่างเงี้ยเข้ามานะคะเพราะว่าบางทีเดี๋ยวนี้ในองค์กรเขาก็จะมีการใช้แบบเทคโนโลยีใช่ไหมคะว่ามีการใช้พวกลายนิ้วมือหรือว่าในแก้วตาหรือว่าสแกนตาหรือว่าใช้แบบเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวไบโอเมตริกที่แบบผ่านสิ่งเหล่านี้ AI เขาอาจจะมีการแบบพวกเลียนแบบนะคะโคลนนิ่งหรือว่ามีการใช้พวกข้อมูลที่มันเป็นเท็จเหล่านี้ทำการปลอมแปลงข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็ไปแอคทีเวตนะคะเพื่อที่จะทำการเข้าสู่ฐานข้อมูลเหล่านี้ก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าอาจจะมีการแบบใช้พวก voice cloning นะคะเช่นแบบอาจจะปลอมแปลงเป็นเสียงของพวก CEO อะไรทั้งหลายที่ทำให้เกิดเสียงเหมือนแล้วก็เหมือนกับ CEO เนี่ยเข้ามาสั่งงานเหมือนที่เราเคยได้ยินกันเรื่องของ deepfake นะคะอันนั้นก็ปลอมเป็นรูปร่างหน้าตาเลยของตัวผู้บริหารแล้วก็เหมือนกับมาสั่งการผ่านออนไลน์นะคะว่าให้ทำการโอนเงินอันนี้ก็ทำให้เหมือนกับเป็นเรื่องของพนักงานก็นึกว่าเป็นตัวผู้บริหารระดับสูงจริงๆแล้วก็มีการสั่งจริงๆอะไรเงี้ยนะคะตามที่เราได้ยินข่าวมาสัก 2-3 ปีที่แล้วอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพวกไซเบอร์ซิเคียวริตี้ทั้งหลายที่ว่ามันมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนมีการครอสเช็คข้อมูลหรือว่ามีการ verify ว่ามันจริงเท็จได้น้อยมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็คือเพื่อเป็นการที่จะเข้าถึงข้อมูลโดยที่มันไม่ถูกต้องนะคะถัดมานะคะก็อาจจะมีในเรื่องของตัวพนักงานภายนอกนะคะที่พนักงานภายในนะคะที่มีการนำเอาตัว AI จากข้างนอกเนี่ยเข้ามาใช้โดยที่องค์กรเองก็อาจจะไม่ทราบใช่ไหมคะแล้วก็ตัว IT ของบริษัทเองก็อาจจะไม่ได้แบบมีการรับทราบสิ่งเหล่านี้ก็เลยไม่ได้มีการป้องกันหรือไม่ได้มีการแบบติดตั้งระบบอะไรต่างๆเพื่อที่จะรองรับการนำเอา AI ข้างนอกเข้ามาใช้เหมือนที่เราพูดกันพวก Shadow IT อะไรทั้งหลายนะคะที่เอาเข้ามาแล้วก็เพราะฉะนั้นพอเอาเข้ามาเสร็จมันไม่ได้มีการรองรับสิ่งที่เป็นริสที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำ AI ข้างนอกเข้ามาใช้นะคะก็เลยทำให้เกิดความผิดพลาดอะไรต่างๆเกิดขึ้นไม่ได้มีการป้องกันหรือรองรับตัว business contingency เหล่านี้นะคะก็ทำให้เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็มีหลายๆที่ก็อย่างถ้าเป็นสมัยก่อนก็ท่านผู้ฟังก็คงได้ยินนะคะว่ามีการแบบป้องกันไม่ให้ใช้พวกแบบ thumb drive นะคะสิ่งเหล่านี้มันก็มีการพัฒนามาจาก thumb drive มันก็ปัจจุบันมันก็กลายเป็นเรื่องของแบบ AI ใช่ไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้มันก็จะนำมาซึ่งพวกแบบmalware หรือว่าพวกไวรัสหรือเวอร์มอะไรต่างๆที่มันจะเข้ามาสู่ระบบขององค์กรได้AI ก็คงเช่นเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่ารูปแบบของตัวมีเดียหรือตัวออบเจกต์ที่ใช้ผ่านหลักเนี้ยมันก็แตกต่างกันออกไปนะคะดังนั้นหลายๆที่ก็อาจจะมีการสตริกนะคะแบบห้ามใช้ออกนโยบายหรือว่าแบบติดตั้งพวกแอปพลิเคชันที่แบบบล็อกสิ่งเหล่านี้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเพื่อในแง่ของการป้องกันพวกcyber security risk ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะนอกจากนั้นในประเด็นของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบ system อะไรเงี้ยที่เขาพูดถึงกันก็คือเรื่องของพวก third party risk นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยองค์กรก็มีการใช้ในเรื่องของการ develop AI อะไรต่างๆเข้ามาแล้วก็มีการใช้พวกthird party นะคะที่เข้ามาทำการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้กับองค์กรซึ่งหลายๆเรื่องมันก็จะมีการพูดถึงว่าการที่เราไปพึ่งพิงตัว third party
มากเกินไปเนี่ยนะคะมันก็เป็นประเด็นเพราะว่าเขาก็รู้ข้อมูลในองค์กรของเราเขาอาจจะกลับกลายมาเป็นแฮกเกอร์เองก็ได้นะคะหรือเราไปพึ่งพวก open source นะคะที่เป็นพวกแบบ third party riskเหล่านี้ที่เกิดขึ้นก็คือว่าสมมติว่าองค์กรเราอ่ะใช้ AI ที่เป็น open source คู่แข่งเราเขาก็ใช้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราแบบเหมือนกับกำลังพยายามที่จะพัฒนาในตัวของกลยุทธ์ขององค์กรเรานะคะเพราะฉะนั้นคู่แข่งเขาก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น AI ที่เราใช้จากตัวsource เนี่ยมันเป็น AI ตัวเดียวกันดังนั้นคำตอบของบริษัทเรากับคำตอบของคู่แข่งเนี่ยมันก็จะคงออกมาคล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่ออกมาเป็นกลยุทธ์ของเราเองแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามันไปทับซ้อนหรือมันไปเหมือนกันกับกลยุทธ์ของตัวคู่แข่งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะตรงเนี้ยก็เป็นการสิ่งที่เขาพูดถึงว่าการที่เราไปพึ่งตัว AI อะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มมากเกินไปแล้วโดยที่คนอื่นเขาก็พึ่งพิงเหมือนกันนะคะดังนั้นคำตอบที่แต่ละคนได้ก็น่าจะเป็นคำตอบที่อยู่ในแนวๆเดียวกันเพราะฉะนั้นสุดท้ายในตัวกลยุทธ์ในตัว strategy หรือว่าตัว business plan ของเราเองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ฉีกแหวกแนวหรือไม่ได้มีความแตกต่างกับคู่แข่งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือในเรื่องของการวิเคราะห์การ analyze อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราก็คงจะต้องให้ความสำคัญนะคะแล้วก็ไม่ใช่เป็นเพียงแค่พึ่งตัว AI มากเกินไปใช่ไหมคะมันก็ต้องมีแนวความคิดของตัวบริษัทเราเองเป็นแก่นหลักก่อนแล้วก็ AI ก็เข้ามาเป็นส่วนเสริมในการที่จะให้มุมมองที่เราเองอาจจะมองไม่ถึงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็ตัวข้อสุดท้ายนะคะก็เป็นในเรื่องของตัว people กับ culture risk นะคะอันนี้ก็คิดว่าค่อนข้างสำคัญนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือตัวคนใช่ไหมคะหรือตัวพนักงานคนในองค์กรเนี่ยแหละก็คือคนที่ใช้ AI ประเด็นมันก็มีนะคะว่าหนึ่งก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่า AI มันเป็นสิ่งที่มาใหม่แล้วก็พัฒนาอย่างรวดเร็วมากแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีซอสที่เยอะมากนะคะดังนั้นคำถามก็คือว่าในตัวของสกิลหรือว่า literacy อะไรต่างๆเนี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัว AI นะคะทักษะในการใช้งานเนี่ยแต่ละคนมีทักษะหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในเลเวลสกิลที่เท่ากันหรือเปล่าดังนั้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยในองค์กรเองก็จะต้องมีการเทรนนิ่งใช่ไหมคะอบรมให้ความรู้พนักงานแล้วก็หลายๆที่ก็มีการส่งเสริมอย่างเช่นในมหาวิทยาลัยเองนะคะก็มีการส่งเสริมจริงๆแล้วว่าให้นิสิตให้อาจารย์หรือว่าให้พนักงานเองเนี่ยได้ใช้เพียงแต่ว่าการใช้ก็จะต้องมีความตระหนักนะคะในขอบเขตที่เหมาะสมไม่ละเมิดเรื่องของทางกฎหมายหรืออะไรต่างๆอย่างที่เรียนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะที่เราจะต้องเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในองค์กรด้วยนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะอันนี้เป็นทิศทางตรงกันข้ามเลยก็คือว่าตัวพนักงานเองเนี่ยอาจจะมีการต่อต้านนะคะที่จะไม่ใช้ AI เพราะว่ามันก็มีข่าวออกมาค่อนข้างเยอะว่าเมื่อ AI แบบได้ถูก adopt เข้ามาใช้แล้วเนี่ยก็จะเข้ามาแทนที่มนุษย์ใช่ไหมคะเพราะว่ามันสามารถที่จะคัดจ็อบอะไรต่างๆที่เป็นรูทีนแล้วก็มันไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้นั้นนะคะก็ทำให้การใช้ AI เนี่ยเข้ามาแล้วก็ทำให้มีการเรียกว่าคัดจ็อบเหล่านั้นออกไปนะคะเพราะฉะนั้นพนักงานเองก็อาจจะเกิดความต่อต้านนะคะที่ไม่ได้อยากจะใช้เพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะสูญเสียตำแหน่งหรือว่าไม่ได้รับการจ้างงานต่อไปนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังก็คือหลายๆสิ่งที่เกิดการตรงกันข้ามก็คือว่าปัจจุบันเราก็รู้สึกว่าโอเคสบายดีนะคะ AI เข้ามาเราก็แบบพึ่ง AI ทุกอย่างเลยในการที่จะคิดประมวลผลให้ข้อมูลตัดสินใจแทนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเกิดการที่เรียกกันว่าแบบ over reliance นะคะคือพึ่งพิงตัว AI มากเกินไปแล้วก็เชื่อไปหมดเลยไม่ว่า AI จะพูดว่ายังไงนะคะตรงนี้มันก็กลายเป็นความเสี่ยงว่าทำให้เราไม่ได้พัฒนาในการคิดแล้วก็วิเคราะห์ในทักษะตรงนี้ของเราก็จะหายไป analytical thinking หรือว่าแบบการตัดสินใจของเราเองมันก็จะเหมือนกับไปพึ่ง
อย่างอื่นไปซะหมดนะคะไม่ได้เกิดจากการประมวลผลด้วยความคิดด้วยทักษะสกิลของเราเองก็สุดท้ายในระยะยาวเนี่ยตรงนี้มันก็อาจจะกลายเป็นดาบสองคมนะคะกลับเข้ามาทำใ

0: การประมวลผลของเราเองเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพนะคะเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่คนที่ใช้ AI ก็อาจจะต้องพึงระวังนะคะดังนั้นก็ในวันนี้ได้นำข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัว AI นะคะที่คิดว่าเป็นเทรนด์ในปัจจุบันที่หลายๆคนก็ใช้อยู่นะคะองค์กรเองก็ใช้อยู่ก็นำมาฝากท่านผู้ฟังก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าเราเกิดความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นจากการที่เรานำ AI มาใช้งานในปัจจุบันหรือเปล่านอกจากมันมีข้อดีที่ให้ประโยชน์กับเราแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงแฝงอยู่ด้วยนะคะวันนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายแล้วของรายการ Innovative Wisdom นะคะดิฉันทิติวดีชัยวัฒน์ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในเดือนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทศ Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สำรวจทุกเรื่องราวพูดคุยประเด็นทางสังคมผ่านโลกของงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมร่วมพูดคุยและติดตามกับนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์จากสถาบันวิจัยสังคมศูนย์กลางการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ของประเทศทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรินุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีค่ะคุณฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 ค่ะในวันนี้ตรงกับวันอังคารที่21กรกฎาคม2569ช่วงเวลา 9:30 น. ถึง 10:00 น.เรามีนัดเจอกันทาง FM 101.5 MHz ทางเว็บไซต์ www.curadio.jula.ac.th และทางแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus เชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะโหลดติดไว้ในมือถือเพราะว่าเป็นแอปพลิเคชันฟรีนะคะที่อยากจะให้คุณฟังเนี่ยได้โหลดติดไว้จะได้อยู่กับจุฬาเรดิโอพลัสหรือวิทยุจุฬาของเราไปทั้งวันเลยนะคะในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เรานำมาอัปเดตด้านสุขภาพให้คุณฟังนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหลายๆประเด็นเลยที่ยังไม่ได้ถูกจัดการหรือแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะโลกร้อนมลพิษทางอากาศไมโครพลาสติกหรือรวมไปถึงสารเคมีต่างๆนานาเนี่ยโหปะปนอยู่ในสิ่งแวดล้อมเยอะแยะมากมายหลายๆประเทศก็กำลังเร่งออกมาตรการควบคุมอย่างจริงจังหนึ่งในนั้นนะคะคือเรื่องของ PFAS ค่ะผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินกลุ่มสารเคมีกลุ่มนี้แต่ก็อาจจะไม่รู้หรอกว่ามันอยู่ใกล้ตัวเรามากจนขนาดที่เราสามารถที่จะเรียกมันว่ามันเป็นสารเคมีตลอดกาลได้เลยหรือเปล่าไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเนาะดังนั้นวันนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้จะมาสร้างความหวาดกลัวให้ผู้ฟังนะแต่ว่าจะให้ผู้ฟังได้เข้าใจก่อนว่าเจ้า PFAS เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันอยู่ใกล้เราอย่างไรบ้างและในฐานะที่ผู้ฟังเองก็เป็นผู้ฟังรายการคลินิก 101.5 ทุกคนรักสุขภาพกันอยู่แล้วล่ะเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรดร.ปรีดากรชุนหัตถาซึ่งท่านเองท่านจะมาคุยให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของ PFAS ในชีวิตประจำวันให้ผู้ฟังได้รู้เท่าทันเลือกใช้และลดความเสี่ยงด้วยรองศาสตราจารย์ปรีดากรสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
5: ครับสวัสดีครับครับยินดีแล้วก็ต้องกล่าวสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับก็ผมก็น่าจะไม่ได้ออนแอร์มาสักพักนึงแล้วครับก็วันนี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับทางคุณอุ่มที่ได้ให้เวลามานำเสนอข้อมูลในวันนี้นะครับต้องเรียกว่าวันนี้มาพูดคุยกันดีกว่าเนาะนะครับก็คือจากหัวข้อที่ทางท่านผู้ดำเนินรายการแจ้งไปช่วงต้นนะครับว่ามันมีความเสี่ยงของสารเคมีหลายตัวที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราแล้วก็มันอาจจะมีบางตัวที่เรียกว่าเป็นตัวที่แอบซ่อนอยู่ในของใช้ที่ทุกท่านใช้ใน

0: ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับก็เมื่อกี้ได้มีการพูดถึงตัวชื่อสารไปแล้วนะครับชื่อกลุ่มสารเนี่ยเรียกว่า PFAS นะครับถ้าสะกดก็คือ PFAS นะครับมันเป็นชื่อกลุ่มสารที่เป็นสารเคมีที่มีโครงสร้างหลากหลายมากเรียกว่าปัจจุบันเนี่ยมีเป็นหมื่นๆชนิดแล้วนะครับคุณอุ้มครับ
1: หม
0: ค
1: ื
0: ร
1: ่
0: ันบ
1: ชนิดเลยแต่เดี๋ย
0: ใ
1: ว
0: ช
1: วันน
0: ่
1: ี้เราคงจะได้รู้จักกันนะคะอาจารย์ว่าเจ้าสารเคมีนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้ว
0: ใช่ครับ
1: มันทำให้เกิดอะไรในแต่ละวันในชีวิตของมนุษย์บ้างคะอาจารย์
0: ครับครับงั้นอันดับแรกเลยผมขอชวนทุกท่านลองนึกถึงกิจวัตรประจำวันของแต่ละท่านก่อนละกันนะครับว่าในแต่ละวันตั้งแต่เช้าจรดเย็นเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยมีกิจวัตรประจำวันที่ต้องใช้พวกภาชนะบรรจุหรือว่ามีโอกาสที่จะสัมผัสกับสารเคมีนี้ได้อย่างไรนะครับอย่างเช่นตอนแรกเลยเนี่ยสมมุติเราเดินไปซื้อกาแฟเราซื้อกาแฟร้อนนะครับบรรจุในแก้วซึ่งเราก็มองว่ามันเป็นแก้วกระดาษที่เป็นฟู้ดเกรดแล้วแหละแต่ว่าในนั้นเนี่ยบางทีมันมีการเคลือบนะครับสารที่มันช่วยกันน้ํากันความชื้นนะครับกันร้อนกันน้ํามันต่างๆเนี่ยซึ่งโดยไม่รู้ตัวเราก็ได้รับสารเคมีเหล่านี้เข้ามาแล้วสเต็ปที่1เราทานอาหารจากเทคเอาเวย์ที่มาจากกล่องที่บรรจุอาหารแบบพกกลับบ้านเนี่ยนะครับกล่องกระดาษเช่นกันเลยแลดูปลอดภัยแต่จริงๆเนี่ยอาจจะมีสารเหล่านี้เคลือบอยู่เช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่เช้าจรดเย็นเนี่ยเรามีโอกาสได้รับหรือสัมผัสตัวสาร PFAS นี้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยครับ ตัวสาร PFAS เนี่ยเริ่มเป็นที่สนใจในทั้งวงการวิทยาศาสตร์หน่วยงานด้านสาธารณสุขแล้วก็รัฐบาลของหลายประเทศทั่วโลกนะครับตอนนี้เรียกว่าทั้งประเทศในกลุ่มทางอเมริกาหรือทาง EU ทางยุโรปเนี่ยเขาเริ่มมีการกำหนดเกณฑ์นะครับที่มันจะมีการปนสารในกลุ่ม PFAS เนี่ยในภาชนะบรรจุอาหารเพื่อให้มันมีปริมาณที่กำหนดไม่เกินเกณฑ์นะครับทั้งนี้เพื่อลดโอกาสในการที่ประชาชนเนี่ยจะได้รับสารนี้ทั้งที่ตั้งใจไม่ตั้งใจเนี่ยเพื่อไม่ให้มันเกิดผลเสียทางสุขภาพต่อไปนะครับก็อย่างที่คุณอุ๋มพูดตอนแรกเลยว่าจริงๆวัตถุประสงค์การพูดคุยวันนี้คงไม่ได้ทําให้เกิดความหวาดกลัวอะไรนะครับแต่ว่าแค่ว่าเรามาช่วยกันเรสประเด็นแล้วก็ตระหนักรู้ดีกว่าแล้วเราก็จะได้หาทางป้องกันนะครับเพื่อลดปริมาณสารนี้จะเข้าที่จะเข้าสู่ร่างกายนะครับก็
1: เจ้าตัวสารเคมีนี้เดี๋ยวให้อาจารย์เล่าก่อนมันมีที่มาที่ไปยังไงอยู่ดีๆมันถูกทำให้แพร่หลายด้วยกระบวนการไหนได้บ้างเหรอคะอาจารย์
0: ได้ครับยินดีครับก็คือตัวสารชื่อ PFAS เนี่ยนะครับชื่อเต็มของชื่อกลุ่มนี้ก็คือ per and polyfluoroalkyl substance นะครับจากชื่อเนี่ยก็คือเราจะเห็นว่ามันมีคำว่า fluoroalkyl นะครับคือสารนี้มันจะเป็นสารเคมีที่ประกอบด้วยพันธะนะครับระหว่างคาร์บอนแล้วก็ฟลูออรีนนะครับอยู่ในโครงสร้างซึ่งทางเคมีเนี่ยหลายท่านที่เรียนด้านเคมีมาจะรู้ว่าพันธะอันเนี้ยมันเป็นพันธะที่มีความแข็งแรงมากนะครับก็คือเรียกว่ามันสลายตัวยากมากนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายนะครับก็เรียกว่าเราไม่มีเอนไซม์อะไรในร่างกายเราที่จะทำการทำลายสารตัวนี้นะครับหรือแม้กระทั่งสารนี้ถ้ามันลงไปสู่สิ่งแวดล้อมนะครับลงไปสู่แหล่งน้ำมันก็สามารถที่จะปนอยู่ในแหล่งน้ำนั้นและอาจจะไปสู่ห่วงโซ่อาหารอาจจะเข้าไปสู่ปลาและเราก็ไปทานปลานะครับมันก็วนอยู่ทำให้สารนี้มันเข้าสู่ร่างกายอยู่ในปริมาณระดับต่ำแต่ว่าเข้าอยู่ได้เรื่อยๆนะครับต้องเรียกว่าสารนี้ถูกพัฒนาขึ้นมานานแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณ1940แล้วก็มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรมเนื่องจากมันมีคุณสมบัติโดดเด่นเรื่องการกันน้ำกันน้ำมันกันไขมันทนความร้อนดีมากนะครับแล้วก็ทำให้พื้นผิวลื่นทำความสะอาดง่ายถ้าทุกท่านนึกภาพง่ายๆที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือกระทะนะครับพวกกระทะเทฟลอนต่างๆที่ทุกท่านคุ้นเคยนอนสติกคุกแวร์ต่างๆเนี่ยเหล่านั้นเนี่ยคือจะมีสาร PFAS เนี่ยเคลือบอยู่จะเห็นได้ว่าพอน้ำไปหยดบนพื้นผิวเหล่านี้มันจะมีลักษณะกลิ้งก็คือมันจะไม่เกิดการน้ำมันจะไม่แผ่ออกมามันจะกลิ้งนะเพราะว่ามันจะมีคุณสมบัติเหมือนกับทำให้น้ำจะผ่านไม่ได้นะครับซึ่งสารนี้อย่างที่เรียนไปแล้วว่ามันมีหลากหลายชนิดมากนะครับจริงๆแล้วPFAS เนี่ยต้องเรียนว่าในประเทศไทยเองนะครับสารนี้จริงๆแล้วเป็นสารอันตรายนะครับก็คืออนุญาตให้นำมา

0: ้เฉพาะบางอุตสาหกรรมเท่านั้นและก็แน่นอนว่าจริงๆการนำมาใช้กับบรรจุภัณฑ์อาหารเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่สามารถนำตัว PFAS เนี่ยมาใช้ได้แต่เรียกได้ว่าที่ผ่านมาเนื่องจากกระบวนการregulation หรือการกำกับดูแลอาจจะยังไม่ได้มีการโฟกัสไปที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ภาชนะบรรจุอาหารพวกภาชนะกล่องกระดาษต่างๆเหล่านี้มากนักก็เลยทำให้พบว่ามันมีโอกาสเหมือนกันที่ผู้ผลิตเนี่ยเขาใส่สารเหล่านี้ปนเข้าไปเพื่อทำให้อย่างที่บอกว่าตัวกล่องเนี่ยมันเฟิร์มมันทนมากขึ้นนะครับเวลาเรานำไปใส่อาหารแล้วมันจะไม่ค่อยซึมออกมาแล้วก็คือสามารถที่จะคงรูปอยู่ได้แม้กระทั่งว่าอาหารเนี่ยมันอาจจะร้อนมีความชื้นเนี่ยเราสามารถหิ้วโดยลักษณะกล่องไม่ยวบตั้งแต่เช้าจรดเย็นนะครับก็อย่างที่เรียนไปตามตอนต้นเนี่ยแหละครับว่ามันมีคุณลักษณะที่ค่อนข้างดีแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงก็เลยถูกนำมาใช้กันค่อนข้างจะเป็นวงกว้างนะครับแต่มันจะมีตัวเด่นๆขออนุญาตเรียนมันจะมีสัก2ตัวนะครับที่มันจะเนื่องจาก PFAS เนี่ยมันเป็นชื่อกลุ่มสารเคมีนะครับตัวที่เรียกว่าเป็นตัวเด่นที่พบว่ามันมีรายงานเรื่องของการทำให้เกิดผลทางสุขภาพนะครับก็คือตัว PFOS นะครับหรือว่า perfluorooctane sulfonic acid หรือว่าอีกตัวหนึ่งก็คือ PFOA perfluorooctanoic acid ซึ่ง2ตัวนี้ครับมันมีการศึกษามันเยอะแยะมากมายแล้วนะครับว่ามีความสัมพันธ์กับการก่อให้เกิดมะเร็งด้วยนะครับแล้วก็มีผลทางสุขภาพเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็สาร2ตัวนี้ใช้อยู่เยอะมากทั้งเรื่องของการนำไปเคลือบนะครับบรรจุภัณฑ์อาหารนะครับโดยเฉพาะ PFOA เนี่ยหรือว่า PFOS เนี่ยอาจจะมีการใส่ในพวกโฟมดับเพลิงพวกสิ่งทอกันน้ำต่างๆนะครับพวกโฟมดับเพลิงเนี่ยอาจจะเรียกว่าเข้าสู่ร่างกายโอกาสค่อนข้างน้อยหน่อยนะครับแต่ว่า PFOA ที่ผสมในพวกแบบเคลือบภาชนะบรรจุอาหารตัวเนี้ยมีโอกาสที่จะเข้าสู่ร่างกายได้มากโดยเฉพาะว่าถ้าอาหารที่บรรจุเนี่ยมันค่อนข้างจะมีไขมันสูงมีความร้อนนะครับตัว PFOA ที่มันเคลือบอยู่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเคลื่อนตัวจากตัวภาชนะเนี่ยลงสู่อาหารแล้วเราก็กินเข้าไปนะครับ
1: อันตรายนะคะผู้ฟังหลายๆท่านที่ต้องทานอาหารนอกบ้านใช่ไหมคะหรือแม้แต่การเข้ามาในบ้านแล้วนำบรรจุภัณฑ์เข้ามาที่อาจารย์บอกบางทีอาจจะฝังอยู่ในจุดไหนตรงไหนของบรรจุภัณฑ์ก็ได้ทีนี้ให้อาจารย์ช่วยให้ how to หน่อยว่าแล้วเราจะทำยังไงดีเจ้า PFAS แต่มันอยู่จุดไหนตรงไหนในชีวิตประจำวันของเรากันแน่แล้วเราจะหลีกเลี่ยงด้วยวิธีไหนคะอาจารย์
0: ครับครับก็จากที่เรียนไปตอนต้นว่าตัวแหล่งหลักละกันเนาะว่ามันน่าจะแฝงอยู่ในพวกภาชนะบรรจุอาหารนี่แหละนะครับให้นึกเลยว่ากล่องกระดาษอะไรที่มันใส่ทนความร้อนได้นะครับถ้วยกระดาษอะไรที่มันแลดูทนความร้อนได้แล้วก็น้ำไม่รั่วไม่ซึมเนี่ยให้ตั้งสมมติฐานไว้ก่อนเลยว่าอาจจะมีนะครับ พวกแม้กระทั่งแผ่นรองไก่ทอดเฟรนช์ฟรายพวกนี้ก็มีเหมือนกันนะครับพวกถุงห่อเฟรนช์ฟรายแฮมเบอร์เกอร์ต่างๆนะครับปัจจุบันนี้ผู้ผลิตก็หลายๆประเทศก็เริ่มมีการระมัดระวังมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนแต่อย่างที่บอกว่าตัว PFAS เนี่ยราคามันถูกแล้วก็คุณสมบัติมันค่อนข้างจะเนื่องจากมันเป็น forever นะครับคุณอุ๋มเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับใส่ลงไปทีนึงอ่ะมันอยู่ได้นานพวกแพ็กเกจพวกนี้มันไม่จำเป็นต้องคือเหมือนกับเชลไลฟ์มันอยู่ได้นานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของ cost effective มันก็เลยค่อนข้างจะคุ้มหลายท่านก็เลยผู้ประกอบการก็ยังคงบางคนก็ยังใส่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยจำเป็นจะต้องผู้บริโภคเองอาจจะต้องมีการระมัดระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงให้มากที่สุดเนาะอันดับที่สองอย่างที่เรียนไปก็คือพวกสารเคลือบนะครับคุกแวร์ที่เป็นพวกกระทะพวกหม้อต่างๆที่มันมีลักษณะนอนสติกเนี่ยก็มักจะมีนะครับเพราะนั้นการเลือกใช้ก็คงต้องระมัดระวังในแง่ที่ว่าถ้าเราเห็นเราใช้งานมาสักพักและตัวกระทะหรือตัวหม้อมันเริ่มมีรอยขูดขีดเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็คงต้องพิจารณาเปลี่ยนนะครับคงไม่ใช่ว่าเลิกใช้ไปเลยคือมันสามารถใช้ได้ครับเรียกว่าเพิ่งซื้อมาเนี่ยถ้าซื้อจากยี่ห้อที่มีคุณ

0: คุณภาพที่ค่อนข้างเชื่อถือได้เนาะไม่ใช่แบบอาจจะออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยที่ราคาอาจจะถูกหน่อยคือถ้าเกิดเลือกยี่ห้อที่มันค่อนข้างดีราคาอาจจะสูงนิดนึงอันนี้น่าจะปลอดภัยแล้วก็คอยสังเกตดูว่าตัวภาชนะมันไม่ได้มีจุดไหนชำรุดไม่ได้มีจุดไหนลอกหรือมีรอยขูดขีดเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับอีกแหล่งหนึ่งก็คือพวกเสื้อผ้านะครับคุณหนูมันจะเคยได้ยินว่าแบบมันเคยมีข่าวว่าพวกเสื้อผ้าจากประเทศไม่ระบุประเทศแล้วกันนะครับก็คือมีเสื้อผ้าที่มีการนําเข้ามานะครับซื้อทางออนไลน์กันเยอะๆเนี่ยเขาตรวจพบว่าเสื้อผ้าพวกนี้นะครับมันมีการใส่สารกลุ่ม PFAS เนี่ยค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ากระบวนการสเตนนิ่งการการทําสีนะครับการให้มันติดสีต่างๆบนเนื้อแฟบริกหรือว่าพวกเส้นใยเนี่ยมันอาจจะต้องใช้พวกสารเคมีเหล่านี้ประกอบเข้าไปด้วยนะครับทางหนึ่งก็คือถ้าเราซื้อเสื้อผ้ามาใหม่ๆเนี่ยไม่ควรนำมาใส่เลยนะครับก็คือควรซักก่อนนะครับอย่างน้อยซักสักหนึ่งครั้งก่อนนำมาใส่นะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณสารที่มันจะเข้าสู่ร่างกายได้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกกลุ่มเครื่องสำอางนะครับเครื่องสำอางต้องเรียกว่ากลุ่มเครื่องสำอางกันน้ำอ่ะหลายท่านอาจจะชอบพวกแบบเขาเรียกอะไรนะพวกมาสคาร่าหรืออะไรพวกที่มันเป็นกันน้ำเนี่ยครับมันก็มีการใส่สารเหล่านี้เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ถ้าท่านที่แต่งหน้าบ่อยก็เรียกว่าพยายามลดการใช้พวกเครื่องสำอางนะครับบางยี่ห้อเดี๋ยวนี้เขาอาจจะมีการเคลมว่าของเขาเนี่ยไม่มีสารเคมีอันตรายหรือว่าใช้เป็นพวกวีแกนหรือว่าลดการใช้พวกสารเครื่องสำอางที่มันกันน้ำอ่ะไม่คงไม่ใช้บ่อยก็คืออาจจะใช้ลักษณะเครื่องสำอางทั่วไปมากกว่านะครับก็อันนั้นจะเป็นภาพเรียกว่าภาพกว้างแล้วกันเนาะสำหรับความเสี่ยงที่เรามีโอกาสจะได้รับจากการบริโภคและการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับ
1: เห็นภาพชัดขึ้นแล้วนะคะว่ามันใกล้ตัวเรามากจริงๆอย่างเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดถึงเครื่องสำอางเนี่ยโอ้โหอยู่ติดดวงตาเลยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วหนึ่งนี้ให้อาจารย์พูดถึงว่าตัว PFAS เนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพอย่างไรส่วนผู้ฟังเองถ้ามีคำถามสงสัยเพิ่มเติมผู้ฟังฝากทิ้งไว้ที่ทางตามหมายเลขด้านหลังไมค์ของเราเนาะ02-218-3975-7นะคะวันนี้เราชวนผู้ฟังคุยกันเรื่อง PFAS ในชีวิตประจำวันว่าเราจะหลีกเลี่ยงหรือใช้ชีวิตร่วมกับมันเนี่ยได้ยังไงบ้างเจ้าสารเคมีตัวนี้นะคะส่งผลต่อสุขภาพอย่างไรบ้างคะอาจารย
0: ์ครับก็เรียกว่างานวิจัยตอนนี้มีเพิ่มมากขึ้นเยอะมากเลยนะครับผลต่อสุขภาพเนี่ยต้องเรียนว่ามันไม่ได้เกิดจากการสัมผัสแค่ครั้งเดียวนะครับมันต้องมาจากเรียกว่าการสะสมนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราคงไม่ได้มีโอกาสจะสัมผัสสารเหล่านี้ในปริมาณสูงหรอกเพราะว่ามันคงไม่มีใครตั้งใจใส่สารเหล่านั้นในผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งเยอะจนเกินไปเพราะฉะนั้นลักษณะการได้รับมันจะเป็นการสะสมต่อเนื่องและเนื่องจากว่าพอมันเข้ามาในร่างกายแล้วกระบวนการขับออกมันค่อนข้างช้านะครับมันก็เลยมีโอกาสสะสมจนเกิดพิษทีนี้ถามว่าแล้วมันเกิดผลอะไรกับร่างกายบ้างเนี่ยก็เรียกว่าเกิดหลายด้านเลยอันดับแรกคือเรื่องของระดับไขมันในเลือดนะครับอาจจะทำให้ระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายเพิ่มสูงขึ้นนะครับร่างกายในระดับเซลล์เนี่ยมันจะมีภาวะความเครียดมีการปลดปล่อยพวกแบบสารอนุมูลอิสระออกมานะครับซึ่งมันก็เป็นโหลดอันนึงที่ทำให้ร่างกายเนี่ยทั้งแก่เร็วด้วยแล้วก็เกิดความเสื่อมที่ระดับเซลล์ในอวัยวะภายในนะครับกลุ่มระบบในร่างกายอีกระบบหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเยอะก็คือพวกระบบคุ้มกันนะครับคือทำให้เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานได้น้อยลงก็ทำให้มีผลหลายด้านเลยก็เราจะติดเชื้อง่ายขึ้นนะครับอาจจะตอบสนองต่อวัคซีนที่เราฉีดเข้าไปได้น้อยลงไปด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากตัวสารเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความละลายในไขมันได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเข้าสู่ร่างกายมันมักจะไปถูกเก็บไว้ที่ตับนะเพราะตับเนี่ยเป็นแหล่งการเก็บสารเคมีนะครับหรือว่าสารใดๆที่มีคุณลักษณะละลายในไขมันได้ดีนะครับทีนี้พอมันไปเก็บอยู่ที่ตับเนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็ไปโหลดตับนะครับเป็นพิษต่อตับตับก็ต้องพยายามจะเมตาบอไลซ์หรือพยายามจะขับเอา PFAS ออกนะครับแต่อย่างที่บอกว่ามันยากมันก็จะสะสมอยู่แล้วทำให้เกิดความเสียหายที่เซลล์ตับนานๆเข้าก็อาจจะสัมพันธ์กับเรื่องของการเกิดมะเร

ได้นะครับเรื่องของฮอร์โมนแล้วก็ระบบต่อมไร้ท่อด้วยเช่นกันเขาก็พบว่าถ้าเด็กนะครับได้รับสารเหล่านี้ต่อเนื่องมันก็มีผลต่อเรื่องของระบบพัฒนาการของเด็กด้วยเช่นกันแล้วก็ที่กลัวที่สุดก็คงเป็นเรื่องของมะเร็งเนาะหลายมะเร็งนะครับได้รับการศึกษาแล้วว่ามีความสัมพันธ์โดยตรงกับสารพิษ

0: ายเนี่ยเป็นมะเร็งที่เรียกว่าเจอยากมากนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาพบว่ามันอาจจะมีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นนะครับก็การศึกษาทางระบาดวิทยาก็คงจะมีข้อมูลเพิ่มเติมแหละว่ามันสัมพันธ์กับปริมาณ PFAS ในเลือดของประชากรที่พบมะเร็งไตเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับก็แต่เรียกว่าข้อสังเกตเราเนี่ยรวมถึงการศึกษาที่มีณปัจจุบันเนี่ยครับก็ส่งผลนะครับให้เห็นได้ว่ามันมีผลเสียต่อสุขภาพในหลายด้านแล้วก็อย่างที่พวกเรากลัวกันที่สุดเลยก็คือเรื่องของมะเร็งนั่นเองนะครับ
1: อันนี้ต้องถามอาจารย์เพิ่มค่ะมีหูฟังฝากไว้นะคะว่าเนี่ยมันจะมีผลกับเราเนี่ยในระยะสั้นอันใกล้เลยไหมหรือในระยะยาวและยาวเนี่ยถึงกี่ปีคะอาจารย
0: ์ครับก็เรียกว่ามันยังไม่ได้มีการศึกษาชัดเจนนะครับว่ามันจะใช้เวลาระยะเวลาเท่าไหร่แต่ถ้าให้ประมาณคร่าวๆแล้วกันเนาะก็คือถ้าระดับ PFAS นะครับในเลือดที่มันสะสมเอาง่ายๆว่าถ้าค่าเฉลี่ยของปริมาณ PFAS ในเลือดของเราเนี่ยเกินค่ามาตรฐานคือเรียกว่าค่าที่เจอในประชากรทั่วไปนะครับก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะเกิดปัญหาทางสุขภาพได้แต่คิดว่ามันจะใช้หลักปีนะครับก็คือมันน่าจะต้องมีการสะสมเป็นลักษณะเป็นปีขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดเป็นมะเร็งเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วร่างกายเราเนี่ยมันก็มีกระบวนการต่อต้านอยู่ก็คือเนื่องจากอันดับแรกเนี่ยพอมันเข้าไปในเซลล์ใช่ไหมครับมันอาจจะทำให้เกิดพวกสารอนุมูลอิสระแต่ว่าร่างกายเราก็มีกลไกต่อต้านเหมือนกันก็คือเราอาจจะสร้างพวกเอนไซม์ที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ขึ้นมาเพิ่มมันก็เหมือนสู้กันไปเรื่อยๆครับแต่ทีนี้ในระหว่างที่เซลล์ร่างกายเราพยายามสู้เพื่อลดปัจจัยเหล่านี้เนี่ยถ้าเรายังคงได้รับสารเพิ่มเติมเข้ามาอีกเติมเข้ามาอีกประกอบกับการนำออกมันออกช้ามันก็เลยทำให้ปริมาณเนี่ยมันสะสมขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ตอบไวๆตอนนี้ก็คือว่ามันใช้เวลาเป็นปีครับแต่ว่าเราไม่รู้ไงว่าเราได้เริ่มรับสารตั้งแต่เมื่อไหร่ต้องเรียกว่าตั้งแต่เราโตขึ้นมาเนี่ยเราก็สัมผัสกับการใช้ภาชนะเหล่านี้หรือการบริโภคสารเหล่านี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เรียกว่าทุกท่านน่ะคงมีโอกาสได้สัมผัสมาเป็นปีแล้วแหละแต่ว่าบางช่วงมันอาจจะลดบางช่วงมันอาจจะเยอะบางช่วงมันอาจจะน้อยมันก็ทำให้ร่างกายเราสามารถที่จะพอจะดูแลตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าหลายท่านมีความกังวลนะครับหรือว่ามีปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับสุขภาพบางอย่างพวกมะเร็งบางชนิดเนี่ยการตรวจร่างกายก็เป็นอันหนึ่งที่อาจจะช่วยทำให้เราคลายกังวลได้ว่าเราไม่ได้มีอะไรผิดปกติเนาะแล้วสมมติว่าเราตรวจร่างกายแล้วไม่ได้เจออะไรที่น่ากังวลโอเคเราก็กลับมาดูแลเรื่องนี้เพิ่มขึ้นนะครับระมัดระวังเรื่องนี้ลดการสัมผัสต่อพวกสารเหล่านี้มากขึ้นนะครับ
1: เราคงจะต้องช่วยร่างกายอีกแรงนะคะคืออย่างที่อาจารย์เล่าแหละเนาะว่าอย่าปล่อยให้ร่างกายสู้อยู่ฝ่ายเดียว
0: ถ
1: ู
0: กต
1: ้
0: องเลยคร
1: ับ ค่ะเอาละค่ะด้วยเวลามีจำกัดนะคะให้อาจารย์ส่งท้ายหน่อยค่ะว่าแล้วเราจะลดการได้รับเจ้า PFAS เนี่ยได้ด้วยวิธีไหนได้บ้างค่ะอาจารย
0: ์ได้ครับก็เรียกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตนำเสนอเป็นวิธีที่ง่ายๆที่สุดอันดับแรกเลยนะครับก็คือว่าลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวนะครับง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าท่านสามารถที่จะนำภาชนะที่ท่านสามารถนำไปจากบ้านได้อาจจะเป็นพวกภาชนะแก้วนะครับหรือว่าภาชนะที่ปลอดภัยเนี่ยท่านนำไปแล้วก็ไปให้ร้านอาหารเนี่ยบรรจุกลับมาให้ท่านสมมติท่านไปซื้อข้าวที่โรงอาหารมาทานตอนเย็นนะครับท่านก็นำภาชนะไปเองเลยแล้วก็ไปให้เขาใส่นะอันนี้นอกจากจะป้องกันเรื่องของ PFAS แล้วยังลดขยะช่วยโลกอีกทางนึงด้วยนะครับแล้วก็ถ้าจำเป็นจริงๆจะต้องใช้กล่องที่มันเป็นกล่องแบบใช้แล้วทิ้งเนี่ยอย่างน้อยขั้นตอนที่ท่านจะก่อนอุ่นอาหารนะครับท่านถ่ายออกจากกล่องเนี่ยแล้วก็ใส่ในจานหรือว่าใส่ในภาชนะที่มันเรียกว่ามีโอกาสปนเปื้อนน้อยนะครับเป็นภาชนะกระเบื้องหรือแก้วนะครับแล้วก็ค่อยนำเข้าไมโครเวฟอย่านำเอาตัวกล่องเนี่ยใส่เข้าไปในไมโครเวฟโดยตรงนะครับพอนึกภาพว่ามันเจอกับความชื้นทั้งความมันในอาหารมาทั้งวันแล้วยังมาปิดท้ายด้วยการฮีทมันขึ้นมาอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เสี่ยงมากๆแนะนำว่าถ้าหยุดจำเป็นต้องใส่กล่องจริงๆก่อนอุ่นเนี่ยให้ถ่ายลงใส่ภาชนะก่อนนะครับแล้วก็ดูแลเครื่องครัวให้อยู่

0: ในสภาพที่ดีคอยตรวจสอบว่าพวกภาชนะต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีรอยขูดขีดหรือว่าไม่ได้มีรอยแตกที่น่าสัมผัสนะครับถ้าเจอก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ทันทีนะครับเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตนะครับที่ให้ข้อมูลถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวนี้บางยี่ห้อเขาจะระบุนะครับบอกว่าอาจจะปราศจากสารก่อมะเร็งเดี๋ยวนี้มันจะมีกล่องกระดาษหลายยี่ห้อเลยบางยี่ห้อระบุถึงขั้นว่าPFOA free อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือบอกชัดเจนว่า PFOA ก็คือเป็นหนึ่งในสารในกลุ่ม PFAS นะครับก็คือบอกว่าปลอดจากสารนี้เพราะฉะนั้นท่านก็อาจจะเลือกถ้าสามารถที่จะเลือกได้นะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะครับปัจจุบันเนี้ยจุฬาเราเองก็เริ่มมีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้นะครับทางจุฬาเองก็ทำงานร่วมกับทางผู้ประกอบการร้านอาหารในจุฬาด้วยนะครับในการที่ตอนนี้เราเริ่มและที่จะมองหาภาชนะที่เป็น PFAS free นะครับแล้วก็ร่วมกับทางสถาบันสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรากำลังร่วมกันพัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่ากล่องอาหารที่ใช้สารอื่นทดแทนซึ่งปลอดภัยต่อสุขภาพมากกว่าแต่ว่าน่าจะช่วยเรื่องของคุณสมบัติการกันน้ำกันน้ำมันได้ดีซึ่งอันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการวิจัยอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางจุฬาเองก็ตระหนักในสุขภาพของทั้งประชาคมแล้วก็ชุมชนข้างเคียงด้วยครับ
1: ดีใจกับทางผู้ฟังด้วยนะคะที่ยังมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเคียงข้างเรื่องของการลดเจ้าสารเคมีตัวนี้อย่างจริงจังค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรดร.ปรีดากรสุนหทานะคะจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันในวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย
0: ์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะหมดเวลาของคลินิก 101.5 วันนี้ลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้เจอกับคุณรันนะคะจะเป็นเรื่องใดมาติดตามกันอย่าลืมโหลดแอปฟังย้อนหลังติดกันไว้นะคะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรินุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54ปีพุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวรโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55ปีพุทธศักราช2542เป็นต้นในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลมณฑลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยอันมีชื่อเสียงของประเทศ

0: ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปีพุทธศักราช2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงได้เริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปีพุทธศักราช2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอนาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระราชดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการประทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอว์สคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งได้รับสมัครคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติ
1: สุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ
2: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสโมสรคูณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งอยู่กับอ้อมอารดาสุคนธสิทธิ์พร้อมทีมงานและแขกรับเชิญที่น่ารักของเราทุกท่านค่ะที่สละเวลามาร่วมแบ่งปันบอกเล่าเรื่องราวของความสุขเรื่องราวความประทับใจเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจรวมไปถึงกิจกรรมดีๆโครงการดีๆเยอะแยะมากมายที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในสโมสรคูณสุขแห่งนี้นะคะสำหรับสโมสรคูณสุขวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะมาพูดคุย ทำความรู้จัก

0: กับโครงการที่น่ารักน่ารักโครงการหนึ่งค่ะที่จังหวัดเพชรชบูรณ์จะเป็นโครงการอะไรนั้นไปคุยกันเลยดีกว่าในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมทำดี
0: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยรู้จักกับโครงการครูนางฟ้าซึ่งเป็นกลไกแก้ปัญหาสุขภาพจิตเยาวชนนะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการนวัตกรรมสังคมที่มีผลลัพธ์และพร้อมที่จะขยายผลนะคะในสังคมวงกว้างของสังคมไทยของเราค่ะไปพูดคุยทำความรู้จักกับโครงการนี้กันดีกว่าค่ะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้แพทย์หญิงดวงดาวศรียากูลรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อม
0: ขอบคุณมากมากค่ะคุณหมอที่สละเวลาให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวดีๆในสโมสรคุณสุขกับเรานะคะ
2: ค่ะยินดีค่ะพี่อ้อม
0: ค่ะซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีโอกาสได้รู้จักกับโครงการครูนางฟ้ากันไปครั้งหนึ่งเนาะสำหรับแฟนๆรายการสโมสรคุณสุขนะที่ติดตามมาโดยตลอดอาจจะคลับคล้ายคลับคลาแล้วคุณหมอช่วยมาแบ่งปันเรื่องราวของโครงการครูนางฟ้ากันไปครั้งหนึ่งนะคะแต่เส้นทางระยะเวลาที่ผ่านมามีการเติบโตนะคะเรียนรู้แล้วก็มีปัญหาอุปสรรคที่เข้ามานะบททดสอบเยอะแยะมากมายวันนี้ได้เติบโตขึ้นมาอีก1ปีแล้วเลยชวนคุณหมอมาคุยให้ฟังค่ะนะว่าเส้นทางการเติบโตของโครงการครูนางฟ้ามาถึงณวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างแต่ก่อนที่จะไปถึงการเติบโตที่มาถึงวันนี้อยากให้คุณหมอช่วยทวนให้ฟังสักนิดนึงว่าโครงการครูนางฟ้านั้นเกิดขึ้นได้ยังไงคะคุณหมอคะ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะก็เป็นเส้นทางเดินของกลุ่มคนเล็กๆที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็อาจจะรวมตั้งแต่ฝั่งของหมอทีมแพทย์พยาบาลนะคะงานสาธารณสุขนักจิตวิทยาแล้วก็คุณครูนะคะที่เราเจอปัญหาร่วมกันนะคะคือเรื่องของการดูแลเด็กนักเรียนค่ะเด็กนักเรียนในวัยสักประมาณวัยมัธยมค่ะตอนนั้นเนี่ยมัธยมกับอาชีวศึกษาก็เขาก็มีปัญหาตามวัยเขาอะนะคะแต่ว่าถ้าปลายทางของปัญหาเขาเรื่องพฤติกรรมอะไรของเขาตามภาษาวัยรุ่นเนี่ยก็อาจจะจบลงด้วยการใช้สารเสพติดหรือเป็นอุบัติเหตุอะไรบางอย่างของชีวิตหรือจะเป็นเรื่องของการมีภาวะซึมเศร้าจนกระทั่งไปกลายเป็นผู้ป่วยอะไรทำนองนั้นนะคะมันเริ่มต้นจากนั้นเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันจะดีกว่าไหมถ้ามันป้องกันได้เนี่ยจริงๆเรื่องเหล่านี้ก็น่าจะป้องกันได้นะก็เลยช่วยกันหาวิธีการค่ะจนกระทั่งเราได้วิธีการขึ้นมาอย่างเป็นเรียกว่าเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะใช้ในการปฏิบัติการมีของที่เป็นสื่อกลางให้คุณครูกับเด็กเขาคุยกันในเชิงจิตวิทยาแต่คุยกันเล่นสนุกได้คล้ายๆกับพี่อ้อมคล้ายๆกับเราไปสมมุติเราไปดูหมอเนาะหมอดูยิปซีอย่างเงี้ยไปเปิดไพ่ไปเล่นแล้วก็ได้พูดคุยระบายความรู้สึกระบายอารมณ์แต่อันเนี้ยเป็นเรื่องที่เราได้คิดแล้วช่วยกันให้คุณครูกับเด็กนักเรียนเนี่ยเขาหันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วก็คุณครูเข้าไปช่วยแก้ปัญหาโดยที่เด็กๆก็เปิดใจให้คุณครูรับรู้แล้วก็แก้ปัญหาร่วมกันคนไหนหนักกว่านั้นจริงครูไม่ไหวก็ส่งมาหาหมอแล้วเราก็ดูให้ว่าเอ๊ะควรจัดการยังไงแล้วค่อยส่งกลับไปหาคุณครูแล้วก็นักเรียนในโรงเรียนจากนั้นก็เข้าไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่ามาเส้นทางที่เป็นเรื่องของจิตวิทยาสังคมที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยปรับตัวเข้าหากันแล้วอยู่ร่วมกันอย่างสงบมีสันติภาพมีความสุขร่วมกันเห็นอกเห็นใจกันประมาณนี้ค่ะแล้วมันก็ได้ผลลัพธ์ดีด้วยนะคะพี่อ้อมสมมติว่าอย่างเด็กอยู่ในโรงเรียนต้นเทอมเนี่ยเราเจอเด็กสมมติว่า100คนเนี่ยเราเจอเด็กที่มีความรู้สึกเสี่ยงต่อการซึมเศร้ารู้สึกว่าแบบอยากรู้อยากลองจะใช้สารเสพ

0: ติดหรือบางคนเนี่ยหนักกว่านั้นก็คือทำร้ายตัวเองสักประมาณ30คนซึ่งอันนี้เป็นสถิติทั่วไปของสังคมไทยนะวันนี้แล้วเราก็ดูแลเขาด้วยกระบวนการที่เรามีอยู่ที่เรียกว่าเส้นทางครูนางฟ้าเนี่ยค่ะเทอมนึงเนี่ยปรากฏว่าเด็กที่มีปัญหาตอนต้นเทอมสัก30คนเนี่ยมันลดลงเหลือประมาณ6คนเด็กที่หนักๆก็เหลือแค่คนเดียวอย่างเงี้ยที่จะต้องดูแลต่อเนื่องประมาณเนี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่เราหาวิธีการได้แล้วเป็นวิธีการที่มีเครื่องไม้เครื่องมือเมื่อกี้ที่บอกว่าเหมือนไปดูหมอเราก็จะมีของเล่นนะถ้าชอบการ์ดในการสื่ออารมณ์ถ้าชอบเรื่องของไอ้พวกจะเรียกว่าอะไรดีเรื่องเล่า story telling หรือว่าจะเป็นของที่ช่วยในการจัดการอารมณ์ตัวเองทำความเข้าใจกับสิ่งสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตในรูปแบบใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยให้เขาจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกและความคิดได้เราก็ได้ขยายค่ะพี่อ้อมก็เติบโตอย่างที่พี่อ้อมว่าแต่จุดเริ่มต้นมันเป็นอย่างที่ว่าค่ะจากกลุ่มเล็กๆที่ช่วยกันทำ
1: ค่ะตอนนี้เติบโตมาถึงณปีนี้ขยายไปอย่างไรบ้างคะคุณหมอคะ
0: อ๋อก็เราก็ได้เรียกว่าได้พาร์ทเนอร์แล้วกันนะคะขยายไปจริงๆตอนนี้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการครูนางฟ้าก็ประมาณ200กว่าโรงเรียนแล้วทั่วประเทศค่ะ
1: ว้าว
0: แล้วก็มีคุณครูที่ผ่านการอบรมเรื่องจิตวิทยาสังคมที่ได้รู้จักเรื่องจิตวิทยาสังคมเนี่ยจำนวนก็ไม่น้อยกว่า500คนรวมถึงคนที่นำไปใช้จริงๆนะคะและใช้จนกระทั่งเกิดผลลัพธ์จริงเนี่ยก็เป็น100-200คนค่ะที่ใช้แบบจะเรียกไงดีเริ่มมีความเชี่ยวชาญและช่ำชองใช่คำนี้ละกันที่รู้จักเรื่องจิตวิทยาสังคมค่ะ
1: โอ้ดีจังเลยค่ะโห200กว่าโรงเรียนละโอ้แต่แสดงว่าสถานการณ์จริงๆนะคุณหมอสถานการณ์ของน้องๆจริงๆณปัจจุบันเนี่ยก
0: ็
1: คือยังมีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซึมเศร้าใช่ไหมคะในเรื่องของการหันไปใช้ไปพึ่งยาไปพึ่งสารเสพติดอะไรยังความเสี่ยงกันอยู่เยอะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะสถิติเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากสถิติของกรมสุขภาพจิตหรือแม้กระทั่งกับของทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยค่ะมันก็จะเจออยู่เรื่อยๆที่เจอว่าเด็กทำร้ายตัวเองเจอเรื่องของทะเลาะวิวาทแล้วอีกสถิตินึงก็ของกระทรวงยุติธรรมค่ะสถานพินิจอันนั้นก็จะเป็นค่อนข้างจะปลายทางในเชิงของบทลงโทษเนาะการควบคุมการกำกับอะไรแบบนั้นนะคะถ้าพูดถึงสถานการณ์มันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญที่จะเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้ในเชิงรักษาพยาบาลอย่างปลายทางของเราคือสาธารณสุขเนี่ยค่ะมันก็ต้องเจ็บป่วยก่อนเพราะว่ากว่าที่จะมาถึงเราเนี่ยเด็กวัยรุ่นเขาก็ไม่ได้พิสมัยที่จะเข้าโรงพยาบาลนะคะเขาถ้าไม่จำเป็นจริงเขาไม่มาเขาก็จะหาทางของเขาเองไปตามเพื่อนบ้างหรือยิ่งเดี๋ยวนี้นี่เข้าถึงพวกเทคโนโลยีเนาะโซเชียลทั้งหลายในนั้นเนี่ยเขาไปเจออะไรเนี่ยซึ่งถ้ามันกรองไม่ดีก็ไปเลยเงี้ยค่ะก็ทำให้สถานการณ์ค่อนข้างเรียกว่ามันรุนแรงมากขึ้นค่ะ
1: คือด้วยความที่ว่าในส่วนของสาธารณสุขเนี่ยจะเป็นปลายทางที
0: ่
1: รับทราบนะก็คือเด็กป่วยแล้วถึงจะมาถึงมือหมอซึ่งบางทีในระหว่างในขณะที่ระหว่างป่วยหรือว่าก่อนจะป่วยเนี่ยบางทีผู้ใหญ่รอบตัวคนรอบข้างไม่ทันได้สังเกตเพราะฉะนั้นกิจกรรมในส่วนของโครงการครูนางฟ้าเนี่ยที่มีนวัตกรรมต่างๆเนี่ยจะเป็นส่วนที่เข้าไปช่วยในการที่จะให้คุณครูและผู้ปกครองเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะสังเกตป้องกันได้ก่อนที่จะเกิดอาการป่วยขึ้นมาก่อน ซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าสังเก

0: ตและป้องกันได้มันก็จะไม่ป่วยใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ค่ะไอเราเองก็อยากเราอยากป้องกันนะคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากรับเรื่องหนักๆหรอกในกระทรวงสาธารณสุขเองเราก็มีแนวทางแล้วก็พยายามที่จะออกไปป้องกันนะคะพี่อ้อมแต่ว่าปัญหาของเราก็คือเจ้าหน้าที่เราเนี่ย
0: นักการเมืองเนาะ
1: ใช่แล้วก็ยิ่งถ้าเป็นฝั่งจิตเวชเลยเนี่ยนักถ
0: ้
1: าเป็นแพทย์จิตแพทย์อะจิตแพทย์เนี่ยทั้งประเทศมีหลัก 1,000 คนถ้าเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นมียิ่งน้อยใหญ่เลยหลักร้อยในขณะที่วัยรุ่นเรามีเป็นล้านหรือคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยโอ้โหมีเป็นหลัก10ล้านเนี่ยมันทำยังไงก็ทำไม่ทันอยากจะป้องกันยังไงก็เอาไม่อยู่เพราะว่าเราก็มีกำลังน้อยเราแต่ว่าเรารู้ค่ะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยอยากทำดีและเขามีกำลังเขาเข้าถึงจะเปิดใจกันยังไงว่าอ๋อมันเป็นจุดประเด็นแบบนี้นะแล้วก็ไปแก้แบบนี้นะก็สามารถที่จะเคลียร์ได้นะคะก็เป็นการปิดช่องว่างของระบบที่มีอยู่ในสังคมเราอะค่ะ
0: ค่ะนอกจากการเติบโตในแง่ของเครือข่ายที่เข้ามาร่วมกันแล้วเนี่ยค่ะในแง่ของแนวทางการปฏิบัติหรือนวัตกรรมเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยค่ะมีการพัฒนาปรับปรุงเติบโตขึ้นไปยังไงด้วยไหมคะคุณหมอคะ
1: มีอะไรดีๆเยอะแยะเลยค่ะตอนนี้เรามีเป็นเรียกว่าเป็นบ็อกเซตค่ะพี่อ้อมส่วนหนึ่งนะอันนี้ลงมือปฏิบัติสัมผัสได้เรามีตัวยกตัวอย่างเนาะตุ๊กตุ่นตุ๊กตาหรือบอร์ดอารมณ์ให้วัดอารมณ์ระดับอารมณ์ว่าอยู่โซนไหนเป็นมูดมิเตอร์ที่ใช้สำหรับคนทั่วไปหรือใช้สำหรับเด็กที่อยู่ตามต่างจังหวัดก็สามารถที่จะใช้ได้ไม่มีเรียกว่าไม่มีอุปสรรคในเชิงภาษาไม่มีอุปสรรคในเรื่องของใดใดทั้งสิ้นสามารถที่จะใช้ได้แล้วก็มีเราแปลงจากสิ่งที่เรียกว่ายากๆในเชิงการแพทย์เรื่องจิตวิทยาที่ซับซ้อนมันจะต้องมีหลายสเต็ปของการเคลียร์ความคิดตัวกระตุ้นเนี่ยเราแปลงให้มันง่ายขึ้นมาเป็นใบงานอย่างง่ายที่มองแล้วก็อาจจะมีสื่อพูดนิดหน่อยว่าอันนี้คืออะไรแล้วทำให้เขารู้สึกว่าอ๋อจริงๆแล้วคุณค่าของตัวเองนี่ก็มีตั้งหลายอย่างนี่นาหรือมีตัวแบบวัดว่ามุมมองของเขาจริงสิ่งที่อยู่รอบตัวหลายๆด้านของเขาไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเรื่องเพื่อนสังคมโรงเรียนเอ๊ะจริงมีมิติต่างๆเหล่านี้มันมีดีนะคะแนนยังเป็นบวกอยู่นะคุณค่าเหล่านี้เยอะแล้วช่วยเสริมตัวเขาสนับสนุนเขาชีวิตไม่ได้แย่ไปทุกด้านนี่นาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือเป็นใบเวิร์กชีตหรือแม้กระทั่งไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ตุ๊กตานิ่มๆสักตัวช่วยในการ อบอุ้มประคับประคองอารมณ์อย่างเงี้ยค่ะเรามีเป็นบ็อกเซตแล้วเราก็สร้างอีกเพราะปีที่แล้วเนี่ยเราไปได้ร่วมมือกันกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์มาต้องอันนี้ต้องrecognizeเขาที่จังหวัดเลยก็ได้สร้างขึ้นมาแล้วก็ที่นู่นเนี่ยเขาทำเป็นนโยบายกระทรวงของทางศึกษาด้วยนะคะสำหรับกลุ่มการศึกษาพิเศษว่าให้มีห้องเวทมนต์เป็นเมจิกรูมที่เด็กเข้าไปแล้วมันคือพื้นที่ที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอ้มหัศจรรย์แล้วทำให้เขาผ่อนคลายเป็นเมจิกรูมแล้วที่นั่นเนี่ยเขาจะเป็นโรงเรียนที่อยู่24ชั่วโมงคือโรงเรียนประจำแต่ละจุดมีหอพักแต่หอพักเยอะมากก็จะสร้างเมจิกรูมทั้งหมดไม่ได้ก็มีเครื่องมือที่เอาไปเปิดปุ๊บมันกลายเป็นเมจิกคอร์เนอร์หรือคำดาวคอร์เนอร์ทำให้รู้สึกว่ามีมุมที่เขาจะเข้าไปแล้วมันปลอดภัยสำหรับเขานะคะปีที่แล้วเราก็สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวช่วยแล้วก็ได้ทำวิจัยด้วยค่ะย่อมมีแหล่งทุนที่มาตรฐานเลยสำนักวิจัยระบบสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขนี่แหละค่ะให้ทำวิจัยดูซิว่าประสิทธิผลของมันเป็นยังไงซึ่งเราพรูฟแล้วว่าโอ้ถ้าทำตามสเต็ปของการดูแลถ้าคนที่เสี่ยงไม่เยอะทำกิจกรรมสักประมาณ3ครั้ง4ครั้งเขาก็เห็นคุณค่าของตัวเองละถ้าเป็นคนที่กลุ่มเสี่ยงปานกลางซึ่งอันเนี้ยได้ผลลัพธ์ดี

0: ที่สุดแล้วเด็กส่วนใหญ่ก็เราจะเจอช่วงวัยรุ่นหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงปานกลางเยอะเขาก็สามารถที่จะเทิร์นกลับมาเป็นกลุ่มที่ความรุนแรงน้อยลงได้อันนี้ 70% กลับมาเป็นแบบนี้เลยเนี่ยค่ะปีที่แล้วเราก็ทำแบบนี้แล้วก็ได้ขยายไปตามโรงเรียนที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทางโรงพยาบาลชุมชนหรือกลุ่มที่ได้รับทุนจากมูลนิธิยุวพัฒน์อย่างเงี้ยค่ะก็ได้ขยายไปทั่วค่ะ
1: โอ้น่าสนใจน่าสนุกด้วยฟังแล้วก็รู้สึกสนุกไปด้วยนะเออนะถ้าเกิดคุณผู้ฟังสนใจเรื่องราวของ boxes เนาะเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงเนี่ยห้อง magic room หรือว่ามุม magic corner ต่างๆเหล่านี้ค่ะจะไปหาข้อมูลหรือว่าจะมีโอกาสขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆแบบนี้หรือร่วมเข้าร่วมโครงการได้ช่องทางไหนยังไงบ้างหรือเปล่าคะ
0: ติดต่อไปได้นะคะก็เรามี Facebook ค่ะหรือถ้าเอาเร็วๆเลยเนาะถ้าสามารถติดต่อเข้าไปมีตั้งแต่อันที่1มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาตินะคะก็ค้นดูในจริงๆเปิดใน Google เลยค่ะเจอแน่นอนนะคะที่นี่เป็นที่ที่1นะคะที่ที่2นะคะที่ที่2ก็เรามีสถาบันที่อยู่ภายใต้มูลนิธินะคะซึ่งเรามี Facebook นะคะชื่อว่าสถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมนะคะก็สามารถเซิร์ชได้ Facebook ของเรานะคะก็เข้าไปดูนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะติดต่อเข้าไปที่นั่นนะคะเพื่อที่จะดูว่าดูรายละเอียดหรือถ้าโรงเรียนไหนสนใจนะคะก็ติดต่อไปได้ที่นั่นเพราะว่าจะมีน้องๆมีทีมงานมีนักจิตวิทยานะคะที่จะให้คำแนะนำได้ค่ะ
1: นะคะก็เป็นช่องทางให้ติดต่อไปได้นะคะคิดอะไรไม่ออกค่ะเข้าไปใน Google เลยนะคะคุณผู้ฟังนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โครงการครูนางฟ้าทุกอย่างจะขึ้นมาให้คุณผู้ฟังได้นะคะช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมูลนิธินะคะสาธารณสุขแห่งชาติหรือว่ามสช.เนี่ยค่ะนะก็จะมีช่องทางติดต่อนะเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เข้าไปดูรายละเอียดไปดูข้อมูลกันก่อนค่ะนะคะว่าเอ๊ะเขาเป็นอะไรยังไงเนาะฟังแล้วอาจจะจำได้ไม่หมดเข้าไปดูรายละเอียดมีช่องทางให้ติดต่อสอบถามนะคะในเรื่องราวของโครงการต่างๆด้วยนะคะโอ้วันนี้ดีมากเลยค่ะคุณหมอนะคะแล้วก็เชื่อว่างานโครงการต่างๆแบบนี้จะมีการทำข้อมูลเก็บวิจัยทำสถิติเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีสถิติมีข้อมูลอะไรใหม่ๆเนี่ยต้องเชิญคุณหมอมาร่วมแบ่งปันกันอีกนะคะในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากค่ะได้ค่ะอีก
0: ขออนุญาต
1: ยังได้อยู
0: ่
1: ได้เลย
0: อยากถ้าอยากจะดูรายละเอียดที่มันลึกเข้าไปในเรื่องของโปรแกรมต่างๆเนี่ยนะคะก็ Facebook สถาบันนะคะสถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมนะคะใช้ชื่อนี้แล้วได้หมดทุกอย่างเลยค่ะ
1: สถาบันพัฒนาระบบสุขภาพองค์รวม
0: ชื่อยาวหน่อยระบบบริการสุขภาพองค์รวมค่ะ
1: ระบบบริการสุขภาพองค์รวมนะคะทวนกันอีกทีนะคะคุณผู้ฟังนะคะเข้าไปที่ Facebook สถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมนะคะก็จะมีรายละเอียดต่างๆที่จะบอกกับคุณผู้ฟังนะโดยเฉพาะเรื่องของโครงการที่เกี่ยวกับสุขภาพต่างๆและโครงการครูนางฟ้านี่ด้วยนะคะเข้าไปได้เลยนะคะไม่ใช่แค่โครงการนี้ที่น่าสนใจยังมีอีกหลายเรื่องราวหลายโครงการที่น่าสนใจแต่หนึ่งในนั้นก็คือโครงการที่เราคุยกันในวันนี้นั่นคือครูนางฟ้าเข้าไปดูได้นะคะที่เพจ Facebook สถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมค่ะนี่ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆพร้อมกับช่องทางต่างๆที่แนะนำมาให้เครื่องไม้เครื่องมือที่จะช่วยดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนของเรานั้นกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงกับโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของสุขภาวะทางจิตใจสำคัญมากทีเดียวนะคะนี้ขอบคุณค่ะแพทย์หญิงดวงดาวศรียากูลรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณหมอ
0: ค่ะขอบคุณมาเช่นกันค่ะ
1: ขอบคุณค่ะช่วงหน้าบอกเล่าข่าวสังคมกันนะคะ
2: ช่วง บอกเล่าข่าวสังคม

0: บอกแล้วค่ะสังคมวันนี้มีข่าวมาฝากกันค่ะออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยบางจากและ BCPG คว้ารางวัลระดับภูมิภาคเอเชียเอเชีย Responsible Enterprise Awards AREA Area 2026สาขา Social Empowerment กลุ่มบริษัทบางจากได้รับรางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย Responsible Enterprise Awards AREA Area 2026สาขา Social Empowerment จากออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เป็นการร่วมลงทุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบริษัท BCPG จำกัดมหาชนเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้เทคโนโลยีและศักยภาพของกลุ่มบริษัทบางจากเข้ากับเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรและเกษตรกรทั่วประเทศผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดเกษตรกรรมคาร์บอนต่ำนวัตกรรมชีวภาพและการสร้างช่องทางตลาดให้กับผลผลิตของชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะนางไกลตาณทลางรองกรรมการผู้จัดการใหญ่งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและกรรมการออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคมพร้อมกับนายระวีบุญสินสุขประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท BCPG จำกัดมหาชนและนายชาญวิทย์ตรังอดิสัยกุลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการลงทุนบริษัท BCPG จำกัดมหาชนกรรมการออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคมและนางสาวสสมนสุพุทธมงคลผู้จัดการอาวุโสโครงการเพื่อสังคมบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและผู้จัดการออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคมรวมทั้งทีมงานจากบางจากและ BCPG ร่วมรับรางวัลดังกล่าวซึ่งจัดโดย Enterprise Asia เพื่อยกย่ององค์กรในภูมิภาคเอเชียที่มีความโดดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคมได้รับการยอมรับจากการพัฒนาโมเดลการสร้างคุณค่าร่วมที่เชื่อมโยงความเชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัทบางจากกับเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำค่ะสำหรับภารกิจหลักของออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคมคือการขับเคลื่อนเครือข่ายสหกรณ์ลดโลกร้อนสนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่สหกรณ์การเกษตรเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและลดต้นทุนด้านพลังงานเสริมด้วยการส่งเสริมเกษตรกรรมคาร์บอนต่ำผ่านโครงการข้าวลดโลกร้อนไทยไรซ์นามาและลดเผาเบาฝุ่นที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อลดการเผาในที่โล่งลดปัญหา PM 2.5 และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินค่ะออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานในกลุ่มบริษัทบางจากที่สะท้อนแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างคุณค่าให้กับสังคมโดยผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาควิชาการภาคธุรกิจและชุมชนเพื่อส่งเสริมศักยภาพของสหกรณ์การเกษตรลดต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำพร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวค่ะหมดเวลาของสโมสรคืนสุขวันนี้กันแล้วนะคะเราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สโมสรคืนสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Jula Radio Plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟัง Jula Radio Plus
1: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
2: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS นะคะรายการของเราค่ะนอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วนะคะยังสามารถรับฟังได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยวันนี้อยู่กับคุณอทิพย์สมนต์ รังสุนทรและดิฉันจารุพรโอภารัตน์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องราวจะใช้คำว่าเป็นการเก็บตกก็ได้เนาะแต่จริงๆอ่ะในบ้านเราก็ยังคงเป็นข่าวอยู่ตั้งแต่ทั้งสัปดาห์นี้เลยก็ว่าได้ก็คือพูดไปคุณผู้ฟังก็น่าจะออกกันแล้วล่ะก็คือเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวก็สักช่วงคืนวันอาทิตย์ข้ามเข้าคืนวันจันทร์เนาะก็เป็นข่าวใหญ่ตอนนี้ก็จำนวนผู้เสียชีวิตก็อยู่ที่ไม่ต่ำกว่า30คนแล้วนะคะคือที่จะชวนมาพูดเหมือนจะเป็นพูดถึงเรื่องของการถอดบทเรียนดีกว่าคุณผู้ฟังบอกอีกแล้วคือมันเป็นคำที่ไม่ว่าในบ้านเราอ่ะคือมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่เหตุการณ์นี้เนา
4: ะ
3: ทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็จะมีคำว่าถอดบทเรียนหรือบางทีเป็นเหตุที่เกิดขึ้นกับในต่างประเทศบ้านเราก็จะไปถอดบทเรียนเขากันนะถอดแล้วก็เท่านั้นเลยนะ
4: คือหลายเหตุการณ
3: ์
4: เกิดขึ้นไปแล้วถอดบทเรียนแล้วแต่ก็ในเวลาต่อมาสักระยะหนึ่งก็ยังเกิดเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายกันอีก
3: คือสุดท้ายมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยที่เราเห็นข่าวกันไปตอนนั้นก็ถอดบทเรียนกันแล้วแล้วก็กลับมาเกิดคือเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในบ้านเราแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกของโลกเราด้วยนะคะหลายๆประเทศเนี่ยนอกจากบ้านเราแล้วก็ยังมีหลายประเทศที่เขาก็เผชิญเหตุการณ์แบบเนี้ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นเดียวกันแต่ก็ต้องยอมรับว่าแม้จะเกิดขึ้นมานับครั้งไม่ถ้วนสุดท้ายโลกของเราก็ยังคงเห็นเหตุร้ายแบบนี้เนี่ยวนเวียนเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆพอเวลาเกิดขึ้นแน่นอนอ่ะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บหลักฐานเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนหาคนที่ต้องมารับผิดชอบจบท้ายด้วยอะไรข่าวที่ก็เงียบหายไป
4: ค่ะ
3: หายเข้ากลีบเมฆไปเลยแล้วสุดท้ายก็ทำให้เกิดคำถามตามมาว่าหรือว่าจริงๆแล้วโลกของเราคือเจ็บไม่จำกับเหตุการณ์แบบนี้เข้าใจไห
4: ม
3: เพราะแต่ละครั้งมันเกิดความสูญเสียที่แบบจริงๆก็เป็นบทเรียนครั้งสำคัญได้แต่คือมันก็ยังเกิดขึ้นอีกนะคะ
4: ค่ะ
3: ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าไม่ใช่แค่บ้านเราพอเกิดเหตุแบบนี้ก็จะมานั่งถอดบทเรียนกันหลายประเทศทั่วโลกก็ทำแบบนี้เหมือนกันแต่ก็ยังไม่วายที่เราจะเห็นเหตุการณ์แบบนี้วนกลับมาเจอแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะซึ่งก็คือจริงๆต้องบอกว่าอุบัติเหตุเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงเช่นนี้เนี่ยถือว่าไม่ใช่อุบัติเหตุที่เราไม่สามารถคาดถึงได
4: ้
3: คือมันเป็นเหตุร้ายที่เราสามารถคาดการและก็ป้องกันได
4: ้เพราะอย่างหลายๆร้านรวมถึงสถานที่ต่าง
3: ๆ
4: คือเวลาสร้างเวลาออกแบบก็ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับตรงนี้ไว้แล้วอย
3: ่
4: างเช่นร้านก็จะมีป้ายแบบทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินแบบเนี้ย
3: ถูกคืออุปกรณ์ในร้านเอ่ยได้มาตรฐานไหมอะไรไหมคือมันเป็นเหตุที่เราสามารถอาจจะเกิดวันนึงอาจจะเกิดเหตุขึ้นมาได้แต่เราสามารถลดความสูญเสียได้ไงป้องกันเพื่อลดความสูญเสียนะคะเอาง่ายๆเอาแค่ปีนี้ดีกว่าแค่เปิดต้นปีมาจำได้เลยดิฉันจำได้เหตุสุดสะเทือนขวัญเกิดขึ้นเป็นเหตุไฟไหม้บาร์ที่สกีรีสอร์ทในสวิตเซอร์แลนด
4: ์
3: ตอนนั้นก็เวลาประมาณ 1:30 ของวันที่1มกราคมเลยนะคะตอนนั้นก็มีผู้เสียชีวิตมากกว่า40คนแล้วก็บาดเจ็บอีกประมาณมากกว่า100คน115คนประมาณ
4: ค่ะ
3: คือตัวเลขก็เยอะมากแล้วคือพอมันเกิดคืนแบบคืนที่ทุกคนไปปาร์ตี้เขาดาวกันอ่ะทุกคนก็เลยแบบโห
4: เป็นแห่งการเฉลิมฉลองอ่ะ

0: นึกถึงเหตุตอนนั้นบ้านเราเหมือนกันซานติก้าผับ
1: ค่ะ
0: คล้ายกันเลยแล้วบ้านเราตอนนั้นถ้าดิฉันจำไม่ผิดก็คือ60กว่าคนนะที่เสียชีวิตไปเหตุการณ์มันก็อย่างเงี้ยคือคล้ายกันเกิดในช่วงเวลาที่มันอาจจะเป็นช่วงที่แบบคนปาร์ตี้หรือก็เป็นช่วงปกติแต่มันก็ยังคงเกิดเหตุแบบนี้อย่างตอนที่เกิดเหตุไฟไหม้บาร์ที่สกีรีสอร์ทในสวิตเซอร์แลนด์นะคะสาเหตุก็คือเกิดมาจากไฟเย็นที่มันปักอยู่ในขวดแชมเปญซึ่งลูกค้าในภาพในคลิปที่ฉันยังจำได้เลยเหมือนเขาแบบเหมือนขี่คออีกคนนึงอยู่ปะแล้วก็ยกขวดแชมเปญขึ้นไปสูงไอ้ประกายไฟอยู่ข้างบนนะคะมันก็เลยเหมือนแบบไปติดกับวัสดุกันเสียงด้านบนจนเกิดไฟไหม
1: ้ค่ะ
0: ผู้คนก็แออัดกันอยู่ภายในงานก็เลยทำให้การหนีจากเพลิงที่ลุกไหม้อย่างรวดเร็วเนี่ยก็เป็นไปได้ยากซึ่งถ้าเกิดว่าย้อนไปเลยนะคะแบบโลกของเราจริงๆเผชิญกับเรื่องแบบนี้มานับครั้งไม่ถ้วนแล้วแต่ครั้งที่ร้ายแรงแล้วก็มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนับตั้งแต่ในอดีตเลยก็คือเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่โคโคนัทโกรฟในบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐเมื่อปี1942ครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นทำให้มีผู้เสียชีวิตอยู่ที่492คนเกือบ500คนอะ
1: เยอะมาก
0: ใช่ คือต้นเพลิงเนี่ยเริ่มมาจากเหล้าชั้นใต้ดินค่ะก่อนที่ไฟมันจะค่อยๆแบบลุกลามขึ้นไปข้างบนอย่างรวดเร็วแล้วพอมันเกิดไฟแบบนั้นอะคนข้างในเขาก็แบบหนีกันจ้าละวันเลยแต่ด้วยมันมีเป็นอุปสรรคหนึ่งของการหนีไฟก็คือรูปแบบประตูของทางร้านเนี้ยมันเป็นแบบหมุนคุณนึกออกมาที่มันจะเป็นประตูใหญ่ๆแล้วคนต้องหมุนแล้วก
1: ็ที่ต่างประเทศ
0: ใช่
1: นิยมใช้กัน
0: หรือตามโรงแรมบางที่บ้านเราก็มีเหมือนกันคือมันเป็นหมุนแบบนั้นอะพอคนจำนวนมากๆพยายามผลักเพื่อหนีเอาชีวิตรอดคุณคิดดู
1: แล้วต่างคนอาจจะต่าง
0: ใช่
1: แบบคนละทิศคนละทางไง
0: ถูก
1: ไม่เปิดสักทีเลย
0: ประตูมันก็ติดมันก็ขัดแล้วมันก็ไม่สามารถหมุนได้อะรวมถึงบางคนพอไปอัดอะฝั่งนี้จะดันแต่มันติดอีกคนอีกฝั่งน
1: ึ
0: งมันก็ดันไม่ออกก็กลายเป็นว่ากลายเป็นเหมือนทางแบบทางตันไปอีกทางหนึ่งเลยเหมือนกันก็เลยทำให้มีผู้เสียชีวิตมากบริเวณประตูแบบนี้เหมือนกันซึ่งเหตุไฟไหม้ครั้งนี้เขายังถือเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารเดี่ยวที่ร้ายแรงที่สุดเป็นอันดับ3ในสหรัฐด้วยนะคะรองลงมาก็คือเหตุไฟไหม้เป็นศูนย์การค้าลั่วหยางในมณฑลเหอหนานของจีนอันเนี้ยเกิดขึ้นเมื่อวันคริสต์มาสปี2000เลยต้นเพลิงเกิดจากการเชื่อมโลหะระหว่างการปรับปรุงอาคารชั้น2แล้วก็ชั้น3โดยมันเกิดประกายไฟค่ะกระเด็นไปติดวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายเปลวไฟแล้วก็ควันพิษก็เลยพวยพุ่งแล้วก็ลุกลามอย่างรวดเร็วประเด็นคือมันลามไปยังชั้น4ซึ่งชั้น4น่ะเปิดเป็นสถานบันเทิงแล้วก็ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงเนี่ยเนื่องมาจากอาคารหลังเนี้ยไม่มีระบบป้องกันอัคคีภัยที่ได้มาตรฐาน
1: อ
0: ีกทั้งทางหนีไฟเนี่ยมันยังถูกปิดกั้นอีกด้วย
1: นี่ไง
0: มันก็เป็นเรื่องแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นเรื่องที่ทุกคนมันมีอยู่ไม่กี่ปัจจัยไม่กี่ประเด็นที่แบบพอเปิดหงายไพ่ออกมามันก็อ้าวอันนี้อีกแล้วอันนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเกิดว่านับกันอ่ะอันแรกอย่างที่ดิฉันบอกไปมันก็โคนัทโกรฟปี1942ที่สหรัฐนะคะอันนั้นก็คือผู้เสียชีวิตเยอะที่สุดเลยที่แบบในเหตุไฟไหม้สถานบันเทิงอันนั้นก็เกือบ500คนลองมาก็ลั่วหยางช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ปี2000อันนี้เสียชีวิตไปประมาณ309คนเหมือนกันคือดิฉันพยายามหาว่าเขามีการแยกชัดเจนไหมว่าเป็นผู้ที่เสียชีวิตที่อยู่ภายในสถานบันเทิงกับผู้เสียชีวิตที่เหมือนแบบอาจจะมาเดินอยู่ในช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นั้นแต่คือยังเจอตัวเลขที่แยกแยะได้ไม่ชัดแต่ส่วนใหญ่อะเขาจะรวมกันไปเลยว่าอันเนี้ยนับเป็นผู้เสียชีวิตในสถานบันเทิงจากครั้งนั้นก็เลยได้เป็นอันดับ2ร้ายแรงเป็นอันดับที่2ของโลกนะคะส่วนอันดับที่3เกิดขึ้นที่คิสค่ะเป็นชื่อแบบชื่อสถานบันเทิงนะคะที่บราซิลปี2013เสียชีวิตไป242คนอันดับ4คือริทึมคลับค่ะปี1940เกิดขึ้นที่สหรัฐอันนี้เสียชีวิตไป209คนรองมาดิฉันต้องขออภัยอันเนี้ยอ่านได้ยากมาก
1: ค่ะ
0: น่าจะเป็นโครมันยอนที่โครมันยอนรีพับลิก2004ที่อาร์เจนตินาอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะพอดีเป็นภาษาท้องถิ่นนิดนึงเสียชีวิตไปเนี่ย194คนคือแต่ละที่คือหลายร้อยคนทั้งนั้นอันนี้คือแค่5อันดับแรกนะคะจริงๆถ้า10อันดับแรกก็ยังติดหลักร้อยคนอยู่ดีนอกจากนี้จริงๆยังเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงเช่นนี้ในอีกหลายจุดทั่วโลกแล้วก็หลายๆครั้งอย่างที่ดิฉันบอกไปก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตนับร้อยคนซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เกิดแ

0: ะทุกปีสังเกตดู
1: ค่ะ
0: บางปีเนี่ยเกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยหลายครั้งเว้นแต่ถ้าเว้นจริงๆเลยนะคะก็คือในช่วงโควิด19ก็คือมีมาตรการล็อกดาวน์ก็ทำให้เราจะไม่ได้เห็นเหตุการณ์เช่นนี้เพราะว่าผู้คนออกไปไหนไม่ได้แม้กระทั่งในพื้นที่ที่ไม่ได้แออัดก็ยังไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยแบบเปิดให้คนเข้าไปใช้บริการอะไรกันอยู่แล้วส่วนถ้าถามถึงเรื่องสาเหตุเอาจริงๆแม้จะเกิดขึ้นต่างที่ต่างวัฒนธรรมเนี่ยเกิดขึ้นคนละทวีปเลยวัฒนธรรมก็ไม่เหมือนกันแต่ปัจจัยถ้าสังเกตดูปัจจัยที่ทำให้เกิดความสูญเสียเช่นนี้มีจุดร่วมที่คล้ายกันอยู่เสมอก็ง่ายๆเลยอะหลักๆเลยหนีไม่พ้นการใช้อุปกรณ์สร้างแสงสีอย่างผูกไฟ
1: อ
0: ย่างที่ดิฉันพูดไปที่บาร์ที่สกีรีสอร์ทที่สวิตเซอร์แลนด์ก็พกไฟเย็นเนาะหรืออย่างบางทีก็แบบเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอะเอฟเฟกต์เปลวไฟหรือว่าพลุไฟที่ใช้ในอาคารบางทีก็แบบจุดปึ้งเพิ่มแสงสีเพิ่มความเมามัน
1: แต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้กันแม่เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นของที่แบบไม่น่าจะอันตรายขนาดนั้นด้วยอ
0: ่
1: ะดิฉันว่าส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเป็นของที่ทำมาเพื่อแบบเอามาปาร์ตี้กันอย่างเงี้ย
0: ใช
1: ่ด้วยบรรยากาศด้วยอะไรด้วยอ
0: ่
1: ะหลายๆคนก็ยังใช้กันอยู
0: ่แต่ก็มันก็ถือเป็นประกายเพลิงที่ค่อนข้างเป็นชั้นดีเลยนะคะที่พร้อมจะสร้างความเสียหายได้ทุกเมื่อประกอบกับถ้าเกิดว่าคุณใช้ในสถานที่ที่มันแบบเพดานเตี้ยอย่างเงี้ย
1: โอ้ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้มันก็เสี่ยงเพิ่มมากขึ้นอีกปัจจัยหนึ่งก็คือถ้าภายในร้านตกแต่งด้วยวัสดุที่ติดไฟง่ายเนี่ยเรียบร้อย
1: อ
0: ันนี้พอประกายไฟถ้ามันไปติดแล้ววัสดุอันนั้นเนี่ยมันไม่ได้สร้างมาเพื่อการแบบกันการลามไฟอ่ะมันก็จะกลายเป็นแบบเชื้อเพลิงชั้นดีอ่ะก็ทำให้ไฟลุกลามได้อย่างรวดเร็วแล้วพอมันไม่ใช่ของที่คุณภาพดีมันจะกลายเป็นว่าจากที่จะช่วยป้องกันการลามไฟไอ้พวกเนี้ยมันจะเกิดไฟไหม้ง่ายมากแล้วตามมาด้วยควันพิษซึ่งหลายเหตุการณ์ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่ได้เสียชีวิตจากการถูกไฟคลอกไฟไหม้โดยตรง
1: ค่ะ
0: เสียชีวิตจากการสูดดมควันแตกตื่นเบียดเสียดกันขณะหลบหนีอย่างเอาจริงถ้าเกิดว่ายกเคสในบ้านเราที่เพิ่งเกิดขึ้นก็ไม่มีคนไหนที่เสียชีวิตคือสภาพของผู้เสียชีวิตไม่มีคนไหนที่ถูกไฟคลอกเลยนะที่เจ้าหน้าที่ออกมาบอกกันก็คือส่วนใหญ่ก็คือเสียชีวิตเพราะว่าสูดดมควันเข้าไปแล้วก็หมดสติแล้วก็เสียชีวิตคือมันเป็นเหตุการณ์ลักษณะนี้นะคะแล้วก็ถ้าเมื่อหากมีทางหนีไฟหรือว่าป้ายบอกทางที่ไม่ชัดเจนหรือว่าทางแบบเหล่านี้ที่มันสำคัญเนี่ยถูกกีดขวางก็ยิ่งทำให้อัตราการสูญเสียเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างง่ายดายเลย
1: ค่ะ
0: นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของผู้คนที่เกินความจุก็อาจจะทำให้การรับมือกับเหตุเช่นนี้เป็นไปได้ยากนึกออกมาจากปกติเราคิดว่าร้านค้าเราเนี่ยจะรองรับลูกค้าได้เต็มที่เนี่ย200คน
1: แต่พอถึงเวลาจริงๆถ้าแบบลูกค้าทยอยมา
0: หลายอะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่ได้มีการนับ
1: บางทีตั้งโต๊ะเพิ่มอีกนะ
0: เออใช่ตั้งโต๊ะเพิ่มหรืออะไรบางทีอุ้ยเราจะปล่อยโอกาสนี้ไปก็ไม่ได้เนาะทำกำรงกำไรแต่คือบางทีนั่นแหละเราเคยคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นจำนวนลูกค้าที่พอเหมาะกับขนาดร้านเราแล้วก็พอเหมาะกับการบริหารจัดการต่างๆแต่พอถึงเวลาเนี่ยเรารับลูกค้ามาเยอะเกิน
1: คืออาจจะมองข้ามจุดนี้ไปอาจจะไปมองแค่อ้าวมองเข้าไปในร้านยังได้อยู
0: ่
1: แต่ว่าในแง่ของความปลอดภัยเอ่ยอะไรเอ่ยก็คือไม่ได้ไง
0: ใช่จริงๆอย่างที่โคโค่นัทโกรฟถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะเขาบอกว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเยอะแล้วก็เกิดความสูญเสียเยอะเป็นเพราะว่าวันนั้นเขารับลูกค้าเกินความจุเขาด้วยนะเห็นไหมใช่ด้วยตัวร้านหลายๆอย่างประกอบกันคือแบบ
1: แต่บางทีแบบตามบาร์อย่างเงี้ยบางทีไม่มีโต๊ะคนก็เข้าไปยืนกันนะแบบ
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือไม่จำเป็นต้องมีโต๊ะอ่ะ
0: เ
1: ข้าไปยืนตรงนู้นตรงนี้แบบเนี้ย
0: อย่างบางทีแบบโต๊ะเต็มแล้วยืนหน้าบาร์ก็ได้อาจจะอีเพิ่มหน้าบาร์ก็เป็นอย่างนั้นไปนะคะและถ้าเกิดว่ายิ่งพนักงานในร้านไม่ได้รับการฝึกอบรมให้รับมือกับเหตุเสี่ยงตายแบบนี้ก็จะยิ่งทำให้มีแต่จะเกิดความสูญเสียมากขึ้นนึกออกมา
1: ใช่อ
0: ย่างที่บอกไปบางทีอะเรารับลูกค้าได้เต็มที่200คนกับพนักงานเท่านี้ที่พอจะดูแลลูกค้าได้ไม่ใช่แค่บริการในเวลาปกติแต่หากเกิดเหตุแบบเนี้ยพนักงานของเราจะสามารถรับมือและช่วยเหลือลูกค้าได้แต่กลายเป็นว่าลูกค้าเยอะเกินพนักงานเราก็ไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมฝึกแค่ว่าชงยังไงเสิร์ฟอาหารยังไงทำอาหารยังไงรับลูกค้ายังไงคือมันจบไปแค่นั้นคือเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: เป็นเรื่องไม่คาดคิดเป็นอุบัติเหตุจริงๆแต่ถึงเวลาคือพอมันเกิดขึ้นจริงๆครั้งนึงมันเกิดความสูญเสียเยอะไงเพราะฉะนั้นก็คือต้องไม่ประมาทนะคะ

0: ในอย่างที่บอกไปคือแม้ว่าปัจจัยบางอย่างมองไปอาจจะไม่ใช่แบบต้นเหตุของไฟไหม้แต่ก็เป็นสิ่งที่สามารถช่วยควบคุมไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายไปมากนักนะคะที่สำคัญก็คือองค์ความรู้ในการป้องกันเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงเอาจริงๆมีมานานหลายสิบปีแล้วทุกอย่างแหละไฟไหม้ในครัวไฟไหม้โรงเรียนตอนเด็กๆโรงเรียนเราอะสอน
1: มีแบบเจ้าหน้าที่มาสาธิต
0: ที่แบบต้องหาหนึ่งคนไปแบบดับหัวเตาอะนึกออกใช่ไหมถูกต้องแต่ที่น่าสังเกตก็คือทุกอย่างมีพร้อมค่ะองค์ประกอบความน่าความรู้ต่างๆสิ่งที่ขาดไปไม่ใช่ความรู้ทางวิศวกรรมหรือว่าทางวิทยาศาสตร์แต่มันคือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายการตรวจสอบแล้วก็การให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องบางทีอะเจ้าของธุรกิจบางคนอะเขาก็อยากได้แต่กำไรเนี่ยเขาอยากฟันแต่กำไร
1: อ
0: ันนี้ก็หัวอกคนประกอบธุรกิจเนาะแต่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทางการอะไรก็ต้องมีหน้าที่เข้าไปตรวจสอบอยู่เสมอด้วยนะ
1: แบบต้องกวดขันตลอด
0: ใช่ใช่ทำให้เขาเห็นว่าแบบมันต้องปฏิบัติตามอ่ะอาจจะเป็นการเพิ่มค่าปรับหรือบทลงโทษอะไรทำให้เขารู้สึกว่าแบบโอเคเราจะปฏิบัติตาม
1: แต่จริงๆแบบว่าการบังคับใช้ที่ค่อนข้างหละหลวมบางทีก็ทำให้ผู้ประกอบการไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควรด้วยนะถ้ามีบทลงโทษมีอย่างที่คุณจารุพรบอกมีปรับมีมาตรการปรับนู่นนี่นั่นก็อาจจะทำให้ผู้ประกอบการต้องหันมาใส่ใจตรงนี้มากขึ้นอ่ะแต่พอไม่มีก็แบบก็ไม่ต้องทำก็ได้
0: ต่างคนต่างก็แบบเหมือนหลับตาข้างเดียวอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็คืออย่างที่บอกไปก็คือเจ้าของสถานที่ผู้กำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงๆก็ควรนำบทเรียนจากเหตุการณ์ในอดีตไปปฏิบัติอย่างจริงจังเรียนรู้แล้วก็จดจำแล้วก็พยายามหาทางรับมือเพื่อป้องกันสูญเสียให้ได้เพราะว่าพอเกิดเหตุแบบนี้ใครๆก็ไม่ได้อยากให้เกิดคือคนที่มีผลประโยชน์ในพื้นที่ก็จะมองว่าโหมันก็สร้างชื่อเสียให้เขาอะไรอย่างเงี้ยนักการเมืองท้องถิ่นก็มองว่ามันก็สร้างแต่ผลเสียเพราะฉะนั้นก็ต้องทำยังไงก็ได้อะกวดขันให้มากขึ้นหรืออะไรให้มากขึ้นเพื่อที่ไม่ต้องเกิดเหตุแบบนี้หรือว่าถ้าเกิดแล้วมันจะไม่เกิดการสูญเสียถึงกระทั่งชีวิตอันเนี้ยจะเป็นเรื่องที่ดีมาก
1: ใช่แล้วจริงๆเราในมุมแบบผู้บริโภคผู้ไปใช้บริการก็อาจจะเรียกว่าเตรียมความพร้อมของตัวเองไว้ก็ได้นะคือไม่ได้หมายถึงการไปบาร์ไปร้านอาหารอย่างเดียวคือไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามอาจจะมองหาทางออกไว
0: ้
1: ก
0: ็
1: ได
0: ้
1: แบบว่าอย่างเช่นไปนั่งร้านอาหารก็อาจจะมองแบบทางออกฉุกเฉินอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันแบบว่าอาจจะต้องสังเกตรอบตัวมากขึ้นเพราะดิฉันเป็นแบบว่าแบบไม่ค่อยชอบสถานที่คนเยอะๆเวลาไปจะแบบเลือกมุมที่มันค่อนข้างใกล้ๆทางออกหรือไม่ก็จะคอยมองว่าทางออกอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันแบบสังเกตรอบตัวมากขึ้นแต่ว่าเรื่องสติก็สำคัญเหมือนกันนะเวลาเกิดเหตุดิฉันว่าอันเนี้ยคือคนตกใจด้วยแล้วยิ่งถ้าแบบมีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปด้วยอาจจะทำให้การรับมือไม่ได้เต็มที่เท่าที่ควรอ่ะ
0: ใช่อย่างบางคนที่อยู่ในร้านบางเหตุการณ์เขาก็จะคิดว่าอุ๊ยเอฟเฟกต์อะไรหรือเปล่า
1: หนูว่าตาควันตาพร่าอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มันหลายอย่างไงก็คือนั่นแหละต้องมีสติแต่ถึงเวลาโดยฉันยอมรับถ้าเกิดเหตุการณ์มีที่ฉันก็คงจะตกใจเหมือนกันเพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่กับเหตุการณ์ไฟไหม้ทุกวันนึกออกมั้ยมันคือเหตุฉุกละหุกที่แบบเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในชีวิตเราจะได้เจอมั้ยอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นก็อ่ะไม่ว่าจะอย่างไรก็พยายามสังเกตสิ่งรอบตัวอยู่เสมอนะคะอีกเรื่องนึงจากอังกฤษค่ะนำมาฝากกันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันเขาบอกว่าตอนนี้เตรียมที่จะแบนห้ามขายเครื่องดื่มชูกำลังให้กับเด็กอายุต่ำกว่า16ปี
1: แต่ว่าเตรียมอยู่นะคะเพราะว่าน่าจะเริ่มใช้ก็คือเดือนเมษายนปีหน้าเครื่องดื่มชูกำลังบ้านเราก็เดี๋ยวนี้ก็หลายแบรนด์เหมือนกันนะ มีให้เห็นแบบมีให้เลือกเยอะเลย
0: ใช่
1: แล้วที่ฉันค่อนข้างไม่แน่ใจว่าบ้านเราน่าจะไม่ได้ห้ามไหมเรื่องเนี้ยแบบว่าไม่ได้ห้าม
0: มันก็ดู
1: ขายห้ามแค่เฉพาะแอลกอฮอล์
0: ใช่บ้านเราห้ามแค่เฉพาะแอลกอฮอล
1: ์ถ้าเป็นเรื่องของอายุคนซื้อนะ
0: อย่างเครื่องดื่มชูกำลังบางอย่างก็วางขายเป็นเรื่องปกติเลยนะคือต่อให้เป็นแบบพ่อแม่ฝากเด็กไปซื้อคนขายก็ขายให้เด็กได้เลยอ่ะ
1: ใช่ก็คือมันดูไม่ได้แบบมีอะไรไงซึ่งที่อังกฤษนะคะก็อย่างที่บอกก็คือเตรียมแบนการขายเครื่องดื่มชูกำลังให้กับเด็กอายุต่ำกว่า16ปีก็คือปีหน้านะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าอันนี้จะไม่รวมพวกน้ำอัดลมทั่วไปแล้วก็พวกเครื่องดื่มชูกำลังที่มีคาเฟอีนต่ำอันนี้จะไม่รวมไปด้วยเขาจะแบนเฉพาะเครื่องดื่มชูกำลังที่คาเฟอีนสูงก็คือมีคาเฟอีนเกิน150มิลลิกรัมต่อลิตรถ้าตั้งแต่เดือนเมษายนปีหน้า

0: ขายปุ๊บจะถือว่าผิดกฎหมายทันทีไม่ว่าจะเป็นร้านค้าทั่วไปร้านอาหารคาเฟ่หรือแม้กระทั่งเด็กไปสั่งซื้อทางออนไลน์ถ้าผู้ขายขายให้อ่ะอันนี้ก็โดนอันนี้ยากนะ
1: อันนี้ยากอ่ะอันนี้สงสารผู้ขาย

0: ซื้อได้ดื่มได้ทำยังไงอ่ะ
1: ค่อนข้าง
0: จะตรวจยังไงอ่ะ
1: อาจจะมีมาตรการเพิ่มเติมออกมา
0: ติดกล้องไปในกล่องส่งสินค้า
1: เยอะเกินแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังเตรียมสั่งห้ามไม่ให้พวกตู้กดน้ำอัตโนมัติที่แบบหยอดเหรียญ
0: อ
1: ะขายเครื่องดื่มประเภทนี้ด้วยเพราะว่าเพื่อป้องกันเด็กไงบางทีไปขายตามตู้เด็กไปกดก็ไม่รู
0: ้
1: ก็เลยว่าจะเลิกให้เลิกขายเครื่องดื่มชูกำลังตามตู้แบบนี้นะคะกันเด็กไปกดซื้อกันเอง
0: แล้วถ้าผู้ใหญ่อยากกินละมันฉุกละหุกอะ
1: หลายมุมเหมือนกันนะอ
0: ยากจะแบบโต้รุ่งอ่านหนังสือสอบใครที่แบบเมื่อคืนนอนน้อยวันนี้ต้องขับรถทั้งวันพนักงานขับรถส่งของเหนื่อยเงี้ย
1: ต้องแวะร้านอย่างเดียวตู้ไม่มีแหละ
0: เ
1: หตุผลก็คือเรื่องผลกระทบด้านสุขภาพนั่นแหละนะคะเพราะว่าเครื่องดื่มชูกำลังแค่กระป๋องเดียวเนี่ยอาจจะมีคาเฟอีนเทียบเท่ากับกาแฟถึง2แก้วหรือโค้กถึง4กระป๋องเลยทีเดียวแล้วที่น่าเป็นห่วงก็คือผลสำรวจในอังกฤษนะคะพบว่ามีเด็กถึง1ใน3โดยเฉพาะเด็กผู้ชายที่ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังอย่างน้อยสัปดาห์ละ1กระป๋องซึ่งจริงๆแบบพวกน้ำอัดลมหลายๆคนก็ไม่แนะนำนะเพราะว่าแต่ว่าหลายๆคนยังไม่ทราบดิฉันก็เพิ่งมาทราบตอนที่ค่อนข้างโตแล้วเหมือนกันว่าแบบในน้ำอัดลมมีคาเฟอีนด้วยคือตอนเด็กๆ อ่ะเรากินเราไม่รู้ไงแล้วก็แค่น้ำอัดลม
0: กินเอาซ่าก
1: ิน
0: เอาหาย
1: ก็ไม่มีใครห้ามไงก็กินก็อาจจะเป็น
0: ไม่มีใครคิดหรอกว่าในน้ำอัดลมจะมีคาเฟอีนทุกคนรู้แค่ว่ามีน้ำตาลบึ้มๆเลยเออน้ำตาลเนี่ย
1: ก็ว่าทำไมกินแล้วแบบสดชื่นกินแล้วไม่ง่วงกินแล้วตื่น
0: ดิฉันนึกว่าเป็นเพราะว่าแบบใส่น้ำแข็งมาเนาะเปิดซ่าดื่มโอ้ยชื่นใจ
1: แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะคะถ้าเป็นเครื่องดื่มประเภทชากาแฟหรือว่าน้ำอัดลมทั่วไปที่แบบไม่ได้มีคาเฟอีนสูงๆเนี่ยเขาจะไม่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายนี้แต่ว่าแบรนด์ดังๆที่นู่นเนี่ยหลายแบรนด์เลยก็โดนไปอย่างแบบรวมถึง Red Bull Monster ด้วยนะคะซึ่งจริงๆพวกเครื่องดื่มแบบเนี้ยเขาจะมีคำเตือนข้างกระป๋องอยู่แล้วว่าไม่แนะนำสำหรับเด็ก
0: แต่จะเล็กหน่อย
1: แต่มันก็คือคำว่าไม่แนะนำไงคือยังไม่ได้ห้าม
0: เด็กปกติบางเครื่องดื่มก็จะแบบเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่มไม่ควรบริโภคเนาะ
1: ใช่นั่นแหละแต่ว่าต้องสังเกตดีๆนะจริงๆบางทีแทบไม่เห็นเลยอะ
0: บางคนไม่ได้สนไงก
1: ็บางคนรู้แต่ก
0: ็ทำเป็นไม่รู
1: ้ถ้าที่อังกฤษนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆหลายๆแห่งเนี่ยก็เรียกว่าร่วมใจกันหยุดขายให้เด็กแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้เพราะว่าก็เรื่องสุขภาพของเด็กนี่แหละแต่ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะพบว่าพวกตามร้านเล็กๆอะร้านสะดวกซื้อก็ยังคงแอบขายให้เด็กอยู่บ้างแล้วกฎหมายนี้เนี่ยจะถูกควบคุมอย่างจริงจังโดยหน่วยงานมาตรฐานการค้านะคะด้านรัฐมนตรีสาธารณสุขเองก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าคือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเยาวชนน่ะคือเห็นได้ชัดมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องนอนไม่หลับเสียสมาธิในห้องเรียนไปจนถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแล้วก็ยังได้เสียงสะท้อนมาจากบรรดาผู้ปกครองรวมถึงคุณครูด้วยต้องรับมือกับเด็กๆที่เขาเรียกว่ามีอาการดีดหรือว่าตาค้างจากคาเฟอีนซึ่งเมื่อก่อนก็อาจจะทำอะไรไม่ได้ไงแต่ว่าถ้ากฎหมายเริ่มมีผลบังคับใช้ก็เนี่ยจะไปเพิ่มอำนาจให้กับบรรดาผู้ปกครองแล้วก็คุณครูว่าเธอดื่มไม่ได้นะคือตอนนี้เราอาจจะห้ามได้ไม่เต็มปาก
0: แต่หน่อยมีกฎหมายก็คือ
1: ใช่
0: เหมือนก็จะมีอะไรคุ้มครองในความศักดิ์สิทธิ์ในคำพูดของเขากันด้วยแหละ
1: ปัจจุบันนะคะคาดว่ามีเด็กในอังกฤษราวๆ 100,000 คนที่ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังพวกนี้เป็นประจำเขาบอกด้วยว่าช่วงปีหลังๆมานี้คือมีกระแสในหมู่เด็กๆว่าไปดื่มกันเถอะอะไรแบบเนี้ยเด็กก็เลยหันมาดื่มกันมากขึ้น
0: เออเด็กๆเขาก็ชอบมีเทรนมีอะไรของเขากันนะแบบทำอะไรเขาก็ทำตามกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่แต่ว่าเครื่องดื่มชูกำลังเดี๋ยวนี้คือมันมีแบบหลายรสชาติด้วยไง
0: ใช
1: ่แล้วคือดีไซน์เอ่ยอะไรเอ่ยอ่ะคือมันดึงดูดอยู่นะ
0: มันไม่ได้แบบดีไซน์เก่าๆแล้วอะรสชาติแบบบางทีรสผลไม้อย่างเงี้ย
1: นั่นไง
0: คือถ้าดื่มแต่เด็กบางทีร่างกายมันชินคาเฟอีนอะโตมา
1: โอ้ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ผลกระทบเลยนะคุณผู้ฟังคืออย่างพวกเราอะกินกาแฟกินคาเฟอีนเท่าไหร่ไม่ตื่น
1: แต่ดิฉันเริ่มกินกาแฟแบบโตแล้วนะแบบวัยทำงานแบบเนี้ย
0: เหมือนกันแต่ก็เริ่มไม่ได้ผลแล้วนะ
1: อาจจะเป็นเพราะว่ากินน้ำอัดลมสะสมมาตั้งแต่เด็กๆหรือเปล
0: ่
1: า
0: ก็ให้เด็กๆห่างจากคาเฟอีนไว้ตั้งแต่เนิ่นๆน่ะดีกว่าเพราะว่าคือคาเฟอีนมันก็มีประโยชน์แต่ขณะเดียวกันถ้ากินตั้งแต่วัยน้อย

0: เกินไปมันก็มีโทษเหมือนกันนะคะ
1: เรากินเยอะไปก็ไม่ดีด้วย
0: เออใช่ผลกระทบรอบด้านนะคะอันนี้คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ค่ะรวมไปถึงสถานีที่ทุกคุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Thai PBS Podcast View the world via the voice
3: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz เข้มข้นทุกประเด็นเคลียร์ชัดทุกข้อกฎหมายรวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวจุฬานิติมิติรายการด้านกฎหมายเสริมทัพด้วยทีมนิสิตคณาจารย์และนักวิชาการด้านกฎหมายชั้นนำโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ติดตามรายการจุฬานิติมิติทางจุฬาเรดิโอพาส FM 101.5 MHz
4: สิ้นสายวรุณโปรยกลับโหยห้ายสายใจของปวงราษฎรพลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ์
3: ก้าวไปข้างหน้ากับความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆทางวิศวกรรมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าด้วยกันอย่างยั่งยืนติดตามรายการพูดจาประสาช่างทุกวันอาทิตย์ 8:30 น.วิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5: See you.

ในการรวมตัวเพื่อทำงานต่างๆนั้นย่อมจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างแต่ปัญหาใดๆก็ย่อมขจัดเสียได้โดยอาศัยความสามัคคีเป็นคุณธรรมที่จะร้อยรัดให้ทุกคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขอเพียงให้แต่ละคนไม่ยึดถืออัตตาคือตัวตนของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นส่วนใหญ่เท่านั้นพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาสตรีแห่งชาติวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2530เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องพระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นการปกครองที่ใช้ในประเทศของเรามานานพอสมควรและได้มีการปรับปรุงแก้ไขมาโดยตลอดตามเหตุปัจจัยต่างๆจึงเป็นภาระหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันปรับปรุงส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยให้พัฒนาก้าวหน้าและมั่นคงเข้มแข็งการที่ท่านทั้งหลายซึ่งล้วนแต่มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้นำความคิดในสังคมได้มาประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์แสวงหาแนวทางและหลักการอันถูกต้องสร้างสรรค์ไปปฏิบัติใช้เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นสังคมประชาธิปไตยที่พึงปรารถนาอย่างแท้จริงจึงเป็นกรณียกิจที่น่าชื่นชมและมีความสำคัญต่อการเสริมสร้างความเจริญวัฒนาของบ้านเมืองเราอย่างยิ่งพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่20เรื่องประชาธิปไตยไทยก้าวย่างเพื่อการพัฒนาณศูนย์ประชุมศาสตร์ประชาชาติวันพฤหัสบดีที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2561สถิตในใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิร์ตซ์

วันนี้พบกันตรงกับวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะเพลงที่นำเสนอกับท่านผู้ฟังไปเพลงหนึ่งเพลงบรรเลงนะคะโดย Secret Garden Frozen in Time ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์ของ Rolf Loveland ค่ะ See you delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz พบท่านผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 11:00 นถึง 12:00 นโดยประมาณค่ะก่อนอาหารมื้อเที่ยงเพลงไหนที่เพราะขอความกรุณาท่านผู้ฟังแนะนำมายังไลน์แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอมีเพลงหนึ่งที่โรสเมอร์ฟี่บันทึกเสียงเอาไว้นะคะพิกาบูค่ะซึ่งก็เป็นผลงานการประพันธ์ของนักร้องท่านนี้คือโรสเมอร์ฟี่เองนะคะอันเป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานเร้าใจนะคะโรสเมอร์ฟี่นั้นเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อชีชิโกนะคะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยเสียงร้องแหลมเล็กแล้วก็การร้องแบบสแคชทำให้เพลงของเธอฟังดูแล้วมีเสน่ห์นะคะเพลงนี้ค่ะพีคาบูนะคะส่งต่อกันด้วยเอลลาฟิสเจอรัลด์กับแอมทูวิทลอฟค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่ปล่อยออกมาในปี1959นะคะงานประพันธ์ของนักประพันธ์ก็คือกัสคานแล้วก็โจเซฟเอ็ดลิบบิงสันรวมไปถึงแมตตี้เมลนิกด้วยค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่เกี่ยวกับความเจ็บปวดจากอกหักรักไม่สมหวังปกป้องตัวเองจากการถูกทรยศซ้ำหลังจากที่มอบความรักให้กับคนที่ไม่ได้ใส่ใจหรือไม่ได้ให้ใจอะไรประมาณนั้นค่ะ

CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz นะคะมีข่าวดีค่ะที่คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล RDU Excellence Award 2026ด้าน RDU Education Excellence นะคะรางวัลความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการผลิตกำลังคนด้านสุขภาพประเภทสถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในระดับดีเด่นนะคะภายในงานประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนสู่ประเทศไทยใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU Knowledge Fair 2026เมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมเซ็นทราไลฟ์ศูนย์ราชการแล้วก็ Convention Center แจ้งวัฒนะโดยมีศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.เกวลีฉัตรดรงค์นะคะคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้แทนคณะเข้ารับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายพัฒนพงศ์พร้อมพัฒน์ค่ะนี่ก็เป็นข่าวดีนะคะซึ่งรางวัลนี้ก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนในด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลอย่างเป็นระบบโดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านเภสัชวิทยาเวชปฏิบัติทางสัตวแพทย์แล้วก็หลักการใช้ยาตามหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อผลิตสัตวแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมแล้วก็มีจริยธรรมนะคะสามารถที่จะเลือกใช้ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยและรับผิดชอบต่อสังคมค่ะก็สอดคล้องกับแนวคิด One Health ซึ่งเชื่อมโยงสุขภาพคนสุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันโดยมุ่งส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหมาะสมนะคะลดความเสี่ยงจากการใช้ยาเกินความจำเป็นแล้วก็สนับสนุนการสร้างระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนยิ่งขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องดีมากๆนะคะเพราะว่าบ้านเรานั้นกันซื้อยาไม่ใช่เรื่องยากค่ะซื้อกันได้ง่ายๆแต่การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้เราได้ประโยชน์จากการใช้ยามากที่สุดนั้นจำเป็นและสำคัญทั้งในคนและในสัตว์รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะมาฟังเพลงจาก CU Delight กันรอค่ะเพลงที่เกี่ยวกับอกหักรักไม่สมหวังอีกสักเพลงหนึ่งนะคะ Teresa Brewer กับเพลงนี้ค่ะAtiafel นะคะปล่อยออกมาในปี1956ค่ะงานประพันธ์ของโดเรียนเบอร์ตันและก็ยูจีนแรนดอลฟ์นะคะส่งต่อกันด้วย One More Chance โดยเท็ดดี้แรนดัสโซนะคะแล้วก็ I'm Sorry จาก

I'm sorry จากบรินดาลีนะคะเพลงที่ปล่อยออกมาในปี1960งานประพันธ์ของรอนนี่เซลฟ์แล้วก็นักประพันธ์ร่วมอีกท่านหนึ่งก็คือดับอัลบรินเทนค่ะ See You Delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์ฟังรายการต่างๆของสถานีวิทยุจุฬาได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้วทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกฟังผ่านแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจุฬาเรดิโอพลัสค่ะมาฟังเพลงกันต่อนะคะเพลงที่ซันนี่เจมส์บันทึกเอาไว้เพลงดังปี1961อาปาเช่ค่ะงานประพันธ์ทำนองโดยเจอรี่ลอเดนแล้วก็เนื้อร้องก็โดยนักประพันธ์ท่านเดียวกันนี้นะคะซึ่งเพลงนี้นะคะอาปาเช่ของซันนี่เจมส์ค่ะก็คือเรื่องราวของความรักความสูญเสียและความโหยหาจากมุมมองของหญิงสาวคนหนึ่งชื่อลอลลี่ซินเวอร์โดฟซึ่งคนรักของเธอนะคะโกลเด้นฮอคเสียชีวิตเธอก็รอคอยอยู่ริมกองไฟฝันถึงเขาได้ยินเสียงวิญญาณของเขาท่ามกลางสายฝนแล้วก็สายลมนะคะเรื่องราวนี้ได้แรงบันดาลใจจากเพลงบรรเลงที่มีชื่อเดียวกัน My Special Angel จากเอคเบลนะคะซึ่งเป็นงานประพันธ์ทำนองและเนื้อร้องโดยจิมมี่ดันแคนส่งต่อกันด้วยเรย์ไพรส์นะครับกับ For the Good Times ค่ะ

for the good times นะคะเพลงดังที่ประพันธ์โดยคริสโตเฟอร์สันค่ะในฉบับของ Ray Price ปล่อยออกมาในปี1970นะคะก็เป็นเพลงเพราะที่ไม่ว่าจะเป็นศิลปินคนไหนนำมาร้องก็ให้ความรู้สึกถึงความไพเราะแล้วก็เนื้อหาได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับ For the Good Times See You Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันนี้คุณสุนทรโอชาเทคนิครายการคุณวิรัติแววอารามคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินดำเนินรายการมาส่งต่อกันด้วยเพลงของมาร์ตี้บาลินกับเพลงนี้นะคะที่ปล่อยออกมาในปี1981 Hearts ค่ะงานประพันธ์ของเจซี่นะคะส่งต่อด้วยพอลเดวิดกับเพลง Do You Believe in Love ซึ่งก็ปล่อยออกมาในปี1980นะคะงานประพันธ์ของพี่ไบรสันแล้วก็มี SC มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ต่อกันด้วยลิซ่าสแตนส์ฟิลด์กับเพลงนี้ All Around the World ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delight พบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดี

0: นนท์โพแก้ววรางกู
1: รโรคซึมเศร้าคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรโรคซึมเศร้าหรือ depression เป็นโรคทางจิตเวชที่มีผลกระทบต่ออารมณ์และความคิดรวมถึงการทำงานของการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยค่ะโรคนี้ทำให้เกิดความรู้สึกเศร้าเบื่อหน่ายหดหู่และสูญเสียความสนใจในกิจกรรมที่เคยมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มีอาการรุนแรงและเรื้อรังอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ค่ะ

0: ด้านสาเหตุของโรคซึมเศร้ามักเกิดได้หลากหลายปัจจัยโดยปัจจัยที่อาจมีบทบาทในการเกิดโรคซึมเศร้าเช่นพันธุกรรมการเปลี่ยนแปลงสารสื่อประสาทในสมองและปัจจัยทางด้านสังคมหรือจิตใจเช่นการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักความเครียดปัญหาครอบครัวซึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นนอกจากนี้ค่ะการมีโรคประจำตัวรวมถึงการใช้ยาบางชนิดอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าค่ะด้านอาการของโรคซึมเศร้าสามารถแสดงออกได้หลายรูปแบบโดยผู้ป่วยมักจะมีอาการต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอย่างน้อย2สัปดาห์เช่นอารมณ์เศร้าความรู้สึกไร้ค่าเหนื่อยล้ามีการเปลี่ยนแปลงของการนอนมีการเปลี่ยนแปลงอาการทางกายเช่นปวดหัวปวดหลังปวดท้องที่ไม่สามารถอธิบายได้จากสาเหตุอื่นทางการแพทย์รวมถึงผู้ป่วยบางรายอาจมีความคิดเรื่องการฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตนเองค่ะด้านการรักษาโรคซึมเศร้าปัจจุบันการรักษาโรคซึมเศร้าก็สามารถใช้ได้หลายวิธีโดยเป็นการรักษาที่ใช้หลายวิธีร่วมกันค่ะเช่น 1. การบำบัดทางจิตซึ่งก็คือเป็นการทำจิตบำบัดค่ะ 2. การใช้ยาต้านซึมเศร้าซึ่งเป็นยาที่ช่วยในการปรับสมดุลสารเคมีหรือสารสื่อประสาทในสมองซึ่งสามารถช่วยบรรเทาอาการของโรคได้ค่ะ 3. การรักษาด้วยไฟฟ้าหรือ ECTซึ่งใช้ในกรณีที่อาการของโรคซึมเศร้านั้นรุนแรงและไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาหรือการบำบัดทางจิต 4. การสนับสนุนจากครอบครัวและสังคมถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าค่ะเพราะการได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างสามารถช่วยผู้ป่วยมีการฟื้นตัวจากโรคซึมเศร้าได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนนงโพแก้ววรางกูร
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันค่ะพบกันวันนี้วันอังคารที่21กรกฎาคม2569ดิฉันพานิชาปนัยเวชจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ดำเนินรายการค่ะ

0: ครับและผมอดิเรกมีบุญนะครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับมาร่วมดำเนินรายการด้วยกันตรงนี้ด้วยนะครับตอนนี้สัญญาณเสียงสัญญาณภาพชัดเจนไหมครับคุณปานิชาครับ
1: ชัดเจนเลยค่ะคุณอดิเรกคะ
0: ครับ
1: ค่ะนะคะก็คุณผู้ฟังสามารถติดตามแล้วฟังได้ทั้งทางคลื่นวิทยุค่ะที่ออกอากาศอยู่ณขณะนี้ทั้ง4ภูมิภาคผ่านสถาบันการศึกษาในเครือข่ายของเรานะคะและช่องทางออนไลน์ค่ะภาพและเสียงที่ Facebook Fanpage Thai U News เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะก็ขออนุญาตมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเพจนะคะเนื่องจากว่าเราก็จะมีการพัฒนาตัวรายการที่มีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมก็จะมาเรียนแจ้งให้กับคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังคุณอดิเรกคะ
0: ครับอย่างไรแล้วเนี่ยนะครับก็ฝากถึงคุณผู้ฟังนะครับมิตรรักแฟนเพจในทุกๆช่องทางด้วยนะครับที่ติดตามอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับของทางสถานีวิทยุสถาบันการศึกษาของเราอยู่ณขณะนี้กันด้วยนะครับมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับเรารอรับข้อเสนอแนะของทุกท่านอย่างเต็มที่เลยนะครับเพื่อที่จะพัฒนาข้อมูลข่าวสารช่องทางต่างๆนะครับให้ตรงกับความต้องการของทุกท่านให้ได้มากที่สุดด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันก็พบกัน3ช่วงรายการเช่นเดิมนะคะช่วงแรกรอบรั้วทั่วไทยค่ะก็จะมีการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาของเราทั้ง4ภูมิภาควันนี้จาก6สถาบันการศึกษาเลยค่ะก็จะมีจากช่วงแรกเนี่ยเราจะมีจากทางมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะและในช่วงของรอบรู้ทั่วไทยเนี่ยก็จะมีจากทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับมีในช่วงของจารึกรอยไทยด้วยนะครับวันนี้มีเรื่องราวจากทางสถานีวิทยุมอหัดใหญ่นะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงปี2475ที่มีผลต่อสถาปัตยกรรมในจังหวัดสงขลากันด้วยนะครับ
1: ค่ะและช่วงสุดท้ายนะคะสนทนาสถาบันวันนี้ได้รับประเด็นมาจากทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเบื้องหลังการค้นพบไดโนเสาร์ชนิดใหม่ของโลกนะคะเราก็จะมาชวนทำความรู้จักกับอุรคาซอรัสกาลสินเอนซิสนะคะไม่แน่ใจว่าจะออกเสียงถูกไหมคะก็เดี๋ยวจะมาทำความรู้จักกับเจ้าไดโนเสาร์ตัวใหม่ตัวนี้กันในช่วงสุดท้ายค่ะ
0: ครับอย่างไรแล้วรอติดตามในทุกๆช่วงนะครับที่อยู่กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันอยู่ณขณะนี้กันด้วยนะครับเดี๋ยวสำหรับในส่วนแรกนี้นะครับขอมาที่เรื่องราวจากทางมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับให้กับฟังได้ติดตามรับฟังกันมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับซึ่งในเรื่องแรกเนี่ยนะครับก็อยากจะชวนผู้ที่มีความสนใจนะครับมาชมนิทรรศการครับจาก9ความรู้สู่9แห่งความภาคภูมิใจนั่นเองนะครับซึ่งในวันที่23ถึง24กรกฎาคม2569นี้นะครับเวลา 8:30 นจนถึง 16:00 นครับขอเชิญผู้ที่มีความสนใจนะครับมาร่วมชมนิทรรศการหนังสือชุด36ปีมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับผลงานหนังสือ9เล่มครับที่ได้รวบรวมองค์ความรู้จากทางมหาวิทยาลัยนเรศวรเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตและเรื่องราวของเมืองพิษณุโลกและหัวเมืองฝ่ายเหนือนะครับมาร่วมเปิดหน้าหนังสือนะครับย้อนรอยความทรงจำนะครับมาทำความรู้จักรากเหง้าของท้องถิ่นครับแล้วก็ความภาคภูมิใจนะครับไปกับการเดินทางตลอด36ปีจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยนเรศวรครับสู่มรดกทางปัญญาของภาคเหนือตอนล่างนะครับซึ่งก็จะเปิดให้เข้าชมนิทรรศการนี้นะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับที่ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือเคเน็กนั่นเองนะครับอย่างไรใครที่มีความสนใจหากว่าอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญเลยนะครับวันที่23ถึง24กรกฎาคม2569นะครับซึ่งก็จัดร่วมกับงานนเรศวรวิจัยนะครับครั้งที่22ด้วยเช่นเดียวกันครับอีกเรื่องนึงนะครับพาคุณผู้ฟังมาในภูมิภาคของทางภาคเหนือตอนล่างในพื้นที่ของทางจังหวัดพิจิตรนะครับข่าวนี้ก็น่าเห็นใจอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนครับกับข้อมูลที่มีรายงานจากทางสำ

0: นักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะครับได้รายงานเกี่ยวกับทางสถาบันการเงินชุมชนพิจิตรครับมีมาโชว์ดอกเบี้ยทิปครับล่อใจปันผลสูง 5-6% นะครับหลอกเหยื่อเสียหายไปกว่า55ล้านบาททีเดียวนะครับโดยเมื่อช่วงที่ผ่านมานะครับนายกิติพลเวชกุลนะครับเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตรศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตรนะครับลงพื้นที่ตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนนะครับที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุมอำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรนะครับหลังเกิดเหตุที่ทางสถาบันการเงินกองทุนชุมชนบ้านห้วยห้างอำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรไม่สามารถจ่ายเงินคืนให้กับสมาชิกนะครับกว่า 1,430 รายได้นะครับจากการสอบถามก็มีตัวแทนประชาชนนะครับหรือว่าชาวบ้านก็คือคุณสมหมายตรีอินทองนะครับก็ระบุว่าทางสถาบันการเงินแห่งนี้ครับมาสร้างแรงจูงใจด้วยการเสนอผลตอบแทนปันผลสูงถึงร้อยละ 5-6 ต่อปีเลยนะครับจนข่าวเนี่ยก็แพร่สะพัดไปทั่วทั้งตำบลแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยนะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็ต่างนำเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตครับรวมถึงเงินเก็บยามเกษียณมาฝากไว้บางรายเนี่ยนะครับมียอดเงินฝากสูงถึง5ล้านบาทนะครับซึ่งหน่วยที่ผ่านมานะครับในการประชุมประจำปีและสมุดบัญชีเงินฝากจะมีการแจ้งยอดเงินต้นรวมถึงดอกเบี้ยเนี่ยอย่างชัดเจนนะครับช่วงแรกก็ทำให้ชาวบ้านเกิดความเชื่อใจนะครับแต่พอเมื่อถึงเวลาผ่านไปนะครับแล้วก็จะไปขอถอนเงินกลับเนี่ยนะครับพบว่าตัวเลขทั้งหมดเป็นเพียงตัวเลขทิปนะครับก็คือเป็นตัวเลขที่มีการสร้างขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งทางสถาบันแห่งนี้นะครับไม่มีเงินสดจ่ายให้แม้แต่แต่บาทเดียวนะครับก็ส่งผลทำให้ชาวบ้านหลายรายเลยนะครับถึงขั้นหมดตัวกันเลยครับซึ่งสำหรับความเสียหายเบื้องต้นนะครับตอนนี้ก็มีชาวบ้านมาลงชื่อร้องเรียนแล้ว331รายนะครับจากข้อมูลณวันที่20กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะครับซึ่งในจำนวน300กว่ารายนี้คิดเป็นมูลค่าความเสียหายที่ต้องการถอนเงินรวมกว่า55ล้านบาทนะครับแล้วก็คาดว่ายอดความเสียหายเนี่ยนะครับจะพุ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่นั้นก็จะเปิดโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนจากสมาชิกทั้งหมดนะครับที่มี 1,430 รายไปจนถึงในวันที่24กรกฎาคมนะครับวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569นี้กันด้วยนะครับซึ่งทางด้านนายกิติพงษ์เวชกุลนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็เปิดเผยบอกว่าจากการตรวจสอบสถานะทางการเงินนะครับของสถาบันการเงินแห่งนี้ในเบื้องต้นน่าตกใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่ามีเงินเหลือติดบัญชีอยู่เพียง 60,000 กว่าบาทนะครับของสถาบันการเงินนี้นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยทางจังหวัดนั้นก็ได้มีการตั้งคณะทำงานพิเศษนะครับเข้ามาช่วยกันตรวจสอบกันอย่างเร่งด่วนเลยนะครับเพื่อเป็นการรวบรวมหลักฐานนะมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับแล้วก็หาทางช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นะครับโดยมีทั้งชาวบ้านที่ต้องการเงินฝากคืนนะครับแล้วก็กลุ่มที่ต้องการให้ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งแล้วก็ทางอาญาให้ถึงที่สุดกันด้วยนะครับนี่ก็เป็น2เรื่องราวนะครับที่นำมารายงานให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับได้ติดตามรับทราบข้อมูลในพื้นที่ของฐานภาคเหนือตอนล่างณขณะนี้ครับคุณปานิชาครับ
1: ค่ะขอบคุณข่าวสารจากคุณอดิเรกด้วยนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรด้วยนะคะ
0: ค่
1: ะก็อัปเดตจากคุณอดิเรกนะคะในพื้นที่ของทางภาคเหนือตอนล่างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังข่าวสารอื่นๆกันต่อในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
1: เข้าสู่รอบรั้วทั่วไทยนะคะข่าวแรกไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันค่ะวันนี้รายงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เดินหน้าขยายความร่วมมือกับ True Corporation เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาบุคลากรและนักวิจัยงานวิจัยตอบโจทย์โลกการทำงานแห่งอนาคตติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณสุจิราโลหทัศน์ค่ะ
3: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เดินหน้าขยายความร่วมมือกับ True Corporation เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาบุคลากรและงานวิจัยให้ตอบโจทย์โลกการทำงานแห่งอนาคต

0: เมื่อวันที่6กรกฎาคม2569มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากทูคอร์ปอเรชั่นเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับภาคเอกชนโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ทีทัศน์เจียสริพงกุลรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตเป็นประธานการประชุมและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์ยลบินรองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และการสร้างคุณค่าทางวิสาหกิจนำเสนอแนวทางการพัฒนาความร่วมมือณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์การหารือครั้งนี้สะท้อนแนวคิดสำคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภายใต้แนวคิด TU Collaboration for Impactซึ่งมุ่งเน้นให้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และภาคเอกชนให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงแค่การลงนามในบันทึกข้อตกลงแต่ต้องสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้เรียนมหาวิทยาลัยภาคธุรกิจและสังคมโดยรวมสำหรับประเด็นสำคัญที่มีการหารือครอบคลุมการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสู่โลกของการทำงานยุคใหม่ทั้งการฝึกงานการพัฒนาความพร้อมในการประกอบอาชีพการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานรวมถึงการฝึกทักษะการสัมภาษณ์งานเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องในการต่อยอดความร่วมมือกับ True Digital Academy เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทักษะการสื่อสารการบริหารโครงการการเป็นผู้ประกอบการและทักษะแห่งอนาคตซึ่งล้วนเป็นทักษะสำคัญของบัณฑิตในยุคที่เทคโนโลยีและตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่าง True Lab True Innovation Center กับคณาจารย์นักวิจัยและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมพัฒนาโครงการจากโจทย์จริงของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทางด้าน Smart Healthcare สังคมสูงอายุการแพทย์ทางไกลหุ่นยนต์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Dataปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อผลักดันให้เกิดงานวิจัยนวัตกรรมต้นแบบและโครงการนำร่องที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงความร่วมมือในลักษณะนี้จะช่วยสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงห้องเรียนเข้ากับโลกการทำงานจริงเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงพร้อมพัฒนาศักยภาพในการคิดวิเคราะห์การสร้างนวัตกรรมร่วมกับภาคอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และทูคอร์ปอเรชั่นถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการพัฒนากำลังคนคุณภาพของประเทศมุ่งผลิตบัณฑิตที่ไม่เพียงแต่พร้อมทำงานอย่างพร้อมคิดพร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมและพร้อมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและประเทศในอนาคตต่อไปสุจิราโลหทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายงานค่ะ
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณสุจิราโลหทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
2: ครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้มีรายงานเกี่ยวกับจุฬาไทโยนะครับผมออกเสียงผิดต้องกราบขออภัยนะครับเปิดการแสดงณศาลาไทยรากุนดาประเทศสวีเดนนะครับน้อมรำลึก129ปีรัชกาลที่5เสด็จประพาสรากุนดานะครับคุณธนกรวัชยานนท์มีรายงานเพิ่มเติมครับ
3: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันนะครับไปติดตามภารกิจของวงจุฬาไทโยกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่ประเทศสวีเดนกันครับโดยเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาวงมหาดุริยางค์ไทยเยาวชนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาไทโยโดยสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เดินทางไปเปิดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยในพิธีน้อมรำลึกในโอกาสครบรอบ129ปีการเสด็จประพาสเมืองรากุนดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณอาคารพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวศาลาไทยเมืองบิสเกเดนเทศบาลรากุนดาประเทศสวีเดนซึ่งเทศบาลรากุนดาร่วมกับสมาคมเพื่อจุฬาลงกรณ์มหาราชานุสรณ์ประเทศสวีเดนและชุมชนชาวไทยในพื้นที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีงานนี้ก็ได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรีเมืองรากุนดาให้การต้อนรับและเอกอัครราชทูตอรุณรุ่งโพทองฮัมส์ฟรีสพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงสต็อกโฮล์มเดินทางมาร่วมพิธีและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนอกจากนี้สื่อท้องถิ่นของสวีเดนได้รายงานนะครับว่ามีชาวไทยและชาวสวีเดนเดินทางมาร่วมงานอย่างคับคั่งราว 1,000 คนซึ่งการเดินทางในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศิลปะวัฒนธรรมสัญจรนานาชาติครั้งที่3ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้ยุทธศาสตร์ Social Engagement for Cultural Sustainability

0: Sustainability ซึ่งขับเคลื่อนวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยไทยคุณภาพระดับโลกสร้างคุณค่าเปลี่ยนชีวิตของศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มุ่งให้จุฬาเติบโตอย่างรอบทิศโดยมีนิสิตเป็นศูนย์กลางวาระนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษอย่างยิ่งครับด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยอันเนื่องด้วยพระบรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวการที่นิสิตได้บรรเลงและแสดงถวายพระเกียรติณแผ่นดินที่พระองค์เคยเสด็จประพาสจึงมีความหมายลึกซึ้งและก็ยังเป็นการย้ำถึงพลังของศิลปะวัฒนธรรมว่าเป็นพลังที่ทำให้ผู้คนซึ่งอยู่ห่างกัน 9,000 กิโลเมตรมายืนอยู่ในความรู้สึกเดียวกันได้และศิลปะที่เกิดจากความศรัทธานั้นงดงามเสมองานศิลปะที่นิสิตได้สร้างสรรค์ขึ้นมิได้เกิดจากนิสิตเพียงลำพังหากหล่อหลอมขึ้นจากความศรัทธาของผู้คนทั้งสองแผ่นดินโดยชุมชนชาวไทยในสวีเดนผู้รักษาศาลาไทยแห่งนี้รวมถึงนิสิตผู้ทุ่มเทฝึกซ้อมและประชาชนต่างพร้อมใจกันจัดขึ้นด้วยความเทิดทูนที่มีต่อพระองค์ท่านในงานดังกล่าววงจุฬาไทยโยก็ได้นำเสนอการแสดงรวม7ชุดด้วยกันและตลอดการเดินทางคณะนิสิตและคณาจารย์ได้รับการต้อนรับและดูแลอย่างอบอุ่นจากสมาคมเพื่อจุฬาลงกรณ์มหาราชานุสรณ์ประเทศสวีเดนและชุมชนชาวไทยในพื้นที่ผู้ร่วมกันดูแลรักษาพระบรมราชานุสรณ์แห่งนี้ด้วยความรักมาอย่างต่อเนื่องสะท้อนพลังความร่วมมือของประชาคมจุฬาทั่วโลกและเป็นรูปธรรมของการใช้ศิลปะวัฒนธรรมเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนไทยในต่างแดนและสังคมนานาชาติอันเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์ Social Engagement for Cultural Sustainability ทั้งนี้วงจุฬาไทโยยังมีกำหนดเปิดการแสดงณ งานสต็อกโฮล์มไทยเฟสติวัล2026ณสวนสาธารณะใจกลางกรุงสต็อกโฮล์มในวันที่21กรกฎาคมก็คือวันนี้ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยครับทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้นะครับธนกรวัชยานนท์รายงาน
1: ขอบคุณคุณธนกรวัชยานนท์นะครับจากทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
2: ค่ะไปต่อที่ทางภาคเหนือนะคะกับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงานเกี่ยวกับธกส.เชียงใหม่ขานรับนโยบายรัฐจัดเต็มสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณปริษาการจนกุลค่ะ
1: ครับ
3: ธกส.เชียงใหม่ขานรับนโยบายรัฐจัดเต็มสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งดันงบ 30,000 ล้านหนุนเกษตรกร7กลุ่มพืชสู่เกษตรยั่งยืนนายรณกรธีรัตยศผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11เมษายน2569โดยมุ่งหวังยกระดับภาคการเกษตรสู่ความแม่นยำมั่นคงและยั่งยืนนายรณกรเปิดเผยว่ารัฐบาลได้จัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณเบื้องต้น 30,000 ล้านบาททั่วประเทศสำหรับขับเคลื่อนโครงการนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินให้กับเกษตรกรซึ่งอัตราดอกเบี้ยโครงการปกติจะอยู่ที่ร้อยละ6ต่อปีแต่หากเกษตรกรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขครบถ้วนจะชำระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3ส่วนอีกร้อยละ3รัฐบาลจะเป็นผู้ชดเชยให้แบบคนละครึ่งโดยเปิดให้กู้สูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาทตามสูตรการคำนวณการผลิตของเกษตรกรแต่ละรายผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือสมุดเล่มเขียวหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปีโดยต้องเป็นผู้ปลูกพืชเป้าหมาย7ชนิดได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อ้อยโรงงานมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันยางพาราและผลไม้เช่นลำไยส้มลิ้นจี่เป็นต้นนอกจากนี้ผู้กู้ต้องเป็นลูกค้าของธกส.ลูกค้าสหกรณ์การเกษตรหรือบุคคลในครัวเรือนของเกษตรกรโดยต้องไม่มีหนี้ค้างชำระไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีหรือมีการแก้ไขปัญหาแล้วทั้งนี้ลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้เช่นเดียวกันสำหรับการรับสิทธิ์ชดเชยดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3เกษตรกรต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสำคัญ

0: ได้แก่ต้องผ่านการอบรมทักษะและบริหารต้นทุนเงินจากธ.ก.ส.หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยธ.ก.ส.ได้จัดเตรียมพื้นที่อบรมไว้ทุกสาขาใช้เวลาเพียง30นาทีถึง1ชั่วโมงต้องการวงเงินกู้ร้อยละ15เพื่อนำไปจัดซื้อปัจจัยการผลิตเช่นปุ๋ยจากร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนร่วมโครงการในแต่ละอำเภอต้องใช้เมล็ดพันธุ์พืชที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากส่วนราชการต้องชำระหนี้คืนได้ตรงตามกำหนดเวลาผู้อำนวยการธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าเงินกู้จากโครงการนี้จะต้องนำไปใช้เพื่อการเพาะปลูกและลงทุนด้านการเกษตรอย่างแท้จริงห้ามนำไปใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์หรือนำไปชำระหนี้สินเดิมโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาระหนี้สินซ้ำซ้อนในอนาคต
1: กู้แล้วก็ใช้นะครับสินเชื่ออยู่เนี่ยอัตราโครงการดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 6% ต่อปีนะครับ นะครับแต่เมื่อเกษตรกรสามารถปฏิบัติได้ครบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่โครงการกำหนดไว้เกษตรกรจะชำระดอกเบี้ยเพียง 3% ครับรัฐบาลจะช่วย 3% คนละครึ่งละครับเพียงแต่ว่านะครับคุณสมบัตินะครับจะต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกพืช7อย่างเนาะมีข้าวครับมีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีอ้อยโรงงานมีมันสำปะหลังมีปาล์มน้ำมันมียางพาราแล้วก็มีผลไม้ครับคำว่าผลไม้เนี่ยก็ผลไม้ก็อย่างนะครับบอกว่าบ้านเฮานี่จะเป็นลำไยส้มลิ้นจี่ใช้คำว่าผลไม้เนาะข้อต่อไปนะครับจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมเกษตรหรือหน่วยราชการอื่นๆนะครับอย่างเกษตรกรทุกคนเนี่ยตอนนี้การช่วยเหลือของรัฐบาลกสิกรที่ขึ้นทะเบียนไว้คือเล่มสีเขียวๆที่เกษตรกรมีเนาะแล้วก็เป็นลูกค้าธ.ก.ส.นะครับตามข้อบังคับที่เราเคยมีอยู่นะครับบ่มีหนี้ค้างชำระนะครับหรือล้มละลายหรือถูกฟ้องดำเนินคดีอย่างนี้หรือว่ามีแล้วนะครับก็มีการแก้ไขไปก่อนแล้วนะครับ
0: เกษตรกรที่สนใจสามารถยื่นขอกู้ได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายน2571โดยมีกำหนดชำระคืนตามรอบการผลิตแต่ต้องไม่เกินวันที่30เมษายน2572ปริศากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
2: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณปริศากาญจนกุลจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
3: ครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับวันนี้มีรายงานเกี่ยวกับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับก้าวล้ำระดับโลกผนึกกำลัง TTTC สาธารณรัฐประชาชนจีนครับเกิดขุดศูนย์นวัตกรรม IP College นะครับปั้นวิศวกรยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่อนาคตนะครับคุณแสนศักดิ์ขันทองมีรายงานเพิ่มเติมครับ
4: ในยุคปัจจุบันที่อุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกกำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญจากเครื่องยนต์สันดาปภายในก้าวสู่ยุคแห่งพลังยานยนต์พลังงานสะอาดหรือยานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทยในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกยานยนต์ที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะเร่งปรับตัวและเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การผลิตวิศวกรและช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่ล่าสุดมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ตระหนักถึงความสำคัญในจุดนี้จึงได้เดินหน้าขยายความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติครั้งประวัติศาสตร์เพื่อสร้างหมุดหมายใหม่ให้กับการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ของไทยเมื่อวันที่16กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีการจัดงานยิ่งใหญ่ระดับนานาชาตินั่นคือพิธีเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันภายใต้ชื่อ EPIP College พร้อมด้วยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOA ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านยานยนต์ไฟฟ้าระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามและเทียนจิน Transportation Technical College หรือ TTTCสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการขนส่งจากนครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคม2569ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความชื่นมื่นและความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการศึกษาร่วมกันการรวมพลังของผู้นำสถาบันและการบูรณาการเครือข่ายการศึกษาภายในพิธีเปิดอันทรงเกียรติได้รับเกียรติจากรอง

ศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างอบอุ่นพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.จักรมาศ ลหวณิชคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ที่ลึกซึ้งของการจัดงานในครั้งนี้นอกจากนี้งานดังกล่าวยังเป็นการรวมตัวกันของเครือข่ายภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงโดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงจากวิทยาลัยเทคนิคการขนส่งเทียนจินผู้บริหารบริษัทเอกชนชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวนมากที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในก้าวสำคัญของการยกระดับการศึกษาในครั้งนี้จุดเด่นสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้คือการนำเอารูปแบบการศึกษาจัดการศึกษาที่เรียกว่า EPIP หรือ Engineering Practice Innovation Project มาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม EPIP ถือเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาด้านวิศวกรรมและอาชีวศึกษาขั้นสูงที่ได้รับการพัฒนาและพิสูจน์ความสำเร็จมาแล้วในสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยได้รับการยอมรับและนำไปปรับใช้ในหลายประเทศทั่วโลกรูปแบบนี้เน้นการบูรณาการองค์ประกอบสำคัญ4มิติเข้าด้วยกันได้แก่ Engineering วิศวกรรมการปูพื้นฐานความรู้ทางทฤษฎีและหลักการทางวิศวกรรมที่แข็งแกร่งและทันสมัย Practice การปฏิบัติเน้นให้นิสิตลงมือปฏิบัติจริงกับอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างทักษะความเชี่ยวชาญ Innovation นวัตกรรมการส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆที่แก้ปัญหาได้จริงและโปรเจกต์หรือโครงงานการใช้โครงงานเป็นฐานความรู้ในการเรียนรู้โปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งให้นิสิตได้ฝึกการทำงานเป็นทีมการวางแผนและการบริหารจัดการโครงการตั้งแต่ต้นจนจบที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ทุ่มเทพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน EPIP และTTTC อย่างต่อเนื่องและจริงจังการบ่มเพาะความร่วมมือในครั้งนี้ได้ผลิดอกออกผลนำไปสู่การจัดตั้ง EPIP College ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งไม่เพียงแต่เป็นความสำเร็จของสถาบันเท่านั้นแต่ยังถือเป็นหมุดหมายสำคัญของยุทธศาสตร์การร่วมมือการศึกษาระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้กรอบข้อริเริ่ม1แถบ1เส้นทางหรือ Belt and Road Initiative หรือ BRI ที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างภูมิภาคช่วงเวลาสำคัญของงานคือพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOA ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านยานยนต์ไฟฟ้าโดยรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลและรองศาสตราจารย์ดร.จักรมาศ ลหวณิชได้ลงนามร่วมกับ Professor หยุนเฟซิงอธิการบดีวิทยาลัยเทคนิคการขนส่งเทียนจินและมิสเตอร์เจียคุ่ยหยางคณะบดีคณะวิศวกรรมยานยนต์วิทยาลัยเทคนิคการขนส่งเทียนจินภายหลังการลงนามคณะผู้บริหารทั้งสองประเทศได้ร่วมกันประกอบพิธีเปิดป้ายศูนย์โครงการความร่วมมือ EPIP College อย่างเป็นทางการซึ่งป้ายนี้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นความร่วมมือเชิงรูปธรรมทั้งในด้านการพัฒนาการเรียนการสอนการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงการวิจัยด้านวิศวกรรมตามแนวทาง EPIP ภายใต้รั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยไฮไลท์สำคัญคือพิธีส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนชุดฝึกปฏิบัติการที่ทันสมัยหนังสือตำราเรียนและทรัพยากรทางการศึกษาอันล้ำค่าจากฝ่ายสาธารณรัฐประชาชนจีนอุปกรณ์เหล่านี้จะถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการจริงช่วยให้นิสิตและบุคลากรด้านวิศวกรรมของไทยได้สัมผัสและเรียนรู้เทคโนโลยีระดับโลกเสริมสร้างศักยภาพให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็วอีกหนึ่งกิจยศของงานในครั้งนี้คือการปรากฏตัวของ Professor ลิวเจนขวาผู้อำนวยการคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดตั้งหลูป้านเวิร์กช็อปกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริม EPIC แห่งนครเทียนจินซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงระดับประเทศของจีนได้ให้เกียรติมาร่วมงานและแสดงความยินดีการมาเยือนของท่านสะท้อนเห็นถึงความสำคัญที่รัฐบาลจีนมีต่อโครงการนี้ความสำเร็จของการผนึกกำลังระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามและเทียนจินทรานสปอร์ชั่นเทคนิคอลคอลเลจในครั้งนี้จึงนับเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญของแวดวงการศึกษาไทยที่ไม่เพียงแต่จะเป็นการปรับตัวทันต่อพลวัตของโลกวิศวกรรมยุคใหม่แต่ยังเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงใน

0: การผลิตคนที่เป็นฟันเฟืองที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนสู่อนาคตที่ยั่งยืนทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างแท้จริงผมแสนศักดิ์ขันทองรายงานครับ
1: ขอบคุณคุณแสนศักดิ์ขันทองนะครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับ
2: ค่ะปิดท้ายที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่กันค่ะวันนี้รายงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผนึกกำลังกว่า30ภาคีเครือข่ายเปิดตัวหาดใหญ่โมเดล Plusยกระดับงานวิจัยสู่การรับมือน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่มุ่งสู่ต้นแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณกรองการสุขรักจากสถานีวิทยุมอหาดใหญ่ค่ะ
1: ครับ
3: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผนึกกำลังกว่า30ภาคีเครือข่ายเปิดตัวหาดใหญ่โมเดล Plus ยกระดับงานวิจัยสู่การรับมือน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่มุ่งสู่ต้นแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการวิจัยร่วมกับภาคีเครือข่ายมากกว่า30หน่วยงานภายใต้โครงการหาดใหญ่โมเดล Plus เพื่อบูรณาการองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาภายใต้แนวคิดนับถอยหลังสู่หาดใหญ่ที่พร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างยั่งยืนณห้องประชุมออดิโทเรียมชั้น1คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตลอดจนผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยเข้าร่วมภายในงานยังมีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับภาคีเครือข่ายมากกว่า30หน่วยงานอาทิสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหน่วยงานราชการระดับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานสาธารณสุขภาคธุรกิจและภาคประชาชนพร้อมร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบโดยมุ่งเน้นการใช้ข้อมูลร่วมกันทั้งการพัฒนาระบบเตือนภัยการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและการประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติรองศาสตราจารย์ดร.ธนิตเฉลิมยานนท์รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระบุว่าโครงการหาดใหญ่โมเดล Plus เป็นโครงการบริหารจัดการและรับมืออุทกภัยแบบบูรณาการเป็นการต่อยอดบทเรียนจากปัญหาอุทกภัยซ้ำซากของอำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการศึกษาการแพทย์และการคมนาคมของภาคใต้โดยมุ่งใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงข้อมูลพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติแบบบูรณาการโดยโครงการขับเคลื่อนผ่านงานวิจัยหลัก4ด้านได้แก่1การพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยแบบจำลองอุทกวิทยาและปัญญาประดิษฐ์ AI คือใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และแบบจำลองคาดการปริมาณฝนเชิงพื้นที่เพื่อเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ 2. การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูล One Data คือบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขและภัยพิบัติให้ทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการตัดสินใจ 3. การพัฒนาศูนย์พักพิงอัจฉริยะ Smart Shelter คือพัฒนารูปแบบศูนย์อพยพที่ได้มาตรฐานมีการจัดการด้านสาธารณสุขและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. การสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางหาดใหญ่โมเดล Plus คือสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้คนในชุมชนสามารถรับมือกับวิกฤตได้ด้วยตนเองขณะที่นายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่าจังหวัดให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์สำหรับแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปควรมุ่งเน้นการบริหารจัดการปัจจัยต้นเหตุของปัญหาควบคู่กับการพัฒนาระบบป้องกันและการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยข้อมูลเชิงวิชาการและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนงานและข้อเสนอด้านงบประมาณอย่างเป็นเอกภาพรวมถึงติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปกรองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
2: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณ

0: กรองการสุขลักษณ์นะคะจากสถานีวิทยุมอหัดใหญ่และครบถ้วนในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณอดิเรกคะ
1: ครับเดี๋ยวเราเข้าสู่ในช่วงต่อไปเลยนะครับในช่วงของจารึกรอยไทยครับ
0: ค่ะ
2: จารึกรอยไทยรอยไทย
0: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะจารึกรอยไทยวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกร่องรอยการเปลี่ยนแปลงปี2475ที่มีผลต่อสถาปัตยกรรมในจังหวัดสงขลาติดตามและฟังรายงานได้จากคุณบัญชรวิเชียรศรีจากสถานีวิทยุมอหัดใหญ่ค่ะ
1: คร
0: ับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นำเสนอสารคดีจารึกรอยไทยชุดลมหายใจแห่งลุ่มเล
4: วันที่24มิถุนายนปี2475คณะราษฎรได้นำกำลังทหารและพลเรือนเข้ายึดอำนาจการปกครองแผ่นดินในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้เสด็จแปรพระราชฐานประทับอยู่ที่พระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คณะผู้ยึดอำนาจที่มีพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นหัวหน้าเมื่อยึดสถานที่ราชการในพระนครสำเร็จแล้วคณะผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารก็ได้มีหนังสือและส่งนาวาตรีหลวงสุพัชลาไสยไปยังพระราชวังไกลกังวลกราบบังคมทูลอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เสด็จกลับพระนครและต่อมาในวันที่27มิถุนายนปี2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวให้เป็นกติกาการปกครองบ้านเมืองเป็นการชั่วคราวไปก่อนนั่นคือเนื้อหาโดยสรุปในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยตามที่ได้มีการบันทึกไว้สืบมานะครับซึ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงและปรากฏการณ์มากมายตลอดเกือบ1ศตวรรษที่ผ่านมา1ในกลุ่มปรากฏการณ์ดังกล่าวส่วนหนึ่งได้ปรากฏเป็นรูปธรรมในหลายรูปแบบและหลายสถานที่ในพื้นที่รอบลุ่มทะเลสาบสงขลาโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาก็มีจุดที่อาจเทียบเคียงได้ว่าได้เกิดสิ่งที่เป็นร่องรอยการเปลี่ยนแปลงเมื่อปี2475อยู่ด้วยเช่นกันครับตัวอย่างเช่นชื่อถนนประชาธิปัตย์ที่สื่อเรื่องคำว่าประชาธิปไตยชื่อถนนธรรมนูญวิถีที่สื่อถึงคำว่ารัฐธรรมนูญในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เป็นต้นนะครับแต่ในจังหวัดสงขลาก็ยังปรากฏรูปธรรมความสนใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองผ่านสถาปัตยกรรมและประติมากรรมอีกหลายจุดเช่นสถานที่ต่อไปนี้ที่ที่1รูปสัญลักษณ์คล้ายพานรัฐธรรมนูญที่วงเวียนกลางหมู่บ้านคลองหวะอำเภอหาดใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยช่างพื้นบ้านเมื่อประมาณ50ปีก่อนเกิดจากการที่คนในหมู่บ้านเกิดดำริร่วมกันว่าที่ทางแยกกลางหมู่บ้านที่มีลักษณะเหลื่อมกันและมีจุดบดบังทัศนียภาพนั้นเป็นจุดที่อันตรายทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจึงได้ช่วยกันสร้างวงเวียนเล็กๆ เพื่อชะลอความเร็วของรถและเมื่อสร้างวงเวียนขึ้นมาแล้วก็อยากให้สังเกตเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลซึ่งในที่สุดก็ได้นำภาพจากหนังสือพิมพ์ที่มีรูปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยส่วนที่เป็นสมุดรัฐธรรมนูญบนผ่านแว่นฟ้ามาเป็นต้นแบบและวงเวียนนี้ก็ยังคงใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบันครับจุดที่2ปรากฏอยู่ที่หน้าบันหอฉันเก่าที่วัดท่านางหอมตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่มีประติมากรรมนูนต่ำรูปคล้ายผ่านรัฐธรรมนูญซึ่งปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ก็ได้ปรับสภาพเป็นโรงครัวแต่รายละเอียดหน้าบันก็ยังคงปรากฏเด่นชัดอยู่ครับจุดที่3เสาทาสีแดง2ต้นรูปคล้ายปีกรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งอยู่ที่ถนนสวนหมากเทศบาลนครสงขลาซึ่งเดิมทีเสาทั้ง2ต้นนี้ก็ใช้เป็นซุ้มประตูทางเข้าโรงภาพยนตร์เมื่อราว50ปีก่อนจุดที่4หน้าบันรูปคล้ายผ่านรัฐธรรมนูญที่วัดบางเหรียงอำเภอควนเนียงซึ่งปรากฏอยู่หลายอาคารหลายจุดครับและจุดที่5วงเวียนปีกคล้ายอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยล้อมรูปเจ้าชายสิทธัตถะทรงเสด็จมหาพิเนศกรมหรือออกบวชอยู่ที่วัดสืบสุขหรือวัดโคกสัก

0: ตำบลพังลาอำเภอสะเดาซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่และใกล้เคียงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินมากที่สุดที่เคยพบในจังหวัดสงขลาและสุดท้ายครับแห่งที่6หอนาฬิกาที่มีรูปยอดผ่านรัฐธรรมนูญจำลองหน้าที่ว่าการอำเภอนาทวีซึ่งมีรูปแบบการใช้ประโยชน์เป็นหอนาฬิกาของเมืองและยังสะท้อนสัญลักษณ์ความเป็นรัฐด้วยการสร้างประติมากรรมสมุดรัฐธรรมนูญบนผ่านแว่นฟ้าจำลองอย่างสมบูรณ์ที่ส่วนยอดสุดของหอนาฬิกาเอาไว้อีกด้วยซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งสะท้อนความตื่นตัวความสนใจในด้านการเมืองทั้งผ่านมุมมองของรัฐท้องถิ่นรวมถึงเอกชนประชาชนเมื่อครึ่งศตวรรษก่อนที่ยังปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดสงขลาครับ
1: ร่วมสะท้อนเสียงลมหายใจแห่งลุ่มเลโดยเครือข่ายพันธมิตรวิทยุสถาบัน
2: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณบัญชรวิเชียรศรีนะคะจากสถานีวิทยุมอหัดใหญ่ครบถ้วนในช่วงของใจลึกรอยไทยแล้วด้วยค่ะ
3: ครับเดี๋ยวเราปิดท้ายในช่วงของสนทนาสถาบันกันเลยนะครับ
4: สนทนาสถาบัน
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะสนทนาสถาบันประเด็นวันนี้เกี่ยวกับเบื้องหลังการค้นพบไดโนเสาร์ชนิดใหม่ของโลกและทำความรู้จักกับอุราคาซอรัสกาลสินเอ็นซิสและความสำคัญของงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะคุณอดิเรกคะ
3: ครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับท่านดร.อภิรัตน์นะครับหรือว่าคุณอภิรัตน์นินพนาพันธ์นะครับเป็นนักวิจัยด้านซากดึกดำบรรพ์นะครับแล้วก็นักบรรพชีวินวิทยาของทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับ
2: ค่ะตอนนี้ท่านวิทยากรอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอภิรัตน์คะ
3: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: ครับได้ยินเสียงของเราสองคนเจ็ดไหมครับ
5: ครับได้ยินครับ
3: ครับเราก็ได้ยินเสียงของคุณอภิรัตน์ด้วยนะครับ
2: ค่ะเรื่องแรกนะคะต้องขออนุญาตสอบถามคุณอภิรัตน์ค่ะเพราะว่าแน่นอนว่าหลายๆคนก็น่าจะสงสัยกันนะคะว่าการพบไดโนเสาร์ชนิดใหม่ของโลกเนี่ยสำคัญอย่างไรบ้างแล้วก็อยากให้คุณอภิรัตน์ได้อธิบายว่าข่าวนี้ค่ะถือว่าเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในระดับไหนอย่างไรนะคะเชิญค่ะ
5: ครับผมก็ก่อนอื่นนะครับก็แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมก็เป็นนิสิตปริญญาเอกนะครับแล้วก็ตัวงานวิจัยเนี่ยครับก็คือเป็นตัวที่ทำให้เป็นตัวยื่นจบปริญญาเอกได้ครับผมก็คือ เป็นงานของตัวหลักสูตรบรรพชีวินวิทยานานาชาตินะครับของภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมแล้วก็เป็นงานที่ทำร่วมกับตัวห้องปฏิบัติการนะครับของศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาของสถาบันเดียวกันครับผมก็ตัวนี้ก็คือเป็น2สถาบันที่อนุเคราะห์ให้เราได้ศึกษาตัวอย่างนะครับผมแล้วก็ทำวิจัยต่างๆครับผมงั้นเรียกชื่อเล่นก็ได้นะครับชื่อนนท์ครับครับผมครับ
3: คุณนนท์นะครับ
5: ครับครับคุณนนท์ครับครับก็ต้องคำถามนะครับว่าตัวงานวิจัยนี้เป็นงานสำคัญระดับไหนใช่ไหมครับ
3: คร
5: ับ ฮัลโหลครับ
3: ใช่เด็กครับ
5: ครับก็คืองานวิจัยก็คือเป็นเราค้นพบจากฟอสซิลในคลังตัวอย่างครับฟอสซิลนี้ก็คือเป็นตัวที่เราเจอจากแหล่งภูน้อยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมแล้วก็ เป็นชิ้นที่อาจารย์วราวุฒิสุติธรนะครับแล้วก็คณะตั้งแต่ปี2013 2014นะครับเขาค้นพบไปแล้วนะครับผมแล้วผมก็มาศึกษานะครับทีนี้ข้อความสำคัญก็คือตัวฟอสซิลเนี่ยครับเรารู้ว่าเป็นสปีชีส์ใหม่นะครับแล้วมันก็คือจะเป็นตัวที่ช่วยบอกนะครับบ่งบอกความหลากหลายทางชีวภาพในยุคสมัยก่อนซึ่งมันก็คือยุค150ล้านปีที่แล้วครับประมาณปลายยุคยูราสสิกครับผมแล้วก็มันจะช่วยตอบคำถามได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยครับตัวความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยเนี่ยมีมากขนาดไหนครับเราเจอสัตว์ชนิดต่างๆอะไรบ้างที่แหล่งดังกล่าวแล้วก็มันให้รู้ว่าในภาคอีสานของไทยเนี่ยมีแหล่งมีสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับแล้วก็พอมันเป็นสปีชีส์ใหม่ไม่เหมือนกับประเทศอื่นนะครับก็ทำให้รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีความเฉพาะตัวนะของชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิตมีความสำคัญมีเป็นภูมิภาคที่น่าจะ

0: ความสำคัญมากครับในการบ่งบอกถึงลักษณะความหลากหลายมีอะไรที่น่าสนใจครับแล้วก็เป็นเหมือนกับโมเดลครับให้ดูว่าถ้าเกิดว่าธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยความสมบูรณ์โดยที่แบบไม่มีมนุษย์มารบกวนเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับผมว่ามีความหลากหลายขนาดไหนจำนวนประชากรเท่าไหร่นะครับมีอะไรบ้างให้เราศึกษาให้เราดูครับเทียบกับปัจจุบันประมาณนี้ครับ
1: อืมครับเรื่องของความพิเศษของการค้นพบตรงนี้ครับอยากจะลงรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมไหมครับเมื่อเทียบกับการค้นพบไดโนเสาร์ในอดีตนะครับเชิญได้เลยครับคุณนนท์ครับ
0: อ๋อครับผมก็ใช้เวลานิดนึงก็คือที่ผ่านมานะครับไดโนเสาร์ในไทยเนี่ยครับมีการศึกษาแล้วประมาณ50ปีนะครับแล้วก็ตีพิมพ์ไปทั้งหมดเนี่ยหรือว่าประกาศว่าเป็นชนิดใหม่ของโลกเนี่ย14สายพันธุ์นะครับ ส่วนตัวที่เจอใหม่ที่ผมเจอครับก็ตั้งชื่อว่าอุลคาซอรัสกาลสินเอนซิดนะครับผมแล้วมันก็เป็นตัวที่15ครับผมพอแบบเป็นตัวที่15เนี่ยหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะมันจะพิเศษยังไงใช่ไหมครับก็คือมันเป็นไดโนเสาร์ในวงครับหรือเรียกว่าแฟมิลี่นะครับเป็นแฟมิลี่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนในไทยครับผมเป็นไดโนเสาร์คอยาวกลุ่มชื่อว่ามาเมนคิซอริเดครับเป็นตัวที่แบบปกติจะเจอที่จีนเป็นหลักครับผมประเทศจีนครับ
1: คร
0: ับ ฮัลโหล
2: ค่ะค่ะนะคะแล้วก็ทราบว่าตัวฟอสซิลต้นแบบอะค่ะตรงนี้เป็นกระดูกสันหลังส่วนลำตัวด้านหน้าใช่ไหมคะแล้วก็ทำไมเพียงแค่ชิ้นเดียวเนี่ยถึงบอกได้ว่าเป็นไดโนเสาร์ชนิดใหม่ของโลกหรือว่าเป็นชนิดไหนเนี่ยค่ะคุณอภิรัตคะ
0: อ๋อครับพอดีว่ากระดูกชิ้นที่เราเจอนะครับเป็นชิ้นที่สามารถเปรียบเทียบได้กับตัวไดโนเสาร์ชื่อว่ามามิจิทอรัสนะครับที่อยู่ที่ตื้อฉวนประเทศจีนอันนี้เขาเจอโครงกระดูกครบทั้งตัวครับพอเจอครบทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดหางเนี่ยเขาก็มีการตีพิมพ์นะครับมีการอธิบายลักษณะกายภาพของเขาครับตัวต้องเรียกว่ายังไงดีต้องเรียกว่าตัวกระดูกแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีรายละเอียดมีลักษณะต่างๆประกอบขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วชิ้นที่เรามาเปรียบเทียบอะถึงจะเป็นชิ้นเดียวก็จริงเป็นกระดูกสันหลังเนี่ยมันมีลักษณะเป็นโครงสร้างเฉพาะครับที่ไม่เจอในตัวอื่นไม่เจอในกลุ่มที่เจอมาแล้วในประเทศจีนหรือว่าในบันทึกที่ต่างๆครับมันมีลักษณะเฉพาะก็คือเป็นโครงอากาศนะครับผมเป็นโครงสร้างโครงอากาศแล้วก็ตัวสันกระดูกครับผมคือต้องบอกว่าชิ้นกระดูกเนี้ยถ้ามันมีพวก เนื้อหนังมาเติมนะครับผม ก็เขาก็จะมีพวกถุงลมโครงอากาศแล้วก็กล้ามเนื้อต่างๆครับมาประกอบขึ้นมาอยู่ในโซนที่เป็นช่องว่างของกระดูกครับตรงนี้แหละครับที่แบบว่าไม่เหมือนกับตัวไหนในโลกครับผมมันก็เลยสามารถเอามาเขียนอธิบายได้ว่าเฮ้ยเรามีความแตกต่างของกระดูกตรงนี้นะแล้วเราก็ไปวิเคราะห์ในสายวิวัฒนาการอีกทีนะครับผมก็คือใช้ทั้งการเปรียบเทียบการอธิบายตัวอย่างครับดูโครงสร้างที่ไม่เหมือนใครแล้วก็วิเคราะห์ด้วยตัวสายวิวัฒนาการครับผมว่ามันแตกสายออกมาจากตัวอื่นโดยเฉพาะตัวนี้ครับตัวอุลคาซอรัสมันไม่เหมือนมันมีลักษณะเฉพาะและก็ตัวผลการวิเคราะห์สายวิวัฒนาการครับมันแยกออกมาจากชนิดอื่นอย่างชัดเจนนะครับผมก็เลยสามารถเขียนได้ว่าเป็นชนิดใหม่ของโลกครับผม
1: ครับสำหรับการที่เรามีการค้นพบมีการเปรียบเทียบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเทียบได้กับที่พบในประเทศจีนตรงนี้เนี่ยนะครับคือในการศึกษาของคนที่อยู่ในแวดวงนี้เนี่ยคือเราจะต้องเดินทางไปที่ประเทศจีนด้วยไหมหรือเขามีฐานข้อมูลอะไรมีอะไรไปส่องเพิ่มเติมอะไรตรงนี้ไหมครับเพื่อทราบอะไรเงี้ย
0: ครับผมก็ออปชันที่ดีที่สุดนะครับก็คือการไปทางตัวอย่างที่ประเทศจีนครับแต่ว่าตอนขณะที่ผมกำลังศึกษาตัวอย่างนี้อยู่ครับก็คือติดปัญหาครับผมก็คือการแพร่ระบาดของโควิดครับสองรอบเลยครับในไทยนะครับแล้วก็ประเทศจีนเขาก็เป็นเหมือนกับหนึ่งในจุดศูนย์กลางนะครับก็เลยไม่สามารถไปดูตัวอย่างจริงได้แต่ว่าผมใช้การเปรียบเทียบกับตัวงานตีพิมพ์งานวิจัยต่างๆครับที่เขานำเสนอมาแล้วในอดีตครับผมก็จะมีพวกหนังสือนะครับผมแล้วก็งานวิจัยจากทั้งประเทศจีนเองแล้วก็ของจากประเทศยุโรปโซนพวกอเมริกาหรือว่าอังกฤษครับเยอรมันนะครับต่างๆเขาก็จะมีแนวสาวเขาเองด้วยแล้วก็มีการคอลลาโบเรทนะครับก็คือมีการทำงานร่วมกันเขาก็จะทำฐานข้อมูลทำรูปต่างๆมีการแปลภาษาครับจากภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เลยใช้ข้อมูลตรงนี้แหละครับเป็น

0: ข้อมูลเขาเรียกว่า secondary data นะครับในการเปรียบเทียบวิเคราะห์กับงานของเราครับผม
1: ค่ะนะคะในพื้นที่ของภูน้อยอะค่ะคุณนนท์คะไม่ได้มีเฉพาะตัวไดโนเสาร์ใช่ไหมคะพื้นที่นี้มีระบบนิเวศ

0: ครับก็คือเป็นช่วงปลายยุคยูราสสิกนะครับเป็นชื่อยุคทางธรณีวิทยานะฮะแล้วก็เป็นยุคที่ดังมากเพราะว่าเป็นชื่อของหนังหลายเรื่องเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าภูน้อยเนี่ยเป็นแหล่งที่เจอกระดูกประมาณ 6,000 ชิ้นครับผมแต่ว่าเสียดายที่ไม่ได้หรอกแต่ว่าเรียงโครงกระดูกสวยงามนะครับคือแบบว่าที่เราเจอเนี่ยเป็นกองกระดูกนะครับเป็นกองกระดูกปนกันแล้วก็ตัวแรกที่มีการศึกษาก็คือปลาครับปลากระดูกแข็งแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเจอสิ่งมีชีวิตต่างๆเยอะเลยครับจะเป็นพวกสัตว์กระดูกสันหลังนะฮะก็จะมีชัดปลาฉลามน้ำจืด2ชนิดนะฮะมีปลาปอดปลากระดูกแข็งที่เล่าไว้2ชนิดแล้วก็มีตัวที่ยังศึกษาอยู่ครับก็คือเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกครับผมยังไม่ประกาศชื
1: ่อ
0: ได้ยินไหมครับฮัลโหล
2: แล้วก
0: ็ครับแล้วก็มีเต่า2ชนิดนะครับแล้วก็จระเข้อีก1ชนิดครับผมแล้วก็ไดโนเสาร์นะครับก็จริงๆมีประมาณ4กลุ่มนะครับมี4กลุ่มมีไดโนเสาร์กินเนื้อ2กลุ่มเป็นตัวนึงเป็นบรรพบุรุษของไทแรนโนซอรัสเล็กด้วยครับผมแล้วก็อีกกลุ่มก็จะเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่คล้ายกับประเทศจีนคือต้องบอกว่าระบบนิเวศของภูน้อยนะครับเหมือนกับว่ามีสัตว์ต่างๆอาศัยอยู่เนี่ยมันคล้ายๆกับที่ซื้อฉวนของจีนครับผมไดโนเสาร์ของคอยาวที่ผมเจอก็เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเมื่อ2ปีที่แล้วครับ 2-3 ปีที่แล้วก็มีตีพิมพ์ไดโนเสาร์ตัวแรกของปูน้อยครับไดโนเสาร์กินพืชเดินสองขาตัวเล็กครับชื่อว่ามินิโมเคอร์เซอร์ปูน้อยอินซิตครับผมแล้วตัวที่ผมเจอก็คือเป็นตัวที่ผมศึกษาครับก็คือเป็นไดโนเสาร์ชนิดพันธุ์ที่2นะฮะเป็นไดโนเสาร์คอยาวปูราคาซอรัสกาลาซิตอินซิตครับผมมันก็จะมีเนี่ยครับมีเดลต้าฟีนะฮะแล้วก็สัตว์ทะเลและทะเลบก1จระเข้2นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่ครับคือมีประมาณ10กว่าชนิดด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมีที่มันยังไม่ประกาศอีกหลายตัวครับผมโดยที่เราต้องค่อยๆศึกษาไปนะครับเพราะว่าตัวปูน้อยเนี่ยเดิมทีเขาเป็นทะเลสาบรูปแอกไว้ก็พื้นที่ราบน้ำท่วมถึงนะครับพวกกระดูกต่างๆเนี่ยเขาจะมาจากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วนะครับอาจจะตายในน้ำในแม่น้ำนะครับเป็นแม่น้ำโบราณหรือว่าริมฝั่งจากนั้นเนี่ยพอหน้าฝนเนี่ยพวกน้ำกระแสน้ำฝนต่างๆเนี่ยเขาจะช้าพวกกระดูกเนี่ยมารวมไหลมารวมกันตรงโค้งแม่น้ำนะครับแล้วก็กลายเป็นแหล่งภูน้อยครับผม
2: ครับเรียกว่าได้ข้อมูลมาเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในฐานะที่เป็นติดปริญญาเอกเนี่ยนะครับเมื่อเราได้รับการยอมรับและตีพิมพ์บริษัทวิชาการระดับนานาชาติเนี่ยนะครับอยากจะถามถึงความรู้สึกตรงนี้กันสักหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเผื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่กำลังศึกษาต่ออยู่ในระดับนี้กันอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: อ๋อครับผมครับความรู้สึกก็คือแบบจริงๆผมยื่นตัวต้นฉบับวิจัยนะครับให้วารสาร Scientific Report นะครับตั้งแต่ปีที่แล้วครับผมประมาณเดือนปลายเดือนมิถุนาครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนที่เราเลือกเนี่ยก็คือเรามีการแบบปกติเราทำปริญญาเอกเนาะ เราก็ต้องไล่อ่านพวกเปเปอร์ต่างๆอยู่แล้วพวกงานวิจัยต่างๆแล้วก็จะรู้จักวารสารหลายเจ้าอยู่แล้วว่าเอ้ยมันมีตัววารสารเจ้าไหนบ้างที่เขาเป็นสังกัดของเปเปอร์หรือว่างานวิจัยที่เราอ่านเนี่ยก็จะมีวนๆกันอยู่ 5-6 วารสารนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า ตัวที่ผมเลือกเนี่ยก็คือ Scientific Report ที่เลือกเพราะว่าเขาใช้เวลาค่อนข้างเร็วครับผมแต่ว่าพอทำเข้าจริงเนี่ยคือต้องบอกว่าเหนื่อยครับแบบว่า มันกระบวนการค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่หนักเลยก็คือคนที่เขาตรวจช่วยตรวจเทสครับทีมบรรณาธิการก็คือจะมีรีวิวเวอร์2คนครับผมตัวผมก็คือโดนแก้หลายรอบอยู่เหมือนกันแล้วก็ตอนแรกนะครับจะว่าไงดีคือนึกว่าจะไม่ใช่จะโดนเขาเรียกว่าไงนะจะโดนปฏิเสธนะครับผมปฏิเสธไงให้ไปตีพิมพ์กับวารสารอื่นแต่ว่าก็คือพยายามโน้มน้าวพยายามเขียนพยายามแก้ตามที่เขาบอกนะครับว่าเอ้ยต้องทำยังไงคือตรงเนี้ยScientific Reportเนี่ยเขาเป็นเปเปอร์ของในเครือเมเจอร์ครับผมมันก็จะมีความยากแล้วก็เขาอยู่คอทายที่1 นะครับเป็นเปเปอร์ที่

0: ค่อนข้างจะตีพิมพ์ยากนิดนึงแต่ว่าโชคดีครับที่ว่าในเชิงถ้าเราตีพิมพ์พวกสปีชีส์ใหม่หรือว่าใช้ฟอสซิลตีพิมพ์นะครับผมเขาจะค่อนข้างเฟรนลี่กับเราเขาจะชอบเปเปอร์ประมาณสไตล์นี้ครับผมก็เลยช่วยให้พอจะตีพิมพ์ได้แต่ว่าตอนแรกอ่ะผมอย่างที่ผมบอกอ่ะปูน้อยเขาเจอกระดูกเยอะใช่ไหมครับแล้วก็ในคลังแล้วก็ตัวแหล่งขุดค้นเนี่ยก็มีกระดูกเยอะมากส่วนใหญ่เป็นกระดูกขาบ้างกระดูกฟันแล้วก็กระดูกสันหลังนะครับจำนวนมากเลยแล้วก็ผมพยายามเลือกมาแล้วก็เอามาประกอบไปโครงกระดูกครับผมแล้วก็ตีพิมพ์แล้วก็แบบเอาให้เขาดูเอาต้นฉบับให้เขาดูบอกว่าเขาเหมือนกับว่าเข้มมากครับว่าต้องบอกว่าต้องเช็คให้ชัวร์นะว่ากระดูกแต่ละชิ้นที่เอามามันมาจากตัวเดียวกันมาจากสปีชีส์เดียวกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องแบบค่อยๆเลือกค่อยๆตัดทอนค่อยๆเทียบตัวอย่างกับตัวแผนที่กระดูกทั้งหมดนะครับสุดท้ายก็เลยเป็นชิ้นเดียวครับผมต้องบอกว่าพอตีพิมพ์ออกมาจริงๆปุ๊บก็คือรู้สึกแบบผมบอกไม่ถูกอ่ะมันหลายอารมณ์อ่ะมันต้องแก้เยอะมากๆแล้วก็สุดท้ายต้องทำโปรแกรมวิเคราะห์สายวิทยาการให้ได้ด้วยนะครับตรงนี้แหละครับที่ยากเพราะว่าเราต้องแบบเรียนรู้ด้วยตัวเองค่อนข้างเยอะครับแล้วมันเป็นเรื่องของการใช้โปรแกรมด้วยครับมันเราเป็นนักไทโซโนมีนะนักเหมือนกับ เป็นแบบว่านักชีวะครับดูพวกอัตโกมวิธานมันก็จะไม่ถนัดประมาณนี้ครับไม่ถนัดว่าภาษาคอมพิวเตอร์นะต้องเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมอะไรพวกนี้ด้วยครับกว่าจะทำได้คือผมอาราเลติกเป็นร้อยรอบอะครับก็ถือว่าเหนื่อยมากๆครับคือแต่สุดท้ายก็ดีใจครับผมที่งานออกมาได้ครับคือโจทย์มันยากกว่าตัวอื่นนะครับอย่างเช่นตัวที่เจอแหล่งเดียวกันอย่างมินิโมโคเซอร์ครับตัวไดโนเสาร์ที่ปีพิมพ์ใบปี2023เขาเจอเป็นโครงกระดูกครับเป็นโครงกระดูกเกือบทั้งตัวเลยฝังอยู่ในหินแล้วตัวเขาเล็กนิดเดียวครับประมาณไม่เกินเมตรนึงครับมันก็จะในความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าเอ้ยอย่างเงี้ยค่อนข้างจะวิเคราะห์ง่ายหน่อยเพราะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามาจากตัวเดียวกันเพราะมันติดกันมาเป็นโครงแต่ของผมเนี่ยคือมันต้องเลือกมันต้องเปรียบเทียบมันต้องหลายอย่างครับผมแล้วก็นอกจากนี้ก็คือผมเชื่อว่าที่ครูน้อยยังมีไดโนเสาร์กลุ่มคอยาที่ผมทำเนี่ยอีกหลายชนิดเลยเพราะว่าอย่างถ้าเทียบกับในจีนหรือว่าที่อเมริกานะครับผมแหล่งที่เขาเจอกระดูกเยอะขนาดนี้มันจะไม่อยู่แค่สปีชีส์เดียวมันจะอยู่รวมกันหลายสปีชีส์ครับก็เลยนี่แหละครับกลายว่าความยากความสำเร็จที่ได้มันก็เลยดูผมบอกไม่ถูกอะ
1: ครับเข้าใจความรู้สึกนี้เลยนะฮะ
2: ใช่นะคะแล้วก็น่าจะมีนะคะโหจริงๆทีมงานเนี่ยคำถามไว้ให้เยอะมากๆแล้วก็จะคุยกันได้อีกยาวเลยนะคะแต่ว่าสงสัยต้องเป็น EP ต่อไปแล้วนะคะแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจนะคะให้กับคุณนนท์แล้วก็นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยโดยวันนี้ค่ะทางรายการต้องคุณนะคะดร.อภิรัตน์ นิลพนาพันธ์นักวิจัยด้านซากดึกดำบรรพ์และนักบรรพชีวินวิทยาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับโทษทีนะครับที่อาจจะพูดแบบไม่ค่อยรู้เรื่องนิดนึงครับไงก็ขอบคุณมากครับผม
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: นี่เป็นทั้งหมดนะครับกับเรื่องราวที่นำมาเสนอให้กับผู้ฟังได้รับฟังกันกับรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันนะครับวันนี้เราและทีมงานขอบคุณทุกท่านกับการติดตามรับฟังลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ติดตามรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุพันธมิตรสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาค

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับรัฐมนตรีคมนาคมสั่งยุติการใช้คำว่า Land Bridge และพรบ SEC ในโครงการเชื่อมการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการ Land Bridge ว่ารัฐบาลจะยุติการใช้คำว่าโครงการแลนด์บริดจ์และพรบ SEC เพื่อสร้างความสบายใจแก่ทุกฝ่ายโดยยืนยันว่าจะยังเดินหน้าศึกษาโครงการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันพร้อมรอข้อสรุปจากนายกรัฐมนตรีและผลการศึกษารายละเอียดทั้งด้านท่าเรือระบบรางและรูปแบบการลงทุนส่วนการเร่งรัดพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ให้แล้วเสร็จตามแผนงานนั้นขณะนี้งานก่อสร้างทางทะเลมีความก้าวหน้าร้อยละ 98.39 ขณะที่ส่วนที่2งานก่อสร้างอาคารท่าเทียบเรือระบบถนนและสาธารณูปโภคมีความก้าวหน้าร้อยละ 23.45นอกจากนี้ได้สั่งการให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.เร่งแก้ไขปัญหาการจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบังพร้อมขอความร่วมมือท่าเทียบเรือคู่สัญญาในการระบายรถเพื่อลดแถวคอยและความแออัดในพื้นที่ท่าเรือรวมทั้งมอบนโยบายให้กทท.เดินหน้าพัฒนาท่าเรือระนองให้เป็นประตูการค้าฝั่งอันดามันเชื่อมโยงเอเชียใต้และกลุ่มประเทศบิมสเทครัฐมนตรีศึกษาธิการระบุไม่อยากให้นักเรียนในสังกัดสกรลาออกด้วยเหตุผลต้องการรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีที่มีนักเรียนนักศึกษานอกระบบของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกรลาออกเพราะต้องการรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยกล่าวว่าจะมีการนำเรื่องนี้ไปหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าจะมีการปรับหลักเกณฑ์เพื่อช่วยเหลือได้อย่างไรซึ่งนักเรียนนักศึกษาเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลเพราะคนที่เรียนในระบบสกรมีอายุที่หลากหลายส่วนนักเรียนนักศึกษาของสกรที่ลาออกไปก่อนหน้านี้นั้นอยากขอให้กลับเข้ามาใหม่เพราะไม่อยากให้ใครหลุดออกจากระบบการศึกษาและรัฐบาลกำลังแก้ไขอยู่ตนเข้าใจความรู้สึกอะไรที่ปรับได้จะนำมาปรับแก้ไขส่วนตัวเลขของผู้ที่ลาออกไปนั้นขณะนี้ยังตรวจสอบอยู่ว่ามีจำนวนเท่าใดจากนักเรียนนักศึกษาของสกรที่มีจำนวนทั้งหมด 200,000 คนขณะเดียวกันได้เร่งทำความเข้าใจกับนักศึกษาที่ลาออกไปแล้วให้รีบกลับเข้ามาใหม่และขอย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่อยากให้ใครลาออกเพราะเหตุผลเรื่องแบบนี้เนื่องจากการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญต้องคุ้มครองสิทธิ์เพื่อให้นักศึกษาเหล่านั้นได้กลับเข้ามาเรียนโดยข้อมูลทั้งหมดทางกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมเอาไว้แล้วเพื่อที่จะเตรียมชี้แจงในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้และปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับผู้นำสหรัฐประกาศเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศเก็บภาษีศุลกากรสินค้านำเข้าหลากหลายประเภทจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50เพื่อตอบโต้สิ่งที่รัฐบาลสหรัฐระบุว่าเป็นการปฏิบัติต่อรถยนต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตในสหรัฐอย่างไม่เป็นธรรมโดยการจัดเก็บภาษีนำเข้าครั้งนี้จะครอบคลุมสินค้าตั้งแต่ไวน์ปูนซีเมนต์ไปจนถึงอุปกรณ์ฮอกกี้น้ำแข็งซึ่งทรัมป์ได้อ้างอิงมาตรา338ของกฎหมายภาษีศุลกากรปี1930ซึ่งมอบอำนาจให้ประธานาธิบดีสามารถลงโทษด้วยการเก็บภาษีได้สูงสุดถึงร้อยละ50ต่อประเทศคู่ค้าที่ถูกมองว่าเลือกปฏิบัติและต่อต้านสินค้าของสหรัฐและทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

เริ่มต้นกับเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังคิดถึงด้วยนะครับแน่นอนครับใครมีเพลงที่อยู่ในใจอยากจะได้ยินในช่วงเวลาของเรานะครับส่งมาได้ที่022183975-7แล้วรอติดตามฟังกันได้ครับช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองเพลงเพราะเพลงที่คุณคิดถึงยังรออยู่ที่นี่อีกเพียบเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยทักทายกันได้ผ่านทาง022183975-7แล้วก็สมาชิกที่อาจจะพูดคุยกันผ่านทาง LINE นะครับ CHULARADIO นะครับทักทายแล้วก็มาพูดคุยกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรายการเพลินเพลงหรือว่ารายการไหนๆก็ส่งมาได้เลยครับ

0: คิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้
1: ง
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

0: ุณผู้ฟังอยากฟังเพลงคู่นะครับแต่จริงๆเพลงนี้ไม่คู่นะเพราะว่าร้องกันเยอะมากๆเลยมีหลายคนคิดถึงวง18กรัตเป็นโปรเจกต์พิเศษเลยนะครับของนิติทัศน์นั่นเองในยุคนั้นมีการนำนักร้องขวัญใจวัยรุ่นนะครับทั้งหล่อทั้งสวยทั้งใสแล้วก็โด่งดังมากๆมารวมตัวกันแล้วก็จับมาร้องเพลงคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่กุ้งตรงสิทธิ์นะครับพี่อู่แมคอินทอชพี่เอโอเวชั่นนะครับพี่สายชนดีโนเซนต์โดยมีเพลงออกมาด้วยกัน3ชุดนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่โด่งดังมากๆเลยทีเดียวมีคนชื่นชอบเพลงรวมเพลงหนึ่งครับชื่อว่าใจประสานใจครับหลายคนยังบอกว่ายังไปติดตาม MV อยู่และอยากจะให้เอารูปในปัจจุบันกับ MV มาเทียบกันเลยนะครับนี่เป็นความทรงจำของคนในยุค80ด้วยนะครับเพลงเพราะๆรอคุณที่นี่สามารถติดตามฟังกันได้กับช่วงเวลาของเพลินเพลงครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

0: ณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

มีข้อความบอกว่าดีใจสุขใจที่ได้เกิดในยุคที่เสียงเพลงเปี่ยมไปด้วยเนื้อเพลงทำนองจะลงโลกให้สดใสผ่านไปกี่ปีก็ยังคงเพราะจับใจนะครับนี่คือเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยของเพลงเก่าจะผ่านมากี่ปีเป็น10ปี20ปี40ปีก็ยังเพราะอยู่นะครับซึ่งต่างจากเพลงในยุคปัจจุบันที่มาเร็วไปเร็วแต่แน่นอนครับทุกอย่างที่มันอยู่ในใจแล้วบางทีมันลบยากครับ

ยืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไว้ให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรภักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

ลาไปกับเพลงสุดท้ายนะครับแล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจกันได้ใหม่นะครับกับช่วงเวลาของเพลินเพลงวันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์พร้อมกับทีมงานนะครับคุณวิรัติแววอารามและคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ต้องลาไปแล้วนะครับแล้วกลับมาให้เสียงเพลงเพราะๆแบบนี้ดูแลหัวใจกันได้ใหม่ช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: ลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮีลใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ติดตามฟังรายการฮีลใจไปกับด็อกเตอร์จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14:00 น.ถึง 16:00 น.ดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
2: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
3: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธรรมรงขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเราด็อกเตอร์ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลาของรายการสุขกันเถอะเรากันแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้เริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่28ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพลงพระราชนิพนธ์ Somewhere Somehow และเป็นคำร้องภาษาโดยครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการเพลงนี้ชื่อว่าฝันเพลงเพราะมากอีกเพลงหนึ่งที่อัญเชิญมาเริ่มต้นรายการสุขกันเถอะเราซึ่งร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% 14:15 มีผู้รอฟังครูเอื้อสุนทรสนานเพลงนี้คิดถึง

ถึงจากรู้เรื่องแล้วก็ต่อด้วยลืมเสียเถิดอย่าคิดถึงคุณรงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติค่ะงานของครูแก้วอัจฉริยคุณนะคะต้องฟังพร้อมกันอย่างนี้แหละค่ะถึงจะมีความสุขกับเวลาของสุขันธเรานะคะคุณป้อมรอฟังเพลงนี้ครูเอื้อสุนทรสนานและคุณบุษยารังสีทานน้ำ

มีความสุขไปแล้วผ่านน้ำรักกรุเอื้อสุนทรสนานบุคคลสำคัญของโลกและคุณบุษยารังสีค่ะมาถึงเสียงร้องของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงนี้คุณคณิษฐารอฟังคำรำพัน

เสียงร้องของคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องพุทธศักราช2552และก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพวันอาทิตย์ที่26เดือนนี้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้นะคะณมีนวัดโสมนัสราชวรวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเวลา17นาฬิกาสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพค่ะก็เรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเพราะว่ามีท่านผู้ฟังบางท่านบอกว่าทราบกำหนดการเมื่อไหร่บอกด้วยบัดนี้เรียนให้ทราบแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมค่ะวัดโสมนัสราชวรวิหารนะคะสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้าเสด็จพระราชดำเนิน17นาฬิกาค่ะคราวนี้ชวนกันไปรับประทานอาหารกันที่ Renewal Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์หนึ่งนะคะไปรับประทานอาหารอร่อยๆกันหลายท่านยังคงไปอย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าบอกว่ายังมีหลายอย่างที่ยังไม่ได้ลองเลยไปทีไรก็จะรับประทานของเดิมๆทุกครั้งไปมีเยอะแยะค่ะไปเลือกได้นะคะมากมายหลากหลายเลยในเมนูของรีโน่หมายเลขโทรศัพท์022150026-7 022150026-7บ่ายๆอย่างนี้ไปรับประทานของว่างแล้วก็กาแฟอร่อยๆได้เลยนะคะกาแฟที่รีโน่นี่โอรสชาติดีมากเลยทีเดียวแหละค่ะฟังต่อไปเพลงนี้มีท่านผู้ฟังรอฟังสามท่านเลยครูเอื้อสุนทรสนันคุณวินัยจุลบดสปะและคุณเลิศประสมทรัพย์

ันลั่นเปรี้ยงคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติร้องนำนะคะเพลงนี้ครูแก้วก็ได้แนวความคิดมาจากนิราศเดือนนิราศเดือนนี่ก็มีว่าถ้ารักกันลั่นเปรี้ยงดังเสียงฟ้าหูจะชาเสียงดังฟังไม่ไหวแต่เงียบเงียบสิยังอึงขะหนึ่งไปราวกับไฟไม่ฟางสว่างโพล่งถ้ารักกันลั่นเปรี้ยงคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติร้องไว้นะคะนิราศเดือนก็เป็นของท่านสุนทรภู่นั่นแหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีคอนเสิร์ตของสุนทรภรเดือนหน้าเดือนสิงหาคมก็ไม่ไกลแล้ววันที่2สิงหาคมนะคะเป็นคอนเสิร์ตร้อยบรรเลงเพลงวรรณกรรมสุนทราภรณ์หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะเวลา14นาฬิกานะคะคราวนี้ก็จะฉลองครบรอบ57ปีโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีโดยชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีนะคะเป็นวงของสุนทราภรณ์วงใหญ่เลยแน่นอนคุณพรส

ุลีวิชเวทมาคุณเจนศักดิ์นำทีมเคลื่อนลูกใหม่สุนทราภรณ์แล้วก็ศิลปินรับเชิญมีทั้งคุณแอคโชคชัยน้องอลิสธนัทสลักทัศกิติทัศนุอนุกูลโกตูลวิรัตโตโต้ธนเดชมากันเพียบเลยนะคะคอนเสิร์ต2สิงหาคมที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยร้อยบรรเลงเพลงวรรณกรรมสุนทราภรณ์ค่ะจองบัตรได้ที่0812851427 0812851427นะคะหรือที่ไลน์ OR ขออภัย OA @สุนทราภรณ์นะคะก็จองบัตรกันได้ค่ะ2สิงหาคมนี่จะถึงอยู่แล้วนะคะบ้านสวนตะหม่อมขอฟังคุณวินัยจุลบุตรสปะเพลงนี้กลิ่นเนื้อนาง

ราตรีสวัสดิ์คุณวินัยจุลบุตรสปะและคุณอ้อยอัชราร้องคู่ไว้ท่านผู้ฟังถามถึงมาต่อด้วยหนึ่งในดวงใจครูเอื้อสุนทรสนานที่คุณสุชาดารอฟัง

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา

่วงหมู่ที่2ของสุกันทราวร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจริโนออเดย์ดินิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงริโนน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% คุณอรุณศรีบอกว่าเพลงหวานซึ้งมาแล้วแล้วก็ส่งภาพมา2ภาพฟ้าเดียวกันไหมคะเนี่ยภาพหนึ่งเป็นเมฆดำมืดอีกภาพหนึ่งเป็นแดดจ้าสว่างเลย เลยไม่ทราบว่าที่เดียวกันหรือเปล่าทำไมมีทั้งเมฆมีทั้งแดดแล้วก็บอกว่าอบอ้าวมากๆใช่ค่ะตอนนี้อากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะดูแลสุขภาพกันได้ฟังรสตาลหวานซึ้งกันไปแล้วเรียบร้อยคราวนี้ฟังคุณรงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติกับหนีนรก

คุณคุณสุชาดาค่ะแม่เขาความที่ส่งมาชุบกำลังใจฟื้นฟูกำลังใจได้อย่างดีเลยดีใจค่ะแต่ว่าไม่อ่านออกอากาศนะคะประเดี๋ยวแม่มีคนมันไส้ฟังเพลงกันต่อค่ะมีผู้รับฟังคุณนพดลชาวไร่เงินเพลงนี้เข็ดแล้วลพบุรี

เข็ดแล้วลบบุรีคุณนพดลชาวไร้เงินค่ะท่านผู้ฟังถามถึงไว้มาถึงเพลงที่คุณพงจุรารอฟังบอกว่าขอฟัง1เพลงนะคะหลายเพลงก็ได้ค่ะแต่1เพลงนี้คือขวัญใจเจ้าทุ่งคุณเริงทองทองลั่นโทมศิลปินแห่งชาติ

ขวัญใจเจ้าทุยได้ฟังเรียบร้อยคุณแซมบอกว่าสวัสดีชาวสกรทุกท่านขอให้มีสุขภาพดีแล้วก็รอฟังเพลงนี้หนองบัว

หนองบัวเสียงร้องของคุณปุษยารังสีนะเป็นเพลงที่ไพเราะแล้วฟังแล้วก็ชื่นใจจริงๆคุณแซมชอบมากนะคะถามถึงมาบ่อยๆเราสกรก็ได้ฟังเพลงไพเราะไปด้วยกันแล้วก็ไปอ่านพบมาว่าเพลงหนองบัวเนี่ยค่ะคือคำร้องเราก็ทราบแล้วล่ะว่าเป็นคุณเล็กโตปานทำนองครูเอื้อสุนทรสนานนะคะเป็นหนองบัวที่ดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ตอนนั้นคุณครูเอื้อไปรับงานแสดงที่โรงหนังที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็มีผู้ติดต่อให้สุนทรภรณ์ให้วงสุนทรภรณ์แต่งเพลงหนองบัวมาแสดงในงานนี้นะคะโอ้งานแสดงก็จะเริ่มในตอนบ่ายยังไม่ได้เพลงเลยครูเล็กโตปานครูเล็กโตปานก็เลยขอให้ผู้ที่ติดต่องานเนี่ยพาไปชมทัศนียภาพของสถานที่จริงปรากฏว่าพอถึงสถานที่จริงน้ำก็แห้งไปหมดเลยมีแต่ฝุ่นปลิวดินก็แตกระแหงนี่ไงคะนี่คืออัจฉริยภาพของผู้ประพันธ์เพลงหลายท่านเลยที่เคยได้ยินเสมอๆนะคะจินตนาการสูงส่งมากจริงๆสุดท้ายครูเล็กโตปานก็ได้เพลงหนองบัวมาไพเราะมากทั้งที่ขณะนั้นนี้ดินแห้งแตกระแหงไม่มีดอกบัวให้เห็นแต่ว่าประพันธ์ออกมาซะจนเราเห็นภาพบึงบัวหนองบัวที่เต็มไปด้วยดอกบัวเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีคำพื้นเมือง2เพลงคือเดือนแก่นนี้ที่เราได้ยินนะคะก็คือพระจันทร์เต็มดวงนั่นเองจันทร์แมนก็คือดวงจันทร์ที่ขึ้นมาให้เห็นเลยนั้นเราก็ได้ฟังคุณปุษยารังสีถ่ายทอดเพลงหนองบัวไว้อย่างน่าชื่นใจเลยทีเดียวล่ะค่ะคุณแซมก็คงจะมีความสุขที่ได้ฟังไปเรียบร้อยหนูรมโอ้โหส่งรูปเจ้าเหมียวมาแล้วก็ขอเพลงน้ำใจเจ้าแต้มจากคุณอ้อยอัจฉราแล้วคุณอรุณศรีก็บอกว่าร้อนมากแต่ว่าพอได้ดื่มน้ำมะพร้าวโคโคเลิฟไปแล้วคลายร้อนไปเยอะเลยทีเดียว

นั่นเลยสำหรับผู้ที่เป็นทาสน้องแมวน้ำใจเจ้าแต้มคุณอ้อยอัจฉราค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันเห็นที่ไหนถ้าอธิบดีกรมศิลปากรก็รักแมวมากเหลือเกินในงานนี้ฉะนั้นก็เลยพอฟังเพลงน้ำใจเจ้าแต้มแล้วก็นึกไปถึงใครต่อใครที่รักสุนัขรักแมวอย่างเงี้ยนะคะก็มีความสุขดีมาถึงอีกเพลงหนึ่งมีผู้รอฟังเดี๋ยวในแป๊บหนึ่งนะคะมีผู้รอฟังรอคำรักคุณรงทองทองนั้นทมศิลปินแห่งชาติค่ะ

คำรักค่ะก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ฟังแล้วชื่นใจใช่ไหมคะฟังเสียงคุณดวงทองตอนลั่นทมแล้วท่านฟังก็ชื่นใจกันทั้งนั้นเลยคราวนี้มาถึงอีกเพลงหนึ่งดูสิหาเมื่อกี้หาแป๊บแป๊บเดี๋ยวนะคะอ๋อไม่ใช่หนองบัวนั่นคุณแซมขอไปแล้วคุณแป๊ะปราโมทก็แอบแซวว่าขอบคุณคุณแซมสุขภาพแข็งแรงเช่นกันครับเลยตั้งนามสกุลไปเรียบร้อยว่าคุณแซมหนองบัวคราวนี้หลังจากที่ดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟไปอย่างเย็นชื่นใจสบายใจแล้วก็เตรียมอาหารกันได้แล้วใช่ไหมคะอาหารเย็นจะเป็นอะไรเป็นผักเป็นทอดอะไรก็ได้อร่อยทั้งนั้นด้วยน้ำมันพืชโอลีนนะคะแล้วก็ยังช่วยดูแลสุขภาพอีกด้วยใช่ไหมคะนั้นสบายใจได้เมื่อรับประทานของทอดที่ทอดด้วยน้ำมันพืชโอลีนตัวเล็กตัวน้อยในบ้านก็อร่อยด้วยสุขภาพดีไปด้วยกันกับอาหารอร่อยๆด้วยน้ำมันพืชโอลีนนะคะเลือกอร่อยเลือกโอลีนค่ะขอบคุณคุณนัทนะคะแต่ไม่ยังไม่ได้ขอเพลงมาทักทายมาเฉยๆขอบคุณที่ชอบคราวนี้ก็ไปต่อกันมีผู้รอฟังคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติคอยพี่

อยพี่จากคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติเพลงนี้คุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติกับคอยพี่

แฟนซีชีวิตจากคุณรุ่งฤดีแพ้งผ่องใสค่ะคราวนี้มาที่คุณโสคนเดิมตอนนี้ไม่ต้องนอนดึกแล้วใช่ไหมคะมาฟังเพลงที่รอฟังคุณสุริภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติบัวแดง

คุณที่ชอบกันมาใหญ่เลยดีใจค่ะมีความสุขกันนะคะอีกเพลงหนึ่งพี่มีคุณท่านผู้ฟังถามถึงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีมาเพลงนี้มาลีฝากรัก

มาลีฝากรักคุณเพ็ญศรีพุ่มโชติศรีศิลปินแห่งชาติค่ะเมื่อกี้แอบตกใจนิดนึงแต่หายตกใจแล้วคุณน่องพิมพ์มาบอกว่ามีความสุขมากกับเพลงแฟนเสียชีวิตก็นึกเอ๊ะเราเปิดเพลงแฟนเสียชีวิตไม่ใช่แฟนซีชีวิตค่ะเปลี่ยนแก้มาแล้วโทรศัพท์ชอบอย่างนี้ค่ะยิ่งถ้าพูดให้พิมพ์ต้องอ่านก่อนส่งนะคะไม่งั้นพลาดไปอย่างเนี้ยแฟนซีชีวิตเป็นแฟนเสียชีวิตซะงั้นมาถึงอีกเพลงหนึ่งที่ท่านผู้ฟังรอฟังคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติกับเหมันพิศวาส

พอดีจากผู้ฟังถามถึงมาน้ำตาแสงใต้เสียงร้องของคุณชรินทร์นันทนาคอนศิลปินแห่งชาติก่อนหน้านั้นเป็นเหมันพิษสวัสดิ์นะคะฉะนั้นเพลงสุดท้ายก็จะลากันไปกับคุณจิตติมาเจือใจใช่นะคะเพลงนี้แหละค่ะงั้นพรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงกับสุกันธราต่อนะคะสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz 14 นาฬิกาตรงนี้ฟังเพลินเพลงจบปุ๊บก็ต่อกันด้วยสุกันธราเลยแหละค่ะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Renoน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับทำไมผู้สูงอายุต้องเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อล่ะครับจริงๆแล้วการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะช่วยป้องกันภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยซึ่งก็ช่วยลดความเสี่ยงในการหกล้มลดการปวดข้อเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกและช่วยคงความสามารถในการเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระมาดูกันนะครับว่าประโยชน์ของการที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรงในผู้สูงอายุนั้นจะทำให้เกิดประโยชน์อะไรบ้างข้อแรกเลยนะครับช่วยลดความเสี่ยงในการหกล้มและการเกิดกระดูกหักทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อที่แข็งแรงจะช่วยเพิ่มการทรงตัวและความคล่องตัวในการเดินก็ทำให้ผู้สูงอายุทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างปลอดภัยประโยชน์ข้อต่อมาคือช่วยชะลอภาวะกระดูกพรุนนะครับการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านนะครับจะช่วยกระตุ้นการสร้างมวลกระดูกก็ทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้นประโยชน์ข้อต่อมาคือช่วยบรรเทาอาการปวดข้อนั่นก็เป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อที่แข็งแรงบริเวณรอบข้อต่อ

จะช่วยพยุงแล้วก็ช่วยลดภาระการรับน้ำหนักของข้อต่อโดยตรงประโยชน์ข้อต่อมานะครับคือช่วยคงระดับการเผาผลาญและช่วยควบคุมน้ำหนักทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่ามวลกล้ามเนื้อจะช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานช่วยป้องกันโรคอ้วนและช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสุขภาพนะครับและประโยชน์ข้อสุดท้ายนะครับจะช่วยต้านการอักเสบในร่างกายทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อเปรียบเสมือนอวัยวะที่หลั่งสารสื่อกลางซึ่งก็จะช่วยลดการอักเสบเรื้อรังที่มักจะมาพร้อมกับวัยนั่นเองท่านผู้ฟังครับความแข็งแรงของร่างกายมักจะสวนทางกับอายุที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในผู้สูงวัยเวลาที่คนเราอายุ40ปีขึ้นไปร่างกายก็จะเริ่มสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและอาจจะค่อยๆลดลงประมาณ 8% ในทุกๆ10ปีจนเมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ70ปีมวลกล้ามเนื้ออาจจะลดลงเป็นเท่าตัวถึง 15% ในทุกๆ10ปีแล้วก็ลดลงเร็วขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นถ้าปล่อยให้มวลกล้ามเนื้อลดลงเรื่อยๆนะครับก็อาจเพิ่มโอกาสในการเจ็บป่วยได้เร็วขึ้นซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรอให้สูงอายุซะก่อนนะครับหรือว่ารอให้มวลกล้ามเนื้อลดลงไปตามวัยซะก่อนเพราะว่ากล้ามเนื้อนั้นมีการสลายและการสร้างใหม่อยู่ตลอดเวลาการดูแลให้กล้ามเนื้อแข็งแรงตั้งแต่เนิ่นๆจึงเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตมีส่วนช่วยชะลออาการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับสำหรับผู้สูงวัยแล้วการเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อมีความสำคัญกว่าในช่วงวัยอื่นๆเพราะว่าการมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงจะช่วยรักษาความสมดุลของการเคลื่อนไหวร่างกายช่วยลดความเสี่ยงจากการหกล้มขณะเคลื่อนไหวมีส่วนช่วยลดอาการที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาวัยทองอย่างเช่นโรคกระดูกพรุนและช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยจากข้ออักเสบพรุ่งนี้ครับท่านฟังครับจะมาพูดคุยกันนะครับว่าวิธีการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงวัยนั้นควรจะมีวิธีการอย่างไรวันนี้ผมวิชิตคนึงสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

พียงเพชรพร่างวางแววแพร้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรภักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์สังคมที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องช่วยกันพัฒนาชุมชนและผู้คนให้มีคุณภาพส่งเสริมความรู้และความสามารถยังเต็มเปี่ยมให้กับทุกคนโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติที่จะช่วยสร้างสังคมที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงความสุขที่ยั่งยืนคือความสุขที่ทุกคนในสังคมร่วมมือกันร่วมสร้างสังคมที่ดีโดยไทยยูนิวส์เพียงเพชรพร่างวางแววแพร้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรภักดี

0: ดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ์เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจรับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาติดตามข้อมูลและเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในรายการของเราไปด้วยกันวันนี้เช่นเคยค่ะอยู่กับดิฉันภาดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
3: ดิฉันศิวัตราสินพัชธาดลค่ะจากสถานีวิทยุเซียไอกรุงปักกิ่งค่ะ
2: เริ่มต้นนะคะเราไปติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
3: ข่าวแรกนะคะยังคงวนเวียนอยู่ในเรื่องของ AI โลกเนาะประธานาธิบดีจีนค่ะชี้นำการพัฒนา AI ต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและมุ่งเน้นไปในทางที่ดีเรื่องที่2จาก AI พาไปอวกาศเลยค่ะลูกเรือเซินโจ23อัปเดตรายการทดสอบในอวกาศอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื่องที่3กลับลงมาที่โลกมนุษย์เป็นเรื่องของความเป็นจริงแล้วค่ะฮ่องกงค่ะเตรียมออกมาตรการสนับสนุน SME ในการนํา AIมาประยุกต์ใช้แบบเต็มรูปแบบค่ะ
2: ข่าวน่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่รายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันค่ะ
3: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI ประธานาธิบดีจีนชี้นำการพัฒนา AI ต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและมุ่งเน้นไปในทางที่ดีเช้าวันที่17กรกฎาคมที่นครเซี่ยงไฮ้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเข้าร่วมการประชุม AI โลกประจำปี2026และพิธีเปิดการประชุมระดับสูงว่าด้วยการบริหารโลกด้วย AI พร้อมกล่าวสุนทรพจน์ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงชี้ว่าประเทศต่างๆควรเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางพัฒนาสู่ความดีงามให้ AI เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนในการส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันและพิทักษ์ความมั่นคงจับมือกันสร้างระบบบริหาร AI โลกที่มีความเที่ยงธรรมและเหมาะสมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้ความสำคัญกับการพัฒนา AI มองตามสถานการณ์ใหม่แห่งยุคสมัยชี้นำอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการประดิษฐ์คิดสร้างเสนอให้ AI พัฒนาไปสู่หนทางที่ดีงามมองการไกลในการพัฒนา AI อย่างมั่นคงมีระเบียบและดำเนินไปได้ด้วยดีลูกเรือเซินโจ23อัปเดตรายการทดสอบในอวกาศอย่างต่อเนื่องในจูหยางจู้ในจางชื่อหยวนและนางหลีเจียหญิงลูกเรือของยานอวกาศเซินโจ23ที่ประจำอยู่ในสถานีอวกาศของจีนเป็นเวลาเกือบ2เดือนแล้วปัจจุบันทุกคนมีสุขภาพกายที่ดีและสุขภาพใจที่พร้อมดำเนินภารกิจต่างๆในการทดลองและทดสอบทางวิทยาศาสตร์ในอวกาศด้วยความราบรื่นเมื่อเร็วๆนี้ลูกเรือเซินโจ23ได้อัปเดตรายการทดสอบในอวกาศอย่างต่อเนื่องในด้านการแพทย์การบินนักบินอวกาศ3คนได้ดำเนินการวิจัยและทดสอบคลื่นไฟฟ้าสมองด้วยอุปกรณ์สะสมข้อมูลและแว่นตา VR ส่วนในด้านการวิจัยทางจิตใจอารมณ์ความรู้สึกและความสามารถในการปฏิบัติการลูกเรือได้เสร็จสิ้นการประเมินความสามารถการรับมือกับเหตุฉุกเฉินและทดสอบสภาพอารมณ์ในอวกาศเพื่อค้นหากฎเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงด้านการรับมือกับเหตุฉุกเฉินของอารมณ์นักบินอวกาศ ที่ใช้ชีวิตอยู่ในอวกาศเป็นเวลานานลูกเรือเซินโจ23ได้ดำเนินโครงการด้านวิทยาศาสตร์และประยุกต์ใช้กว่า100โครงการนักบิน1คนจะทดลองประจำการในอวกาศเป็นเวลา1ปีเริ่มต้นโครงการ

0: วิจัยร่างกายมนุษย์อวกาศรายแรกเพื่อได้รับข้อมูลการบินระยะยาวของนักบินอวกาศอย่างรอบด้านฮ่องกงเตรียมออกมาตรการสนับสนุน SME ในการนำ AI มาประยุกต์ใช้อย่างเต็มรูปแบบวันที่19กรกฎาคมในเฉินเม่าโปอธิบดีกรมการคลังของทางการฮ่องกงเปิดเผยว่าทางการฮ่องกงจะเปิดตัวโครงการนำร่องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านดิจิตอลฉบับปรับปรุงในปีนี้เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กให้นำโซลูชันปัญญาประดิษฐ์สำเร็จรูปมาใช้ขณะนี้การวางยุทธศาสตร์ด้าน AI ของฮ่องกงมีความคืบหน้าจากการผลักดันเป็นรายกรณีสู่ขั้นจัดระเบียบอย่างเป็นระบบแล้วโดยมุ่งมั่นให้ AI กลายเป็นแรงขับเคลื่อนของทุกแวดวงวิชาชีพในเฉินเม่าโปยังระบุด้วยว่าฮ่องกงในฐานะศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีสากลอาศัยข้อได้เปรียบภายใต้หลักการ1ประเทศ2ระบบที่เชื่อมโยงภายในและเปิดสู่สากลทำให้ฮ่องกงเป็นทั้งฐานปรับเปลี่ยนและต่อยอดเทคโนโลยี AI และเป็นพื้นที่ปรับตัวเชิงยุทธศาสตร์สำหรับวิสาหกิจ AI ของจีนแผ่นดินใหญ่ที่ก้าวออกสู่ตลาดโลกสามารถช่วยให้เทคโนโลยีแนวหน้าและรูปแบบธุรกิจเชื่อมโยงกับมาตรฐานและการประยุกต์ใช้ในระดับสากลได้
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
2: คุยกันวันละประเด็นวันนี้ค่ะดิฉันยังคุยกับคุณชุยเหมืองต่อแต่ว่าวันนี้คุณชุยบอกว่าเขาเพิ่งไปร่วมงานฟอรัมความร่วมมือสื่อมวลชนจีนอาเซียนที่จัดโดยต้องเรียกว่าสมาคมจีนอาเซียนที่เซินหยางนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีความน่าสนใจขนาดไหนมีการแลกเปลี่ยนระหว่างสื่อเขาแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรกันบ้างแล้วอะไรที่น่าสนใจที่คุณชุยเก็บมาฝากต้องไปติดตามฟังกันค่ะ
3: คุยกัน
4: วันละ
5: ประเด็น

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นวันนี้คุณผู้ฟังอีกกับดิฉันสิวัตราสินพัสุธาดลและคุณชุยเหมิงเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุ CRI สวัสดีค่ะคุณชุย
1: สวัสดีครับคุณสิวัตราครับ
0: จริงๆแล้วคุณฟังวันนี้คุณชุยจะชวนดิฉันมาคุยเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือด้านสื่อมวลชน ระหว่างจีนกับอาเซียนเนาะ แต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรื่องนั้น อยากจะคุยเรื่องที่เป็นปัจจุบันกับคุณชุยสักหน่อย คุณชุยเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่น่าจะปลายเดือนมิถุนายนต่อ มาจนถึงเนี่ยที่เราคุยกันนี้ก็เลยกลางเดือนกรกฎาคมมาแล้วปักกิ่งฝนตกไม่หยุดเลย
1: ไม่หยุดนะครับแล้วก็เมื่อหลายวันก่อนก็มีลูกเห็บเหมือนกันครับ
0: คือเดี๋ยวนี้คุณชุยสังเกตไหมว่าการที่ลูกเห็บตกในปักกิ่งกลายเป็นเรื่องปกติ
1: ปกติละเมื่อ20ปีมันเป็นเรื่องที่เกิดน้อยมากครับ
0: คุณอย่าพูดไปถึง20ปีไกลไปดิฉันว่า 2-3 ปีก่อนก็เป็นเรื่องที่แบบคนตื่นเต้นอะแต่ว่าปีตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ดิฉันสังเกตว่าพอฝนตกมันจะเกิดแบบอย่างล่าสุดที่เห็นตกในเขตเฉาหยางเลยนะก
1: ็
0: คือตกในเขตตัวเมืองอาจจะไม่ได้ลูกใหญ่มากแต่ก็เห็นว่ามันลงมาเป็นลูกเห็บมันเกิดอะไรขึ้นกับอากาศในปักกิ่ง
1: ผมว่าทั่วโลกมันตอนนี้ก็อากาศเนี่ยผิดปกติครับอย่างเช่นยุโรปเนี่ยฝรั่งเศส45องศามันเมื่อก่อนนึกไม่ออกครับ
0: ในขณะที่ปักกิ่งเองอะค่ะปักกิ่งเนี่ยถือว่าเป็นเมืองแบบเหมือนกระทะใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็ไม่ได้ดีไซน์มาสำหรับการรองรับฝนที่ตกในปริมาณมากๆถามคุณชุยซึ่งเป็นคนปักกิ่งกังวลไหม
1: คืออย่างเช่นปักกิ่งเนี่ยเวลาเขาออกแบบท่อระบายน้ำเขาอาจจะคำนึงถึงปริมาณน้ำฝนที่หลายสิบปีที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าฝนตกหนักเนี่ยก็อาจจะทำให้มันระบายน้ำไม่สะดวก
0: ระบายช้าเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็สำหรับการเกษตรนะชาวจีนมีสุภาษิตที่ว่าขั้นเสาเล่าหลีเสาก็คือพุทราลีก็คือสาลีขั้นเสาเล่าลีหมายถึงถ้าฤดูแห้งฝนน้อยนะก็มีประโยชน์ต่อพุทราถ้ามีน้ำฝนเยอะก็มีประโยชน์ต่อ
0: สาลีคือคุณชุยกำลังจะบอกว่าไม่ว่าจะฝนตกมากตกน้อยก็ล้วนแต่มีประโยชน
1: ์
0: อ้าวแต่ในความเป็นจริงถามคุณซึ่งเป็นคนปักกิ่งอ่ะ
1: ค
0: ุณรู้สึกใช่ไหมล่ะว่าอากาศเปลี่ยนแล้วส่งผลกับสุขภาพ

0: ก็ใช่สิเพราะว่าอย่างเช่นตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิน
1: ะ
0: ตอนนี้ผมว่าไม่ว่าคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนทำงานร่วมกันนะก็อาจจะเป็น
1: มีอาการแบบคัดจมูกมีอาการแบบเหมือนภูมิแพ้เพราะว่าอากาศมันชื้นขึ้นใช่ไหม
0: แล้วก็อย่างเช่นในฤดูร้อนน่ะเมื่อ30ปีก่อนปากกิ่งก็แห้งถึงแม้องศาภูมิอาจจะ40องศาแต่ว่าพออยู่ใต้ต้นไม
1: ้
0: อยู่ในร่มนะมันก็คิดว่าพออย
1: ู่ได ้ได
0: ้แต่ว่าตอนนี้ความชื้น
1: อ
0: บอ้าวถึงแม้อาจจะ35องศาแต่ว่าก็เวลาไปข้างนอกสัก3นาทีมันก
1: ็รู้สึกเหมือนเต้าอ
0: กเปียกตัวครับ
1: เออก็คือเหมือนกับแบบเหงื่อออกคือเอาจริงๆเรื่องนี้อ่ะดูฟังเหมือนเป็นเรื่องเล็กเพราะคนไทยอ่ะอาจจะชินกับอากาศร้อนชื้นแต่คนปักกิ่งไม่ชิน
0: ไม่ชินไม่ชิน
1: ถูกไหม
0: ไม่ชิน
1: เพราะว่าคุณอยู่กับอากาศที่มันแห้งๆมานานแล้วก็ตอนนี้น่าจะส่งผลกระทบกับหลายอย่างเพราะหลายคนก็บ่นกับดิฉันว่ากลายเป็นว่าเหมือนกับไม่ต้องเสียค่าแอร์เพราะว่าฝนตกแบบแทบจะวันเว้นวันเว้น2วันอะไรเงี้ยก็ตกแล้วก็แน่นอนว่าทำให้หน้าร้อนปีนี้ในปักกิ่งเราก็พูดยากขึ้นนะ
0: แต่ปีนี้เนี่ยผมคิดว่าเย็นกว่าหลายปีที่ผ่านมาอากาศเย็น
1: ส่วนหนึ่งเพราะฝนตกด้วยไหม
0: มีส่วนช่วย
1: แต่ว่าที่ฉันดูตัวเลขอุณหภูมิอ่ะไม่ค่อยต่างจากปีที่ผ่านมานะ
0: ต่ำกว่านิดหนึ่งอย่างเช่นเดือนมิถุนายนอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยนะ 1.5 องศาแล้วก็ต่ำกว่าปีที่แล้วประมาณ 2.6
1: แต่ว่าแน่นอนว่าก็ต้องแลกมาด้วยความเปียกเพราะว่าแทบจะวันเว้นวันเว้น2วันที่เราจะต้องเจอกับฝนตกเนาะแต่ว่าดิฉันก็ตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งคุณชุยว่าฝนปักกิ่งอ่ะดีนะชอบตกตอนกลางคืนใช่ไหม
0: คืออย่างนี้คือปักกิ่งเนี่ยอยู่จีนภาคเหนือเรียกว่าฟ้าไปแล้วก็ถ้าคุณไปดูแผนที่ไปดูแผนที่ของแม่กะ
1: ค
0: ือที่มองโกเลียในแล้วก็ที่จังจ้าเขาก็คือที่มณฑลเหอไปมันมักจะมีแม่เกิดมาประมาณบ่ายสองโมง
1: อ๋อนี่จึงเป็นสาเหตุที่ว่า
0: บ่ายสองโมงแล้วก็เขาก็ค่อยๆเคลื่อนที
1: ่
0: ไปจนถึงปักกิ่งก็เกือบประมาณ6โมงเย็น
1: อ๋อนี่จึงเป็นสาเหตุซึ่งคุณสามารถอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ว่าทำไมฝนที่นี่ถึงชอบตกตอนเย็น
0: ใช
1: ่ซึ่งดิฉันสังเกตมาหลายทีแล้ว
0: ใช่ๆๆเพราะว่าที่มองโกเลียในเวลาถึงเที่ยงวันเขาก็ร้อนร
1: ้
0: อนแล้วก็ประสบกับอากาศหนาว
1: ม
0: ันก็กลายเป็นแม่กลายเป็นฝนแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนที
1: ่อ๋อก็คือใช้เวลาเดินทาง
0: แล้วก็ไปถึงเทียนจิงก็ประมาณ3ทุ่มละไปถึงเชียงของต่อก็อาจจะเที่ยงคืนละ
1: นี่เป็นสิ่งที่เราสามารถคาดการได้ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อ๋อจึงเป็นสาเหตุนี้นี่เองอดิฉันเข้าใจแล้วนี่เป็นความรู้ใหม่จริงๆว่าทำไมถึงชอบมาฝนตกตอนเย็นอ่ะเรื่องของเราก็คือว่าปีนี้ครบรอบ5ปีการสถาปนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างจีนกับอาเซียนซึ่งในช่วงมิถุนายนคุณชุยก็มีโอกาสไปร่วมงานฟอรัมความร่วมมือสื่อมวลชนจีนอาเซียนที่เมืองเซินหยางมณฑลเหลียวหนิงคนไทยรู้จักเมืองนี้ดีคุณชุยเพราะว่าคราวที่เราฟุตบอลโลกรอบนัดไทยจีนเราก็มาเตะที่นี่เนาะที่ได้มีโอกาสไปทำข่าวเอามีเวลาเหลือน้อยละถามคุณชุยสั้นๆไปร่วมฟอรัมนี้มาประทับใจอะไรมากที่สุด
0: ผมคิดว่าข้อที่หนึ่งก็คือมีผู้นำหลายท่านนะฝ่ายที่จัดงานมีสองหน่วยงานอย่างหนึ่งก็คือสำนักการพิมพ
1: ์
0: ภาษาต่างประเทศเรียกว
1: ่
0: าไวเหมินจี
1: ไวเหมินจี
0: คร
1: ับ
0: แล้วก็อีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ ACC
1: ศูนย์จีนอาเซียน
0: ครับแล้วก็ผมว่าสื่อมวลชนก็มาไม่น้อยนะก็10ประเทศอาเซียนแล้วก็พวกเขาใช้ภาษาอังกฤษคล่องแคล่วคร
1: ับ
0: แล้วก็ในช่วงการประชุมซึ่งก็มีทั้งปาฐกถาม
1: ี
0: ทั้งนั่งเป็น
1: เสวนาโต๊ะกลมมีผู้เชี่ยวชาญจากไทยอะไรขึ้นไป
0: การฝึกอบรมเนี่ยก็มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชิงหวามหาว
1: ิ
0: ทยาลัยเจือเจียงกับมหาวิทยาลัยการสื่อสารแห่งประเทศจีนชนไม่ต้าชื
1: ่
0: อซึ่งอาจารย์ก็สอนด้วยภาษาอังกฤษไม่ต้องใช้ล่ามครับ
1: คือต้องเรียกว่าแต่ละเซกชันเนี่ยสามารถฟังและเข้าใจได้เลยโดยที่อาจจะไม่มีกำแพงภาษามาเป็นตัวกั้นเนาะก็เรียกว่าเป็นการประสานความร่วมมือ
0: แล้วก็เวลาอยู่ที่เฉินหยางน่ะนอกจากจัดการประชุมแล้วก็จัดให้สื่อมวลชนไปดูโรงงานผลิตหุ่นยนต
1: ์

0: อ้าวแล้วคุณไปดูมาเป็นยังไงผลิตอยู่ที่สัญญาณหรอ
1: ใช่ใช
0: ่ค่ะ
1: ก็คิดว่ามันก็ไหวพริบนะคือหุ่นยนต์เขาก็เขียนผู้การจีนก็สวยครับ
0: ก็นับว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่แน่นอนว่าพอเชิญคณะสื่อมวลชนเนาะทั้งอาเซียนก็จะได้มีโอกาสเห็นภาพเดียวกันแล้วก็ฉันอย่างเป็นหนึ่งเมืองที่ต้องถือว่าก็น่าเที่ยวของจีนแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเมืองหลักๆแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเมืองรองที่น่าเที่ยว
1: ประเทศไทยตั้งสถานกงสุลที่เฉินหยางไหมมีไหม
0: ไม่มีค่ะไม่มียังไม่มีเพราะว่าเรามีสถานกงสุลหลายที่ละในประเทศจีนต้องเรียกว่าน่าจะเป็นหนึ่งในประเทศที่เรามีสถานกงสุลเยอะที่สุดก็ว่าได้อันนี้ก็เป็น
1: จริงเฉินหยางก็เป็นเมืองสำคัญจีนภาคอีสานนะเพราะว่ามันเมื่อก่อนนะเมื่อ400ปีก่อนก็เคยเป็นเมืองหลวงของชาวแมนจูแล้วก็ภาคอีสานของจีนเนี่ยมี4เมืองมีตำแหน่งเท่ากับเรียกว่าฟู่เฉิงจีก็คือรองมณฑลหรือว่าเท่ากับรัฐมนตรีช่วยว่า
0: อ๋อๆๆเป็น
1: ก็คือเฉินหยางคือมณฑลเหลียวหนิงมี2เมือง
0: เฉิน
1: หยางกับต้าเหลี่ยน
0: อ๋อ
1: แล้วก็มีเมืองเอกของมณฑลจีหลิงคือเมืองฉางชุน
0: อ๋อ
1: แล้วก็มีเมืองเอกฮาร์บินของมณฑลเฮยหลงเจีย
0: อันนี้4เมืองนี้ได้ลำดับความสำคัญ
1: ครับ
0: อ๋อในลักษณะเป็น
1: โดยเฉพาะในช่วงสถาปนาประเทศจีนใหม่นะนับว่าเป็นเมืองที่เน้นมุ่งเน้นอุตสาหกรรม
0: ค่ะ
1: อุตสาหกรรมหนัก
0: แหมอยากชวนคุณชูวิทย์คุยต่อเรื่องเมืองเฉินหยางแต่ดูเหมือนว่าเวลาจะน้อยไปหน่อยเดี๋ยวครั้งหน้าคุยกันต่อค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะดิฉันศิวัตราสินพัชุธาดลและคุณชูวิทย์เหมิงลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: 大家好你好คุณอินทนินทร
1: ์你好คุณโจสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะ
0: คุณอินทนินทร์จำได้ไหมคะว่าสุขาอยู่ไหนพูดอย่างไรคะ
1: 请问洗手间在哪里
0: ถูกต้องค่ะ请问洗手间在哪แล้วประโยคขอกระดาษชำระหน่อยพูดอย่างไรคะ
1: 请你给我几张餐巾纸
0: ดีมากค่ะ请你给我几张餐巾纸餐巾纸ก็คือกระดาษชำระหรือที่เราเรียกกันติดปากว่ากระดาษทิชชู่ค่ะ
1: 餐巾纸
0: เอาล่ะเราทบทวนแค่นี้ก่อนต่อไปเป็นประโยคสำคัญของวันนี้ค่ะ
2: 你们有什么特色菜你需要刀叉吗请问你要红茶吗我们 AA 制吧
0: ตามปกติเวลาไปรับประทานอาหารที่ภัตตาคารจีนเรามักจะถามว่าร้านของคุณมีอาหารจานพิเศษอะไรบ้างมีอาหารแนะนำอะไรบ้างอาหารจีนมีหลายประเภทประเภทต่างกันรสชาติก็ต่างกันซึ่งเกี่ยวข้องกับภูมิประเทศอย่างเช่นอาหารเสฉวนค่อนข้างเผ็ดอาหารเซี่ยงไฮ้ค่อนข้างหวานด้วยเหตุนี้ก่อนสั่งอาหารจึงจำเป็นต้องถามให้แน่ชัดว่าร้านคุณมีอาหารจานพิเศษอะไรบ้างคุณอินทเดชเห็นด้วยไหมคะ
1: เห็นด้วยค่ะถ้าจะถามว่าร้านคุณมีอาหารจานพิเศษอะไรบ้างเนี่ยภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: 你们有什么特色菜
1: 你们有什么特色菜
0: 特色คือพิเศษ
1: 特色พิเศษ
0: 菜ก็คือกับข้าวหรืออาหาร
1: ใช่อาหาร
0: 你们有什么特色菜
1: 你们有什么特色菜หมายความว่าร้านคุณ

0: มีอาหารจานพิเศษอะไรบ้าง
1: เรามาฟังบทสนทนากันค่ะ
2: นี่มันมี什么特色菜
3: 烤鸭您喜欢吗
2: 喜欢
0: คุณโจคะเป็ดปักกิ่งเนี่ยเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของจีนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวปักกิ่งมักจะลองชิมกันดิฉันก็ชอบเป็ดปักกิ่งภาษาจีนพูดว่าเขายะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะร้านคุณมีอาหารจานพิเศษอะไรบ้างก็คือ你们有什么特色菜
0: 你们有什么特色菜
1: คุณอินทนิงคะตะเกียบเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารของจีนสำหรับชาวต่างชาติที่เพิ่งมาถึงประเทศจีนอาจจะยังใช้ไม่ถนัดด้วยเหตุนี้บริกรมักจะถามว่า你需要刀叉吗หมายความว่าคุณต้องการมีดและซ่อมไหมคะ
0: 你需要刀叉吗
1: 需要หมายถึงต้องการ
0: 需要
1: 刀คือมีด
0: dao
1: cha คือซ่อม
0: cha
1: ma เป็นคำวิเศษที่ลงท้ายประโยคคำถามแปลว่าหมาย
0: ma
1: 你需要刀叉吗คุณต้องการมีดและซ่อมไหมคะ
0: 你需要刀叉吗
1: ดีมากค่ะ
0: ก่อนจากกันวันนี้มีคำถามทดสอบท่านผู้ฟัง你需要刀叉吗แปลเป็นไทยว่าอย่างไรกรุณาส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn ถ้าท่านต้องการทบทวนบทเรียนของวันนี้อยากฟังซ้ำหลายๆครั้งหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ของ CRI www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่นะคะใจเจียน
1: ใจเจียนค่ะ
4: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้แล้วนะคะวันนี้เนี่ยมาฟังเรื่องนี้กันจากคุณเสวตราดีกว่าเรื่องของแบรนด์นอกตอนนี้นะคะเขาพากันมาเปิดflagship store เป็นแห่งแรกในเซี่ยงไฮ้หลายเจ้าแน่นอนแล้วมีเจ้าไหนบ้างน่าสนใจยังไงต้องฟังกันจากคุณเสวตราค่ะ
5: ต้องบอกคุณพาดาราคุณฟังงี้ว่าตอนนี้ถ้าเราไปเซี่ยงไฮ้เนาะเราจะเห็น flagship store ของบรรดาแบรนด์แบบโอ้โหต้องเรียกว่าแบรนด์ระดับโลกเนี่ยเกิดขึ้นในเซี่ยงไฮ้เยอะแยะมากมายหลายคนก็มีคำถามว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงได้พากันมาเปิดแฟลกชิพสโตร์ในเซี่ยงไฮ้อย่างแรกต้องเล่าให้ฟังก่อนค่ะว่าปีนี้กระทรวงพาณิชย์ของจีนได้มีการออกมาตรการ15ประการเพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศแน่นอนว่าก็รวมไปถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการค้าปลีกต่างชาติให้เข้ามาจัดตั้งธุรกิจในย่านการค้าสำคัญของเมืองแล้วก็หวังว่าอยากจะให้ใช้จีนเนี่ยเป็นฐานในการขยายไปสู่ตลาดโลกแปลว่าอะไรคะคุณพาดาคุณฟังก็แปลว่าถ้าสมมติว่าขายเซี่ยงไฮ้ได้อะก็ไปสู่ตลาดโลกได้เลยซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่แต่เฉพาะแบรนด์นอกนะคือแบรนด์ในจีนเองอะใครที่อยากโกอินเตอร์ไปตลาดโลกก็ต้องมาเปิดร้านที่เซี่ยงไฮ้นะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าเสน่ห์ของเซี่ยงไฮ้ค่ะดึงดูดบรรดาแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะในประเทศและต่างประเทศด้วยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อต่อการลงทุนมีตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่แล้วก็ระบบเศรษฐกิจของเซี่ยงไฮ้เองต้องบอกว่ามีความพร้อมแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องทำให้ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยมีแบรนด์จีนเองแบรนด์ต่างประเทศเองจำนวนมากมาเปิดแฟลกชิพสโตร์แห่งแรกคือถ้าจะเลือกสักที่หนึ่งในจีนนะหลายคนก็มองว่าไปเซี่ยงไฮ้ดีกว่าซึ่งแฟลกชิพสโตร์ที่ตอนนี้เปิดอยู่ในเซี่ยงไฮ้เนี่ยจะครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลายประเภทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับร้านค้าปลีกในชุมชนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผิวดูแลหน้าดูแลอะไรที่เป็นระดับพรีเมียมเนาะไปจนถึงร้านอาหารที่มอบประสบการณ์การรับประทานอาหารแบบครบวงจรรวมถึงไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าโอ้โหต้องเรียกว่าตอนนี้ไปเซี่ยงไฮ้นะคุณพาดาราคุณฟังคือจะเห็นความแบบละลานตามากแล้วแน่นอนว่าหลายคนบอกว่าเอ้านี่ไงเพิ่งไปมาเมื่อปีที่แล้วเซี่ยงไฮ้เปลี่ยนทุกวันนะคะก็คือเรากลับมาอีกทีเราจะจำเซี่ยงไฮ้ที่เราไปมาเมื่อปีที่แล้วไม่ได้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เหมาะสำหรับการทั้งเที่ยวทั้งรับประทานอาหารรวมถึงการช้อปปิ้งด้วยค่ะ
4: พอฟังแบบนี้แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยหลายคนก็รู้สึกว่าเซี่ยงไฮ้อาจจะไม่ได้กลับไปนานละบางคนแต่ก่อนไปกันบ่อยเดี๋ยวนี้อาจจะไปเมืองอื่นบ้างนะคะน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกต้องมารอติดตามกันต่อไปเช่นเคยนะคะว่าหลังจาก flagship store มาลงกันขนาดนี้นะคะความคืบหน้าของเศรษฐกิจเนี่ยเป็นยังไงติดตามได้เพิ่มเติมถ้ามีอะไรน่าสนใจ ติดตามได้จากรายการของเราแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนดิฉันพันดาราจงไม่กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
5: ดิฉันสิวัตราสินประสุธาดลจากสถานีวิทยุเซียไอกรุงปักกิ่งค่ะ
4: ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
2: เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
1: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
3: มีแอร์จากปารีสปิดไฟเรียบร้อยแล้วครับ
1: ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

0: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
1: เชื่อมโยงทุกมิติทุกระดับทางเศรษฐกิจกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับนานาประเทศในรายการ VR อาเซียน plus ทุกวันอังคารเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียน
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติศรีแสงนามและการอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนและประเทศไทยในประชาคมโลกกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะครับพูดคุยถึงประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยยาวที่สุดครับยาวมากกว่า 2,400 กับอีก1กิโลเมตรนะครับนั่นก็คือเมียนมานะครับเพราะผมคิดว่าในช่วงครึ่งหลังของปี2026นี้นะครับประเทศไทยเราเองก็มีนโยบายนะครับในการที่จะวางตำแหน่งของตัวเองเป็นสะพานนะครับในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นกับเมียนมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะพูดถึงการ reintroduce นะครับแนะนำเส้นทางที่จะทำให้เมียนมากลับสู่ความสัมพันธ์แบบปกติกับอาเซียนอีกครั้งหนึ่งนะครับสถานการณ์ในเมียนมาตลอดช่วงเวลาปีเศษๆที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ามันมีจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเกิดขึ้นหลายๆครั้งนะครับคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะจำได้นะครับว่าเมียนมามีการจัดการเลือกตั้งเสร็จไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับมินอองไลน์เองนะครับถอดชุดยูนิฟอร์มทหารมาใส่สูทเป็นประธานาธิบดีพลเรือนแล้วนะครับคำถามที่หลายๆฝ่ายยังคงคำนึงถึงก็คือแล้วตกลงแล้วความสงบหรือว่าสงครามกลางเมืองในเมียนมามันยุติลงหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับถึงแม้ว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทางการเมืองของเมียนมาในขณะนี้เนี่ยนะครับมันได้กลายเป็นพัฒนาขึ้นมานะครับเป็นระบอบนะครับที่นักวิชาการนะครับทางด้านการปกครองทางด้านรัฐศาสตร์นะครับเรียกกันว่ามันเป็น competitive authoritarianism นะครับ competitive authoritarianism นะครับหรือว่าอำนาจ

ตินิยมแบบหน้าฉากของการแข่งขันนะครับนั่นก็คือมีการเลือกตั้งนะครับเพียงเพื่อที่จะ endorse นะครับหรือว่าให้การรับรองระบอบอำนาจนิยมเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็บอกว่ามันคือการเปลี่ยนขวดนะครับเหล้าเดิมนะครับดีกรีเพอๆอาจจะเท่าเดิมหรือแรงขึ้นนะครับในขวดใหม่เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเจาะลึกกันครับว่าทำไมการลอกคราบนะครับหรือว่าเปลี่ยนจากยูนิฟอร์มของคณะรัฐประหาร SAC มาเป็นรัฐบาลชุดสูตรนะครับพลเรือนของประธานาธิบดีมินอองหลายที่กรุงเนปิดอเนี่ยมันถึงส่งผลกระทบแล้วก็ส่งแรงกระแทกอย่างหนักต่อความสามัคคีของอาเซียนนะครับทำไมเมียนมานะครับถึงต้องให้เราต้องให้ความสนใจกับเมียนมานะครับแน่นอนในระดับโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมิติภูมิรัฐศาสตร์มิติการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศนะครับหรือว่ามิติของการกระชากเปลี่ยนทางเทคโนโลยีที่มันถาโถมที่เราเรียกกันว่าพอลิคริสิสหรือวิกฤตซ้อนวิกฤตเนี่ยมันทำให้เมียนมามีความสำคัญที่เราต้องพูดถึงอย่างไรในเวทีโลกนะครับแล้วก็แน่นอนจากไอ้การกระชากเปลี่ยนเหล่านี้เนี่ยประเทศไทยกลายเป็นผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นการชูยุทธศาสตร์อย่างเช่น Thailand as a strategic bridge นะครับหรือว่าประเทศไทยในการเป็นสะพานเชื่อมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์รักษาผลประโยชน์ของคนไทยเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับแน่นอนครับทันทีที่พลเอกอาวุโสมินอองหลายเข้าพิธีสาบานตนเป็นประธานาธิบดีของเมียนมาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเมนองยายหลังจากเป็นประธานาธิบดีเขาก็ไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆนะครับเขาเดินทางเขาเดินสายนะครับเขาเปิดฉากสิ่งที่เรียกว่ายุทธศาสตร์เดินสายการทูตเชิงรุกนะครับแบบสายฟ้าลับด้วยนะครับ diplomatic blitz นะครับ blitz ก็คือสายฟ้าลับทันทีทันใดนะครับเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายมินอองหลายต้องทำอย่างนี้ทำไมแน่นอนเป้าหมายของมินอองหลายก็คือรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในขณะเดียวกันก็ต้องการลบล้างภาพจำของการเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารให้สร้างภาพจำใหม่ว่านี่คือรัฐบาลของเมียนมาที่มาจากการเลือกตั้งนะครับผมคิดว่าเราสามารถมองเห็นการดำเนินนโยบายนี้จากหมุดหมายสำคัญอย่างน้อยที่สุด3ประเทศที่มินอองหลายเดินทางไปเยือนนะครับมินอองหลายเริ่มต้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเดินทางเยือนอินเดียไปพบกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีตามคำเชิญของอินเดียด้วยนะครับเพื่ออะไรเพื่อเจรจาด้านความมั่นคงชายแดนเพราะพื้นที่ที่มีการต่อต้านรัฐบาลที่รุนแรงที่สุดด้านนึงก็คือพรมแดนระหว่างเมียนมา กับภูมิภาคอีสานหรือว่าตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียนะครับมันมีขบวนการติดอาวุธเดินข้ามฝั่งกันไปข้ามฝั่งกันมาเพราะฉะนั้นมันเป็นภัยคุกคามอินเดียเท่านั้นยังไม่พอนะครับอินเดียเองต้องการที่จะอยากที่จะสร้างระบบการชำระเงินใหม่เพื่อที่จะลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์เพราะฉะนั้นอินเดียบอกว่าต่อไปนี้การค้าพรมแดนระหว่างอินเดียกับเมียนมาใช้เงินรูปีกับจาร์ตไหมเพราะที่ผ่านมาอินเดียทำแบบนี้ใช่ไหมครับระหว่างอินเดียกับรัสเซียซื้อพลังงานกันก็ใช้รูปีกับรูเบิลระหว่างจีนกับอินเดียก็ใช้รูปีแลกกับเงินหยวนเลยแต่ปัญหาหลายๆครั้งก็คือคุณได้เงินรูปีไปแล้วคุณจะไปทำอะไรเพราะว่าไม่ค่อยมีใครอยากจะซื้อของจากอินเดียแต่ประเทศที่ซื้อของจากอินเดียมากๆประเทศนึงคือเมียนมาครับเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะมีทางออกให้เงินรูปีนะครับเอาไปใช้ซื้อของในเมียนมาเอาเงินจ้าจากเมียนมาไปใช้เงินรูปีนะครับซึ่งก็สมประโยชน์ได้กันทั้งสองฝ่ายหลังจากนั้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามินอองหลายเดินทางไปจีนครับเข้าพบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงณกรุงปักกิ่งเพื่อผลักดันโครงการระเบียงเศรษฐกิจไชน่าเมียนมาอีโคโนมิคคอริดอร์ครับท่าเรือน้ำลึกที่เมืองเจ้าผิวนะครับซึ่งแน่นอนมันต่อกับเส้นทางการขนส่งก๊าซและท่อน้ำมันไปมณฑลยูนนานของจีนโดยที่ลดความเสี่ยงของจีนไม่จำเป็นจะต้องเดินทางขนพลังงานขนสินค้าข้ามช่องแคบมาลากาแต่ว่าจากอ่าวเบงกอลมาสมุทรอินเดียเนี่ยใช้ท่าเรือของเมียนมาที่เจ้าผิวนะครับทางยะไข่เนี่ยส่งตรงขึ้นจีนได้เลยแน่นอนจีนจะให้สนับสนุนก็ต่อเมื่อวางอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าเมียนมาต้องหยุดยิงต้องหยุดใช้ความรุนแรงตามแนวชายแดนจีนกับเมียนมาเพื่อความปลอดภัยของท่อส่งก๊าซของจีนและแน่นอนอย่าไปรุกรานกองกำลังที่จีนให้การสนับสนุนแล้วก็แน่นอนเมื่อเดือนกรกฎาคมเดือนปัจจุบันนี้นะครับมินอองหลายเองก็เดินทางเยือนสปป.ลาวซึ่งนี่คือหมุดหมายแรกในอาเซียนนะครับเพื่อใช้ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านภาคพื้นทวีปเจาะไข่แดงครับ
ในการที่ re-engage กับอาเซียนอีกครั้งหนึ่งเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าบนภูมิภาคอาเซียนสายแข็งที่เขาต่อต้านรัฐบาลมินหลองหลายมากๆเนี่ยคืออาเซียนภาคพื้นมหาสมุทรโดยเฉพาะมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ในขณะที่บนอาเซียนภาคพื้นทวีปเนี่ยไทยเราเองเราบอกเฮ้ยถ้าคุณไม่ re-engage กับเมียนมาเนี่ยข้อเสียไทยคุกคามจากเมียนมาค้ามนุษย์ค้ายาเสพติดสแกมค้าอาวุธเถื่อนมันจะหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยเพราะนั้นเราต้องมีความสัมพันธ์กับเมียนมาสปป.ลาวก็ต้องการมีความสัมพันธ์กับเมียนมานะครับเพราะว่าปัญหาแบบเดียวกันแบบที่เกิดประเทศไทยก็เข้าไปในสปป.ลาวด้วยนะครับกัมพูชาเองแสดงท่าทียอมรับเผด็จการทหารเมียนมามาตั้งแต่การเจรจา Five Point Consensus ในปี2021อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นตอนนี้อาเซียนภาคพื้นทวีปเนี่ยไทยลาวแล้วก็กัมพูชาเนี่ยดูเหมือนกับต้องการที่จะ re-engage กับเมียนมานะครับแน่นอนผลกระทบที่ตามมามันก็เลยทำให้อาเซียนแตกขั้วครับอาเซียน polarization ซึ่งนี่คือปรากฏการณ์ที่ชัดเจนที่สุดนะครับซึ่งนาทีนี้ผมคิดว่ามันระส่ำมากเพราะนอกจากไทยจะทะเลาะ กับกัมพูชาแล้วในกรณีของเมียนมาเนี่ยอาเซียนก็แตกเป็น2ข่ายอย่างชัดเจนครับพวกแรกเลยคือพวก hardline ครับพวกสายแข็งครับอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ยังยึดมั่นในเรื่องประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและยังประณามอยู่ว่าการเลือกตั้งของเมียนมาเป็นเรื่องลวงโลกแล้วก็ปฏิเสธที่จะไม่รับรองการเลือกตั้งในขณะที่กลุ่มหนึ่งที่ตรงกันข้ามกับ hardline ก็คือกลุ่ม pragmatic ครับกลุ่มที่เป็นสายปฏิบัตินิยมซึ่งส่วนใหญ่ก็คือประเทศที่มีพรมแดนติดกันกับเมียนมาแหละไม่ว่าจะเป็นไทยที่เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วลาวกัมพูชาและแน่นอนครับเวียดนามเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าบุคคลที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเนี่ยลงทุนมหาศาลเลยในเมียนมาเพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามกับกองทัพเมียนมาเนี่ยใกล้ชิดกันมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมียนมาไม่สงบเวียดนามก็เสียผลประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ไทยลาวกัมพูชาเวียดนามมองผ่านแว่นตาของความมั่นคงชายแดนครับว่าหากเรายังปิดประตูไม่คุยกับผู้นำที่มีอำนาจจริงในเนปิดอเราจะไม่สามารถแก้ปัญหาการค้ามนุษย์การค้ายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามพรมแดนได้เลยเพราะฉะนั้นความขัดแย้งเหล่านี้ทำให้กลไกอาเซียนเกิดภาวะอัมพาตทางการทูตครับและถ้าอาเซียนยิ่งโดดเดี่ยวเมียนมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามทฤษฎีภูมิรัฐศาสตร์นั้นก็คือมันคือการผลักเมียนมาให้เข้าสู่อ้อมอกของจีนอย่างสมบูรณ์ครับ Sino-Citations of Myanmar ครับมันจะกลายเป็นการที่ทำให้เมียนมากลายเป็นรัฐบริวารของจีนอย่างสมบูรณ์นะครับและนั่นจะทำให้เราประเทศไทยมีรัฐที่ใกล้ชิดกับจีนเป็นพิเศษปิดล้อมเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางเหนือกับตะวันตกโดยเมียนมาทางเหนือกับตะวันออกเฉียงเหนือโดยสปป.ลาวและทางตะวันออกโดยกัมพูชาซึ่งถึงแม้เราจะไม่มีพรมแดนติดกับจีนแต่กลายเป็นเราโดนปิดล้อมโดยประเทศที่เป็นรัฐบริวารของจีนเพราะนั้นเราเห็นแล้วแหละว่าวิกฤตครั้งนี้มันเป็นความซับซ้อนครับแต่มันไม่ใช่ความซับซ้อนธรรมดามันมีความซับซ้อนเรื่องอื่นๆเข้ามาทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันยิ่งซับซ้อนมากยิ่งขึ้นด้วยครับนั่นก็คือวิกฤตที่เราเรียกว่า polycrisis หรือว่าวิกฤตซ้อนวิกฤตในระดับโลกครับวิกฤตที่หนึ่งวิกฤตทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์ครับการโดดเดี่ยวจากตะวันตกจากยุโรปจากสหรัฐอเมริกานะครับจากออสเตรเลียจากญี่ปุ่นจากเกาหลีเนี่ยซึ่งเคยเป็นนักลงทุนหลักเลยญี่ปุ่นเกาหลีในเมียนมาเนี่ยมันทำให้เมียนมามันทำให้รัฐบาลที่เนปิดอเนี่ยต้องพึ่งพาจีนมากที่สุดในทางมิติเศรษฐกิจในขณะเดียวกันก็พึ่งพารัสเซียในมิติยุทโธปกรณ์รัสเซียกลายเป็นผู้ส่งมอบเครื่องบินรบซู30เฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธนะครับเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับเนปิดอร์เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับกองทัพเมียนมาหรือว่าทัดมาดอร์เพื่อสร้างความได้เปรียบให้กองทัพเมียนมาหรือว่าทัดมาดอร์มีกองทัพอากาศเพราะฉะนั้นเมียนมาจะกลายเป็นสนามรบครับเพราะใกล้ชิดกับ Global South ใกล้ชิดกับจีนใกล้ชิดกับรัสเซียซึ่งแน่นอนโลกตะวันตกหรือ Global North อเมริกากับยุโรปไม่ชอบแน่ประเด็นต่อมาก็คือต้องอย่าลืมนะครับว่าเมียนมาเนี่ยมีชายฝั่งที่ยาวมากอยู่ในมหาสมุทรอินเดียอ่าวเบงกอลนะครับเพราะฉะนั้นการกระทบกระเทือนจากภาวะโลกร้อนโรคเดือด global boiling การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ extreme weather conditions เนี่ยเมียนมาจะสุ่มเสี่ยงที่สุดกับการเจอพิบัติภัยธรรมชาติแบบซ้ำซ้อนครับในกรณีเรากำลังพูดถึงพายุไซโคลนที่รุนแรงผิดปกติฝนผิดฤดูทำลายพื้นที่การเกษตรประชาชนจำนวนมากต้องกลายเป็น climate refugees ครับผู้หนีภัยจากสภาพอากาศและสงครามลักลอบเข้าไปที่ไหนล่ะ
แน่นอนคนเหล่านี้ก็เดิ

ินทางเข้าสู่ประเทศไทยเดินทางเข้าสู่ประเทศอินเดียและเท่านั้นยังไม่พอถูกต้องไหมครับวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอีกเรื่องนึงก็คือกลุ่มชาติพันธุ์เองกองทัพเมียนมาเองต้องหารายได้มาทำสงครามครับและการทำสงครามต้องการหารายได้วิธีการหารายได้ง่ายที่สุดก็คือการสร้างเหมืองแร่แร่เอิร์ธที่ทำอย่างผิดกฎหมายโดยเฉพาะในรัฐคชินครับหาเงินซื้ออาวุธโดยการปั๊มสารเคมีรุนแรงสารตลอดสารหนูเข้าไปโดยอัดฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าไปในชั้นหินเพื่อดึงแร่เอิร์ธออกมาแต่น้ำนั้นก็ไหลลงสู่แม่น้ำอีราวดีแม่น้ำสารวินแม่น้ำโขงและแม่น้ำกกที่อยู่ในชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมาแล้วมันเกิดปัญหามลพิษข้ามพรมแดนเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนข้ามพรมแดนไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษข้ามพรมแดนประเทศไทยเรารับไปเต็มๆครับแล้ววิกฤตที่3นั้นก็คือเรื่องของเทคโนโลยีครับการกระชากเปลี่ยนทางเทคโนโลยีเมียนมากลายเป็นห้องทดลองทางยุทธวิธีครับฝ่ายต่อต้านใช้อะไรใช้โดรนใช่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลรัฐบาล NUG กองกำลังปกป้องประชาชน PDF ใช้โดรนเชิงพาณิชย์โดรนทางการเกษตรมาดัดแปลงเป็นโดรนโจมตีทางการทหารมีการใช้เครื่องพิมพ์แบบ3มิติครับ 3D printing ติดตั้งอาวุธติดตั้งยุทโธปกรณ์เข้าไปในโดรนแล้วบินเข้าไปโจมตีค่ายทหารในขณะเดียวกันทั้ง2ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทัดมาดอหรือว่าฝ่ายต่อต้านรัฐบาลต่างก็ใช้ generative AI แล้วก็ deepfakeทำสงครามข่าวสารข้อมูลครับทำปฏิบัติการ IO สร้างคลิปเสียงปลอมข้ามสร้างคลิปวิดีโอปลอมในการที่จะโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งนะครับและแน่นอนคนไทยเราก็รับปัญหาไปเต็มๆอีกจากการกระชากเปลี่ยนทางเทคโนโลยีเพราะว่านาทีนี้มันมีนิคมอาชญากรรมไซเบอร์ชเวโกโก้เคเคพาร์คอยู่ในฝั่งตรงข้ามกับพรมแดนของไทยครับอย่างเช่นในเมียวดีที่ใช้ AI ในการลอกเลียนเสียงลอกเลียนใบหน้ามาหลอกลวงผ่านสแกมเซ็นเตอร์แล้วก็มาหลอกลวงคนไทยมาหลอกลวงคนทั่วโลกก่อนที่จะเอาเงินที่ได้รับการหลอกลวงไปฟอกเงินผ่านคริปโตเคอเรนซี USDT แล้วกระจายออกไปทั่วโลกคุณฟังเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าสงครามในเมียนมาได้เปลี่ยนสภาพจากCivil War แบบเดิมๆสงครามการเมืองแบบเดิมๆให้กลายเป็นระบบเศรษฐกิจสงครามแฝงอาชญากรรมข้ามชาติมันมีเรื่องของสแกมเมอร์มันมีเรื่องของยาเสพติดมันมีเรื่องของขบวนการค้ามนุษย์มันมีเรื่องของการค้าอาวุธเถื่อนเพราะเราเห็นแล้วแหละว่านาทีนี้ไฟที่มันไหม้อยู่ในเมียนมามันลุกมันลามมาจ่อหน้าบ้านของประเทศไทยคำถามคือประเทศไทยจะนั่งเฉยๆแล้วบอกว่านี่มันเป็นเรื่องภายในของประเทศเพื่อนบ้านตามหลักการของอาเซียนได้หรือเปล่าเราอาจจะต้องคิดใหม่ซึ่งตอนนี้กระทรวงต่างประเทศของไทยเราวางตำแหน่งแล้วครับว่าประเทศไทยเราจะต้องเป็นสะพานเป็น strategic bridge เราจะต้อง re-engage constructive engagement กับเมียนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะอะไรเพราะเราคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุดครับเรามีพรมแดนติดกับเมียนมาถึง 2,401 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นความขัดแย้งในเมียนมามันทำให้การค้าของเรากับเมียนมาลดมูลค่าไปแล้ว 40% มันทำให้เรามีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นเพราะเราพึ่งพาแรงงานเมียนมาเพราะเราพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากเมียนมาเพราะนั้นตลาดเศรษฐกิจก็พังแหล่งพลังงานก็มีความเสี่ยงคนที่อพยพเข้ามาก็เป็นภาระอีกนะครับดังนั้นยุคสมัยของการดำเนินนโยบายการต่างประเทศแบบซุกปัญหาไว้ใต้พรมหรือเกรงใจตามจารีตเดิมๆมันสิ้นสุดลงไปแล้วครับประเทศไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใหม่นะครับวางประเทศไทยเราเป็นสะพานเชื่อมเชิงยุทธศาสตร์ครับเราไม่ได้ต้องการที่จะไป endorse หรืออุ้มรัฐบาลทหารเมียนมาที่เนปิดอแต่แล้วเราเองก็ไม่ได้ที่จะไปต่อต้านฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเมียนมานะครับแต่ว่าประเทศไทยคงจะต้องมองเรื่องแบบนี้ให้มันเป็นวิธีคิดแบบสัจจานิยมเชิงปฏิบัตินิยมครับ pragmatic realism ยึดประโยชน์ของคนไทยเป็นจุดศูนย์กลางครับแล้วมีปฏิสัมพันธ์อย่างน้อยที่สุด4ทิศทางกับเมียนมาครับต่อรัฐบาลที่กรุงเนปิดอครับเราต้องใช้ความสัมพันธ์ต่างๆตอบแทนครับ transactional engagementsไทยบอกเมียนมาไปเลยว่าไทยจะช่วยเปิดประตูทางการทูตของเมียนมาให้กับอาเซียนแต่เนปิดอต้องแสดงออกบางอย่างนะเนปิดอต้องทำบางอย่างให้ประเทศไทยก่อนอย่างเช่นกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์ดูแลความปลอดภัยท่อก๊าซเปิดระเบียบมนุษยธรรมเพื่อให้อาเซียนเข้าไปในเมียนมาได้แล้วเปิดให้กับทุกฝ่ายด้วยแล้วแบบนี้ไทยจะช่วยเมียนมาแต่เมียนมาต้องทำอะไรให้ประเทศไทยก่อนอย่างเงี้ยครับความสัมพันธ์แบบต่างตอบแทนครับ transactional engagements

0: นอกจากมีนโยบายกับรัฐบาลที่กรุงเนปิดอร์แล้วต้องมีนโยบายต่อกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยครับ ethnic armed organizations ประเทศไทยต้องเลิกคิดเรื่องของการสร้างรัฐกันชนติดอาวุธแบบในสมัยสงครามเย็นครับแล้วเปลี่ยนกันชนแบบนี้ให้กลายเป็นกันชนเชิงธรรมาภิบาลและความเป็นมนุษย์ครับ humanitarian assistance ส่งความช่วยเหลือทางเวชภัณฑ์ยาอาหารให้กับพลเรือนแต่แน่นอนถ้าพลเรือนกลุ่มไหนพัวพันกับแก๊งสแกมเมอร์เราใช้มาตรการเด็ดขาดครับเพราะฉะนั้นต้องมีทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นครับเอาน้ำร้อนราดไอ้พวกที่มันทำปัญหากับเราตัดน้ำตัดไฟตัดเน็ตตัดการเชื่อมโยงทางการเงินกับพวกกลุ่มพลเรือนที่สนับสนุนแก๊งสแกมเซ็นเตอร์แต่สำหรับกลุ่มพลเรือนที่เดือดร้อนจริงๆเราต้องสกรีนให้ได้และให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมให้น้ำเย็นกับเขาครับแน่นอนนอกจากนโยบายต่อรัฐบาลที่เนปิดอร์นอกจากรัฐบาลนอกจากนโยบายต่อกลุ่มชาติพันธุ์เราต้องมีนโยบายต่ออาเซียนด้วยครับผมคิดว่าเราต้องจัดตั้งสิ่งที่เรียกว่าอาเซียนบอร์เดอร์ทาสก์ฟอร์สครับต้องมีเรื่องของการตั้งคณะทำงานพิเศษบริเวณชายแดนของอาเซียนกับเมียนมาครับเราต้องมีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อปรับไอ้ฉันทามติ5ข้อให้มันกลายเป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้จริงเน้นประชาชนเป็นหลักเพราะณปัจจุบันนี้บางทีฉันทามติ5ข้อที่หลายๆประเทศยังยึดถือยึดมั่นมากๆเนี่ยมันยังปฏิบัติไม่ได้ถ้ามันปฏิบัติไม่ได้ผ่านมาหลายปีแล้วยังเข็นกันต่อไปมันก็ปฏิบัติไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นมันต้องหาทางออกที่มันจะปฏิบัติได้ครับและแน่นอนส่วนสุดท้ายด้านที่4ต่อมหาอำนาจครับต่อจีนเราจะวางยังไงต่อสหรัฐอเมริกาเราจะวางยังไงเราอาจจะต้องดึงจีนเข้ามาเพื่ออะไรครับเพื่อร่วมกันทำลายทุนเทาในแม่น้ำโขงล้านช้างทำยังไงที่ให้จีนเข้ามาช่วยปราบปรามพวกแก๊งค้ามนุษย์แก๊งคอลเซ็นเตอร์แก๊งค้าอาวุธเถื่อนและในขณะเดียวกันเราก็ต้องไปคุยกับโลกตะวันตก Global Northสหรัฐอเมริกากับยุโรปด้วยว่าขอโทษนะคุณเลิกตั้งงบประมาณสนับสนุนกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์คุณเลิกตั้งงบประมาณคุณเลิกให้อาวุธกับกลุ่มที่เป็นกลุ่มเขาเรียกอะไรล่ะกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเถอะนะครับเอาเงินมาให้อาเซียนแล้วเดี๋ยวอาเซียนจะเอาเงินพวกนี้ไปเยียวยาเรื่องความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมข้ามพรมแดนแทนเพราะฉะนั้นถ้าทำได้แบบนี้เนี่ยประเทศไทยกำลังเปลี่ยนบทบาทครับจากผู้เฝ้ามองอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆให้กลายเป็นผู้กำหนดกติกาครับเป็น rule setter ในการที่จะบอกว่าเฮ้ยต่อไปนี้ถ้าเราจะเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์กับเมียนมามันต้องมีเงื่อนไขนะมันต้องเป็นเงื่อนไขที่รัฐบาลเมียนมาต้องแสดงความจริงใจบางอย่างแล้วประเทศไทยเราจะยื่นมือช่วยและเราต้องมีปฏิสัมพันธ์กับทั้งเนปิดอร์ทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งอาเซียนและกลับมาหาอำนาจครับเพื่ออะไรทั้งหมดเพื่อปกป้องความปลอดภัยให้กับประชาชนเพื่อปราบปรามทุนสีเทาข้ามชาติเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนของไทยและเพื่อทำให้อาเซียนกลับมาปลองดองได้เหมือนเดิมทำให้อาเซียนกลายเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคได้เหมือนเดิมสวัสดีเวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมปิติศรีชัยนาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เชื่อมโยงทุกมิติทุกระดับทางเศรษฐกิจกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับนานาประเทศในรายการ VR อาเซียน Plus ทุกวันอังคารเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพุทธมามกะที่เคร่งครัดและมีพระราชปฏิบัติอันงดงามยิ่งในทางพระศาสนาทรงนำธรรมะมาเป็นแนวทางของพระราชดำริและพระราชกรณียกิจต่างๆอยู่เสมอทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินไปในทางศาสนาอยู่เนืองๆและพระราชทานพระราชทรัพย์แก่วัดน้อยใหญ่ในพระราชอาณาจักรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของวัด

ทรงปวารณาพระองค์ต่อพระเถระผู้ใหญ่หลายรูปว่าทรงขออุปถากดูแลพระเถระเหล่านั้นเช่นมีพระราชสวนีให้จัดภัตตาหารที่สมควรไปถวายพระสงฆ์ที่ชราหรืออาพาธเป็นประจำทรงเป็นพระราชทุระดูแลพระสงฆ์อาพาธที่ไร้ญาติโยมโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุเคราะห์

0: จัดให้มีคนดูแลและพระราชทานค่าใช้จ่ายทั้งของพระสงฆ์รูปนั้นรวมทั้งผู้ดูแลพระราชอิริยาบถของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการกราบและน้อมไหว้สักการะพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นั้นแสดงออกถึงความเคารพอย่างสูงสุดจากพระราชหฤทัยทรงสวดมนต์ไหว้พระและทรงทำสมาธิภาวนาเป็นปฏิบัติบูชาอยู่เป็นนิดทรงจัดดอกไม้บูชาพระด้วยพระองค์เองและโปรดให้บันทึกเสียงพระธรรมเทศนาของพระเถระผู้ใหญ่มาทรงฟังนอกจากจะทรงใฝ่ในพระธรรมอันวิเศษของศาสนาแล้วยังโปรดที่จะพระราชทานธรรมะเผื่อแผ่ไปยังผู้อื่นเช่นพระราชทานเทพธรรมะแก่ผู้ป่วยเจ็บหรือผู้ที่สนใจในธรรม
1: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนทรงเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงพจน
2: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
3: คุณเคยลองนั่งรถเข็นแล้วลองข้ามถนนที่ไม่มีทางลาดไหมคุณเคยปิดตาแล้วลองเดินบนฟุตบาทที่มีของวางเกะกะหรือยังสังคมของเราอาจเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่สวยงามแต่ถ้ามีแค่บางคนเท่านั้นที่เข้าถึงได้นั่นไม่เรียกว่าเท่าเทียมสิทธิของคนพิการไม่ใช่เรื่องของใครบางคนแต่มันคือเรื่องของทุกคนที่จะช่วยกันออกแบบสังคมให้น่าอยู่เสียงเตือนสำหรับคนตาบอดทางลาดสำหรับรถเข็นห้องน้ำที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายสิ่งเล็กๆเหล่านี้ไม่ได้แค่สร้างความสะดวกแต่มันสะท้อนว่าเรากำลังมองเห็นกันและกันให้ทุกคนได้เดินไปพร้อมกันอย่างเท่าเทียมและนั่นคือความงดงามที่แท้จริง
4: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
5: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
4: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
5: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
4: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
5: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
4: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
5: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
4: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
5: ๆใช่ค่ะคุณตาพบก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
4: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
6: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
7: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
5: โหลดกันเยอะๆนะคะ
8: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
9: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
8: คำถามนิทาน พลงเด็ก

0: ฟังนะฟังนะ
1: ฟังนะฟังนะ
2: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงเย็น
3: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
0: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ
4: เจ้าไก่ร้องแล้วนี่
5: ใช่
4: เจ้าไก่ก็ช่วยเราร้องเพลงแล้วก่อนนะ
5: ใช่ช่วยช่วย
4: แล้วมันร้องกันเถอะยิ้มย้ำแจ่มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กๆสารครื่นเพลงฟังเพลงแล้วฟังนิทานทุกเย็นไม่เหงาพวกเราสนุกสนานเพราะว่ามาฟังรายการยิ้มย้ำแจ่มใสยิ้มแย้มแจ่มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กๆสารคืนเพลง

0: ยิ้มแย้มใสจะร้องเร็วแล้วนะเจ้าไก่ยิ้มแย้มแจ่มใสเสียงไกลกำลังร้องเพลงเด็กๆสันขึ้นเกรงฟังเพลงฟังนิทานทุกเย็นไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใส
1: วันนี้พี่ไก่เป็นพระเอกนะสนุกสนานอยู่ตัวเดียวเลยพี่หมูพี่กบพี่กระดิ่งก็นั่งมองยิ้มอารมณ์ดีเด็กๆคะสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะแล้วผู้ฟังทุกท่านนะคะรายการยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กมีการร้องเพลงเข้ารายการยิ้มแย้มแก้มใสกันสดๆทุกวันพี่แบ๊กก็ต้องเล่นกีตาร์ทุกวัน
0: ใช่เลยครับ
1: แล้วกกเจ้าไก่หมูกระดิ่งก็ต้องมาช่วยกัน
0: เลย
1: ค่ะนะคะเด็กๆจะช่วยร้องทางบ้านก็ได้นะคะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะ
0: ครับ
1: ปู่ย่าตายายก็ร้องได้นะคะแต่ถ้าจะร้องให้ฟังก็ดีเลยนะครอบครัวไหนร้องได้ตัวเล็กตัวน้อยหรือปู่ย่าตายายร้องด้วยกันทุกคนใส่คลิปมาแล้วก็ส่งมาทาง
0: ดีเลย
1: ทางไหนดีอ่ะ
0: ทางไลน์เนี่ยแหละครับเนาะ
1: ทางไลน์แอดจุฬาเรดิโอใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับ
1: เออน่าจะได้นะคะน่ารักดีมีน้องอะไรนะที่ร้องให้เราฟัง
0: น้องน้ำมนต์ง่า
1: เออนี่น้องน้ำมนต์ที่เขาโตแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ที่เขายังร้อง
0: อันนั้นก็ส่งมาตอนตัวเล็กๆเลยนะครับ
1: น่ารักเลยอ่ะนะเด็กๆคะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กรู้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: รู้ครับนะก็ฟังได้นะคะทุกคนในครอบครัวฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์นะคะ 5-6 โมงเย็นฟังได้แล้วฟังอะไรคะ
0: ก็จะฟัง4ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกพบกับคำถามนะครับคำถามสนุกสนานเลยสัปดาห์นี้เป็นคำถามเสียงหรือเปล่าปัน
1: ค่ะใช่ค
0: ่ะเดี๋ยวจะเปิดเสียงให้เด็กๆได้ฟังเนาะเด็กจะไม่เห็นภาพหรอกแต่ว่าจะได้ฟังเสียงแล้วมาตอบกันว่าเสียงอะไรเกิดอะไรขึ้นมีเรื่องราวอะไรยังไงเนี่ยนะครับโอ้โหสนุกเลยนะแต่ว่าจะตอบได้ดีตอบได้ถูกก็ต้องมีสมาธิในการฟังเพราะว่าเราไม่เห็นภาพไงเนาะแล้วบางทีเสียงบางอย่างมันก็เบาๆบางทีก็มาเร็วมากเลยแล้วบางทีก็คล้ายๆกับเสียงหลายๆเสียงเด็กก็ต้องตั้งใจฟังนะครับและจากนั้นพอตั้งใจฟังเสร็จด้วยสมาธิที่ดีเสร็จก็ต้องมีความกล้าที่จะตอบนะบางคนตอบได้แต่กลัวผิดไงน้องก็เลยไม่ตอบนะครับก็น่าจะได้นะลองดูเธอมาเรียนรู้ไปด้วยกันว่าเป็นเสียงอะไรนะครับนี่จากนั้นมีอะไรล่ะแล้วก็นิทานสิกำลังสนุกเลยเนาะนิทานเราก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมีหลายชุดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นนิทานชุดที่ชื่อว่าเรื่องของช้างบึ้มช้างตัวโตเลยเนาะที่มีเพื่อนเป็นสัตว์ต่างๆมากมายเลยโอ้เมื่อวานช้างเบิ้มนี่น้ำท่วมในป่าได้ช่วยเพื่อนตั้งเยอะแน่เนาะช้างเบิ้มนี่ใจดีนะเสียสละหมวกเสียสละร่มให้เพื่อนๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นยังไงช้างเบิ้มจะเจอกับใครจะได้ช่วยใครหรือเปล่านะมาติดตามเรื่องราวของช้างเบิ้มกันได้เนาะเด็กๆนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ติดตามต่อสิบทเพลงเพราะๆใครแนะนำเพลงไว้ใครรอที่จะฟังเพลงหรือว่าใครอาจจะไม่ได้แนะนำแต่บางคนก็ไม่แนะนำนะแต่เขารอว่าเอ๊ะวันนี้พ่อพันธ์จะเลือกเพลงอะไรมาให้ฟังเขาก็ตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็ฟังถ้าชอบปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขอเพลงนั้นซ้ำอีกก็ได้หรือว่านึกถึงพอบางคนฟังเพลงนี้แล้วไปนึกถึงอีกเพลงอื่นๆก็แนะนำกันมาได้เช่นกันเลยนะครับเด็กๆนะครับนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวมาช่วยกันจัดเพลงได้นะว่าจะฟังเพลงไหนก่อนเพลงไหนหลังได้เลยเนาะอันนี้ดีเลยนะครับแล้วมีอะไรครับเนี่ยนี่ให้เด็กๆฟังไปทั้ง3ช่วงแล้วสิมีคำถามมีเพลงมี

0: คารอันนี้จากฟังเด็กๆบ้างในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องเนาะเดี๋ยวฟังจิงเกิลก่อนเลยดีกว่าส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
0: ช่วงนี้เป็นยังไงเนาะส่งข่าวเล่าเรื่องก็เด็กๆมีเรื่องอะไรอยากจะเล่าอยากจะบอกให้เรารู้เนี่ยยินดีเลยได้เลยนะครับส่งข่าวและเล่าเรื่องมาได้เลยนะครับเด็กๆครับนะโทรมาได้เลยหรือจะส่งมาทางไลน์ได้หมดเลยว่าเหตุการณ์ในวันนี้เป็นยังไงว่างเนาะทั้งวันตั้งแต่เช้าเรียนวิชาอะไรบางคนช่วงนี้สอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับก็ได้หมดเลยนะครับนี่นะครับเนี่ยแหละครับก็ส่งข่าวเล่าเรื่องมีเรื่องราวอะไรบ้างใกล้สอบหรือยังเป็นยังไงหน้าฝนเป็นยังไงหน้าร้อนเป็นยังไงมีกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับบางคนก็ทดลองวิทยาศาสตร์สนุกไปเลยเขาอยากจะเล่าให้เราฟังเช่นกันนะครับ
2: ค่ะ
0: เนี่ยช่วงเนี้ย
2: สี่ช่วง
0: ครบสี่ช่วงครบแล้วครับ
2: แล้วถ้าเกิดอยากมีห้าช่วงหกช่วงเจ็ดช่วงได้ไหมคะ
0: ก็ลองเสนอแนะมาดูนะครับว่าจะมีช่วงไหนเพิ่มขึ้นมาเนาะ
2: แต่ถ้ามันเยอะเกินไปนะ
0: มันก็ไม่พอกับเวลาของเราไงเนาะเพราะเรามีแค่ชั่วโมงเดียวเอง
2: ค่ะอยากมีสักสิบชั่วโมงไหมคะโอ้ชั่วโมงก็เบื่อเหมือนกันนะเอาชั่วโมงเดียวได้ละค่ะนะคะแล้วก็ฟังกันให้สนุกแล้วมีความสุขทุกคนในครอบครัวนะคะนอกจากสี่ช่วงแล้วเราก็จะมีช่วงแนะนำตัวเองค่ะก็จะมีพี่ไก่อกอก
0: พี่หมูก่อนก็ได
2: ้พี่หมูอุดอุดพี่กบอบอบ
0: นี่พี่กระดิ่งปิดท้ายแล้วครับ
2: ใช่ครับพี่กระดิ่งเขาปิดถ่ายค่ะครบหมดแล้วใช่ไหมคะ
0: ค
2: แล้วก็แนะนำตัวคนใช่ไหมพระพันธ์ค่ะมีสองฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
0: ครับพี่แมวฉายาคนรักแมวครับ และเรามีผู้ช่วยอีกตั้งเยอะแน่มีฉายาเหมือนกันคนแรกคือพี่นุชครับพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์ที่ได้สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเอาไว้สร้างเอาไว้นะครับก็ติดๆจะทำไงก็เข้าไปดูได้ใน Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเลยใครที่อยากฟังรายการย้อนหลังฟังนิทานฟังเพลงเข้าไปแล้วก็ใครที่อยากดูการ์ตูนน่ารักน่ารักเข้าไปได้เลยนะการ์ตูนนี่ใครวาดครับก็เป็นผู้ช่วยของเราอีกคนนึงฉายาว่าลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนนี่แหละครับผู้ช่วยของเราส่วนผู้ควบคุมเสียงวันนี้ก็คือพี่แว่นฉายาพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
2: ค่ะส่งข่าวเล่าเรื่องพี่ประพันธ์ก่อนเลยนะคะ
0: อ๋
2: อเดี๋ยวสวัสดีพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวก่อนเข้ามาคนแรกเสมอพี่หมีก็คงจะสุขภาพแข็งแรงแล้วนะคะประพันธ์ส่งข่าวถึงน้องวายุฉายานอนดึกที่บอกว่าจะลองเปลี่ยนฉายาใหม่ไหมที่ประพันธ์แนะนำไปนะคะเปลี่ยนได้หรือยังคะแจ้งด้วยนะคะประพันธ์จะได้เตรียมเขียนไปนะคะน้องวายุพายุนี่แปลว่าลมไหม
0: พายุครับลมก็ได
2: ้นะ
0: ลมแปลว่าสายลมก็ได
2: ้ค่ะก็สวัสดีน้องวายุนะคะยังไงโทรศัพท์มาบอกฉายาอันใหม่ด้วยนะคะน้องวายุนี่อ๋อ3-5ขวบเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสพ่อพันมองหน้าไปที่พี่แว่นพี่แว่นรับโทรศัพท์น่าจะเป็นคนใดคนหนึ่งโทรมาใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวเราคุยกันก่อนนะเดี๋ยวเผื่อจะมีใครโทรเข้ามานะครับ
2: ค่ะเด็กๆค่ะวันนี้ยังไม่ได้ถามคำถามเลยวันนี้วันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะช่วงแรกก็จะเป็นคำถามเลยในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
3: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม

0: เนี่ยให้ฟัง3 4 5 6ครั้งเลยเด็กๆค่ะมันเป็นเสียงอะไรคะแล้วเด็กๆคิดยังไงเด็กๆต้องทำยังไงนะบอกได้หลายๆคำตอบได้เลยนะคะตัวเล็กๆก็บอกได้เพราะตัวเล็กๆเนี่ยแหละประพันธ์จุดอยู่แค่นี
1: ้รู้นะประพันธ์จะพูดอะไร
0: เด็กๆตอบมานะคะ
1: ครับ
0: พี่โตโต้ก็ตอบได้มีโทรศัพท์มาแล้วค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เอ่ย
2: พี่ของขวัญชาสายาวาลู
1: กโอ้ของขวัญหายไปตั้งหลายวันนะ
2: โทรศัพท์เสียค่ะ
1: อ๋อโทรศัพท์เสียนะครับตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วเน
2: าะขอส่งข่าวนะคะวันนี้ไม่ได้ไปเล่นน้ำจ้ะ
1: ไปไหนครับเล่นน้ำเหรอครับ
2: ไม่ได้เล่นค่ะ
0: ไม่ได้เล่น
2: มารักเจ้าค่ะ
1: ยังไงนะครับ
3: เสียงอะไรเมื่อกี้ตอบคำถาม
2: อย่าแก้แตกค่ะ
0: อ๋อตอบคำถาม

0: เสียงอะไรนะครับตอบอีกทีสิ
1: เสียงแก้วแตกค่ะ
0: โอ้แก้วแตกเหรอแล้วทำไมมันถึงแตกล่ะคะ
1: เพราะเราโยมันแรงค่ะมันก็เลยแตกค่ะเราก็ไม่ระวังค่ะ
2: ไม่ระวัง
0: ไม่ระวังเออเขาก็รู้เนาะเออไม่ระวังก็เลยแตกเลยนะครับ
2: หนูเคยทำแตกไหมคะ
0: ครับเคยไหมหนูเคยทำเสียงนี้ไหม
1: เคยค่ะ
0: เคยแล้วหนูทำยังไงอ่ะพอมันแตกเป้งอย่างเงี้ยครับ
1: เป้งอย่างเงี้ยเป้งอย่างเงี้ย
0: ทำยังไงครับของขวัญทำยังไงครับ
1: เคยค่ะเอายาติด
0: เนาะ
1: เคยทำแตกยังไงก็ไม่ระว
2: ัง
1: ค
2: ่ะ
1: ก็ไม่ได้ใจ
2: คราวนี้พอมันแตกเพ่งแล้วหนูทำยังไงต่อ
0: หนูทำยังไงครับ
2: ค่ะ
0: ทำยังไงครับ
1: ขอคงข่าวอีกวันนึงบอกโรงเรียนจะปิดฝันจะปิด9วันค
0: ่
1: ะ
0: โอ้นะครับปิด9วันเลยนะครับ
2: 9วันปิดตั้งแต่วันไหนคะ
0: เออวันไหนครับ
1: วัน
0: ไหนนะครับ
2: โทรศัพท์มันไม่ค่อยดีนะ
0: เออเนาะไม่เป็นไรก็ได้ตอบคำถามแล้วเนาะ
2: ค่ะ
0: นะครับแล้ว
2: ของขวัญเดี๋ยวพระพันยังไม่จบนะ
0: ครับ
2: พอแก้วแตกเพ่งเนี่ยวินาทีที่แก้วแตกเนี่ยของขวัญทำยังไงคะ
0: อืมแตกกระจายเลยทำยังไงครับ
1: ตั้งสติโดนคุณยายตี
2: แก้วก็แตกอาจจะแบบบาดมือแล้วคุณยายตีซ้ำอีกแล้วคุณยายค่ะ
1: พี่ฟังแก้วแตกแตกตัวหน่อย
0: ครับ
1: การที่ถือ
2: ขอค่ะ
0: ครับ
2: เอาละค่ะแล้วขอเพลงไหมคะ
0: เพลงอะไรดีครับของขวัญ
1: ขอเพลงค่ะ
0: ครับเพลงอะไรครับ
1: เพลงดอกไม้ไทย
0: ดอกไม้ไทย
2: อ้าวได้
0: ครับ
2: ค่ะ
1: พี่ดำอ
2: ่
1: ะ
2: อะไรนะ
0: ครับ
1: ขออย่างนิดนึงพี่ดำค่ะ
0: ยังไง
2: เออที่รำ
0: อ๋อ
2: ค่ะ
1: ที่รำขวัญชอบรำสวย
2: ๆอ๋อค่ะ
1: ที่สุดแล้วประ
0: มาณ
1: ค่ะโดนตัดเสีย
2: ค่ะขอบคุณมากเอ๊ะคุณยายใช่ไหมคะ
0: คุณยายปราณี
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณยายปราณีกับน้องของขวัญสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับก็ตอบไปแล้วเนาะน้องของขวัญเราให้ฟังอีกทีดีไหมเนา
2: ะ
0: เนาะเพราะว่ามันมาเร็วด้วยเด็กๆตั้งใจฟังนะว่าเป็นเสียงอะไรนะครับหนึ่งสองซ้ำอันนี้เราให้ฟังซ้ำนะครับเด็กจริงๆมันเกิดขึ้นครั้งเดียวใช่ไหมพระพันธ์เนาะให้ฟังซ้ำนะครับเสียงอะไรครับเกิดอะไรขึ้นครับเด็ก022183975-7ครับ022183975-7ครับ
2: ค่ะอยากจะพิมพ์ตอบก็ได้ค่ะ line at jula radio ค่ะ line at jula radio พิมพ์ได้นะคะคำว่า jula radio สะกดนะคะ c h u l a r a d i o ค่ะ c h u l a r a d i o น้องชีสเนี่ยเขาตอบมาแล้วนะคะพี่หมีตอบถามน้องอีกต่ออีกนิดนึงว่าหลังจากที่มันเกิดขึ้นอันนี้แล้วเสียงนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยน้องเขาทำยังไงต่อ
0: เพราะว่ามันสำคัญนะ
2: ทำยังไงต่อหลังจากนี้นะคะ
0: ครับ
2: จะวิ่งเลยจะยืนเฉยเฉยหรือจะยังไงค่ะนะคะมีโทรศัพท์มาแล้วค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวอะไรครับ
3: น้องแคลร์ฉายานอนหลับค่ะ
2: ค่ะ
0: โอ้อยู่แต่ไกลเลยนะ
2: อยู่จังหวัดอะไรครับนั่นน่ะเสียงไกล
0: ๆสงสัยเล่นของเล่นอยู่ไกลๆมั้งแล้วตะโกนมาหรือเปล่านั่นเนี่ยนะ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: ตอบค่ะ
0: น้องแคลจะตอบว่ายังไงครับ
3: ตอบว่าเสียงลุงโสกำลังเดินไปเดินมาทางคิดว่าวันนี้จะวาดรูปอะไรส่งประกวดทันใดนั้นลุงโตก็เดินเผลอเดินเข้าไปในครัวและเป็นเดินประเภทหลับตานะคะพอเดินเข้าไปในครัวแล้วทีนี้ก็ชนกับตู้เก็บจานชามพอดีว่าตรงประตูตู้มันเปิดอยู
0: ่
3: จานชามก็เลยร่วงลงมาแล้วก็แตกเสียงนี้ค่ะ
0: ครับได้ครับแล้วหลังจากเกิดแตกแล้วเสียงนี้แล้วลุงโตทำไงต่ออ่ะ
3: ลุงโตก็วิ่งหนีออกจากบ้านค่ะ
2: แล้วทำไมวิ่งอ่ะใครจะทำอะไรลุงโตคะ
3: ก็คือว่าแก้วหุ่นนี้มันมีชีวิตค่ะมันวิ่งตามลุงโตค่ะ

0: โอ้ยตัวบอกไม่มีดีกว่า
1: แก้วมีชีวิตถ้าสมมติแก้วมันไม่มีชีวิตนะคะ
0: เออเป็นแก้วธรรมดา
1: เป็นเรื่องจริงๆนะคะ
0: เป็นเรื่องจริง
2: ๆลุงโตก็จะวิ่งไปหยิบไม้กวาดแล้วจากนั้นก็กวาดแล้วก็กวาดจนกระทั่งไม้กวาดหักค่ะ
0: ไม้กวาดหักเลยแสดงว่าตกมาแตกเยอะมากเลยเนาะได้ครับ
1: แล้วลุงโตบาดเจ็บไหมคะ
2: ไม่บาดเจ็บค่ะลุงโตเป็นคนที่แปลกค่ะใส่รองเท้าในบ้านค่ะ
1: อ๋อใส่รองเท้าในบ้านโอ้ยพ่อพันก็แปลกสิพันก็ใส่รองเท้าในบ้านน่ะ
2: แต่ลุงโตน่าจะแปลกกว่าพ่อพันนะคะก็คือลุงโตจะใส่รองเท้านอนด้วยค่ะ
1: อันนี้เยอะไปเข้าใจแล้วค่ะ
0: เอาละแล้วน้องคลาร์กล่ะครับจะตอบว่ายังไงครับ
2: คิดไม่ออกครับ
0: โอ้คิดไม่ออกเนาะ
1: มันตกใจไหมคะ
0: ตกใจเออถ้าคลาร์กทำเองแล้วเกิดเสียงเนี้ยคลาร์กจะตกใจไหมตกใจไหมครับใช่ไหม
2: ไม่รู้ครับ
0: ไม่รู้เพราะยังไม่เคยทำใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วลองสมมุติถ้าเกิดคลาร์กทำเผื่อทำแก้วตกแตกบ้างเนี่ยคลาร์กจะทำยังไงเออลองนึกไว้ก่อน
1: เพลงหลุดมือไปแล้ว
0: แตกดังเพลงเลย
2: ขอบคุณแม่คุณแม่มากวาดครับ
0: อ๋อได้ครับแล้ว
1: หมายถึงว่ายืนตะโกนเรียกหรือว่าเดินไปคะ
0: เดินไปทำยังไงดีคร
2: ับ วิ่งไปคะ
0: วิ่งไปเลยนะ
1: วิ่งไป
0: ครับ
1: ครับผม
0: ได้เลยแล้ววันนี้มีใครจะส่งข่าวอะไรไหมมีไหมครับ
2: มีค
0: ่
2: ะ
0: ส่งข่าวได้เลยค่ะ
2: ตอนนี้คลาสกำลังยุ่งวุ่นวายกับสิ่งที่เรียกว่ารถบึกบึนค่ะ
0: เป็นยังไงอะครับรถบึกบึน
2: ก็คือรถเป็นก็คือวันหนึ่งต้องไม่งั้นไม่เข้าใจค่ะก็คือการละครั้งแล้วนะคะคลาสได้เลโก้รูปปืนกับรูปอะไรก็ไม่รู้อะไรก็แล้วแต่นะคะน่าจะเป็นที่จุดระเบิดมากกว่าเป็นปืนนะคะแต่ก็เล่นว่าเป็นปืนค่ะทีนี้ก็เก็บสะสมคนเลโก้มาเรื่อยๆจนตอนนี้มีล้นโลกแล้วนะคะแล้วจากนั้นทีนี้พอวันหนึ่งพวกเราไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งจากนั้นก็เจอซุ้มกิจกรรมที่เขาให้ไปต่อรถเลโก้จากนั้นเขาก็จะให้ไปทดสอบรถเลโก้ความแข็งแรงความบลาๆอะไรก็แล้วแต่นะคะ mm-hmm. แล้วจากนั้นก็จะให้ถ่ายรูปรถแล้วก็เอารถไปติดที่กำแพงค่ะ จากนั้นก็จะได้รับรางวัล mm-hmm. ก็คือแล้วพวกเราก็จะได้รางวัลมาเป็นที่ต่อรถเลโก้ประเภทแบบแกะได้แล้วก็หลุดง่ายมากด้วยค่ะ
1: mm-hmm.
2: ทีนี้คลาสก็เลยเอาของเลโก้เท่าที่สะสมได้มาประกอบแล้วก็ประกอบจนกลายเป็นรถบึกบึนแล้วจากนั้นพวกเราสองคนก็เอาคนเลโก้มารวมกันจากนั้นหนูก็จะเอาอุปกรณ์ที่มันไม่สมควรอะไรกับการต่อสู้อะไรสักอย่างบลาบลาบลานะคะและทีนี้ก็เอามาใส่ไว้ในมือคนจากนั้นคลาสก็จะเล่นว่าเอาคนมาขี่ไดโนเสาร์เดินทางข้ามอะไรสักอย่างหนึ่งข้ามทะเลทรายข้ามน้ำข้ามโลกข้ามอะไรก็แล้วแต่จากนั้นก็ไปถึงฟอร์แมตที่เป็นรูปเมืองนะคะแล้วก็สู้กันในเมืองนั้นค่ะ
1: สนุกสนานกันเลยคำว่ารถบึกบึนมันจะต้องแข็งแรงมากเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ไหมคะ
2: แข็งแรงประเภทเหยียบแล้วมันน่าจะหักหมดเลยนะคะ
0: แต่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหม
1: เล่นนะ
0: เน
1: า
0: ะ
1: ก็สนุกดีเนาะ
0: ใช่เลยครับ
1: เนี่ยเห็นไหมเหตุผลของการไม่มีโทรศัพท์มือถือ
0: ได้ฝึกมือได้ฝึกจินตนาการในการต่อเลโก้
1: เล่นได้สารพัดเลยเป็นรถบึกบึนนะคะ
0: เดี๋ยวเอาชิ้นส่วนไปทำเป็นบ้านเป็นอะไรก็ได้เนาะ
1: จริง
0: นะครับได้เลยครับวันนี้ใครจะขอเพลงครับ
2: คุณพ่อขอค่ะ
0: ครับคุณพ่อครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณพ่อธงค่ะ
3: ครับ
1: จะร้อง
3: วันนี้ขอ
1: คุณพ่อจะร้องเพลงเลนนอนสักเพลงแซวคุณพ่อขอโทษค่ะจะขอเพลงอะไรคะ
3: เพลงเลนนอนแมวครับเราเป็นคู่แข่งกันครับ
1: อ๋อ
3: แล้วเอาเพลงคนอื่น
1: ก็ได้เพลงอะไรคะ
3: วันนี้ขอล้างมือเสียก่อนครับอัลบั้มโบสีชมพูครับเพลงที่5
1: เสียก่อนค่ะ
0: โ
1: บสีชมพูเพลงที่5คุณพ่อท่าทางจะธุรกิจวุ่นวายใช่ไหมคะเงียบไปเลยอันนี้เพลงที่ห้า ใช่ไหมคะ

0: ทำงาน
1: พอดีช่วง5 โมงนี่เกิดเหตุการณ์ว่าเด็กๆต้องทำโน่นทำนี่อะไรมันประจวบเหมาะหลายวันฮะไม่ได้ฟัง
0: ค
1: ุณพ่อก็รวบรวมเอาไว้แล้วก็เอาไปใส่ทำได้เตรียมไว้ฟังย้อนหลัง
0: ขอบคุณมากขอบคุณค่ะวันนี้สวัสดีนะคะคุณพ่อธงน
1: ้
0: องแคลร์น้องคลาร์กสวัสดีค่ะนี่เป็นครอบครัวคุณภาพจริงๆเลย
2: น้องน
0: ี่เอามีอีกสายหนึ่งค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับใครเอ่ย
0: สวัสดีค่ะขอโทษว่าพันปล่อยให
3: ้นอน
0: นานเด็กๆค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับ
0: มาแล้ว
3: ไปเอ่ยส่งเสียงมาคุยเลย
0: อยู่ไหมครับยังอยู่สวัสดีครับ
3: ครับไปเอ่ย
0: พี่ไก่ก็สวัสดีด้วย
3: หมูด้วยอยู่ไหมครับ
0: กินข้าวหรือยังครับ
3: เอ๊ะใครหน
0: อเด็กๆคะยิ้มแย้มแก้มใสนะ
3: ครับ
0: รายการเราเห็นไหมเด็กๆสามารถโทรมาได้บางทีแบบโทรมาแล้วปึ๊กเนี่ยอาจจะแบบติดแล้วเหรอตกใจไม่กล้าพ
3: ู
0: ดไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยวโทรมาใหม่ป้าพันหมูไก่พี่แมวกระดิ่งกบรอเด็กๆอยู่นะคะเอาละมีใครตอบมาคะอ๋อน้องชีสเหรอคะโอ้น้องชีสตอบมาเพิ่ม
3: เนาะ
0: ดีมากงั้นต้องฟังคำถามอีกทีก็ได้ค่ะ
3: ครับฟังเสียงนะ 1 2 3

0: เสียงนี้แล้วค่ะใครอยากตอบก็เชิญอันนี้คุยโทรศัพท์ก่อนค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ทามมี่ค่ะ
0: ชื่อทามมี
1: ่อ๋อทามมี่ทามมี่ทามมี่มีฉายาว่าอะไรคะ
2: นักเต้นแจ๊สค่ะ
0: มาแล้วนักเต้นแจ๊ส
1: ครับทามมี่ว่าเป็นเสียงอะไรครับ
2: แก้วแตก
1: โหลทำไมถึงแตกอะคะ
0: แก้วแตก
2: เพราะว่ามือขย
1: ับ
2: ไปขย
1: ับ
2: มาแล้วก็แตกเลย
1: โอ้ขยับไปขยับมาปิดแตกเลยเน
2: าะเพราะว่า
1: เผลอ
2: หยุดมือแล้วก็กำลังคว่ำมืออย
0: ู่
1: เ
0: ออ
1: เป็นไปได้
2: แตก
1: แล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยทำนี่จะทำยังไงดีคะ
2: ปล่อยให้ค
1: ุ
2: ณยายกวาดให้ค่ะ
1: อ๋อให้คุณยายกวาดให้นะครับ
0: แล้วคุณยายอยู่สมมติคุณยายอยู่ไกลนิดนึงอ่ะหนูทำไงอะคะ
1: ทำยังไงดีคะคุณยายอยู่ไกลไม่ได้อยู่ใกล้ๆหนูเลย
0: แต่ว่าคุณยายก็อยู่ได้ยินแหละนะแต่ว่าหนูจะทำยังไงทุนยายถึงจะรู
1: ้
0: ว่าจะให้คุณยายกวาดให้คะ
2: ให้บอกคุณยายค่ะ
0: หนูยืนอยู่กับที่หนูเดินไปหาคะ
2: ใช่ค่ะ
3: เดินอยู่กับที่เดี๋ยวเดินไป
2: เดินไปค่ะ
0: เดินไปนะคะเดินไปบอกยาย
1: ได้ครับ
0: ให้กวาดให
1: ้ครับ
0: หนูเคยทำแตกไหมคะ
2: ที่ว่าเคยแตะหนูเคยทำแตะไหมเคยค่ะ
0: คุณแม่ต้องยืนยันเลยลืมไปแล้ว อ๋อเหรอแล้วบาดนิ้วบาดมือเลือดไหลอะไรไหมคะ
1: หรือว่าไปเหยียบ
2: ไม่ค่ะ
0: โอ้เขายังชั่วหน่อย
1: ได้เลยครับอ่ะทีนี้วันนี้ทามมี่มีอะไรจะส่งข่าวไหมคะ
2: วันนี้เดี๋ยวสอบที่เรียนสอบ
1: เหรอคะเก็บคะแนนใช่ไหมคะ
0: เหรออ
1: ืมแล้วเป็นยังไงคะทำได้ไหมเอ่ย
0: ส
2: อบได้ค
1: ่
2: ะ
1: สอบได้อยู่แล้ว
0: สอบหลายวิชาไหมคะ
2: วันนี้สอบแค่หนึ่งวิชา
1: แค่หนึ่ง
2: แป้นถึงสุกเลยค่ะ
1: โอ้วันละวิชาใช่ไหมคะ
0: สอบวิชาอะไรคะวันนี้ค่ะ
2: ภาษาพาที
1: ภาษาอะไรนะคะ
2: พาที
1: ภาษาอะไรเอ่ย
0: ภาษาอะไรคะอีกทีนึง
2: ภาษาพาที
0: เป็นยังไงอะคะ
3: หน
1: ัง
3: สือช
1: ื่อ
3: ภาษาพาท
1: ีอ๋อภาษาพาท
2: ีชื่อภาษาพาทีค่ะ
1: ไม่ใช่ภาษาไทยนั่นเอง
0: อ๋อภาษาพาที
1: ตำราก็ชื่อภาษาพาที
0: อ๋อเป็นภาษาไทยนั่นแหละ
1: ได้
0: แต่ทำได้ใช่ไหมคะ
2: ทำได้ค
0: ่
2: ะ
0: เจ๊แล้วพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งใช่ไหมคะนี่ขนาดเขาสอบนะเขายังฟังเราเลยนะ
1: เนาะเอาล่ะ
0: แล้วจะขอเพลงไหมคะทำมี่จ๋า
2: ได้ค่ะ
1: ขอเพลงอะไรดีครับทำมี่เพลงอะไรดีครับ
2: โกลเด้นค่ะ
1: โกลเด้นเปิดไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเพลงอยู่ในการ์ตูนแล้วเขาบอกว่าห้ามมาเปิดในวิทยุอ่ะต้องดูในการ์ตูนของเขาเท่านั้นนะคะเขาเรียกว่ามีลิขสิทธิ์ค่ะทามี่บางเพลงนี้เราเอามาเปิดเองไม่ได้ค่ะถ้าเขาไม่อนุญาตนะคะของเจ้าของการ์ตูนเขาไม่อนุญาตค่ะแต่บางเรื่องเขาก็อนุญาต
2: โอเค
1: บางเรื่องเขาก็เปิดได้แต่

0: เรื่องนี้
1: ไปทีทิมแฉ่งค่ะ
0: อาทิตย์ยิ้มแฉ่ง
2: อันนี้ได้ค่ะ
0: นี่ได้นี่ก็อนุญาตนะคะ
2: พรุ่งนี้ฟังพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งนะคะ
0: ได้ค่ะ
2: ขอบคุณน้องทอมมี่ขอบคุณคุณแม่ค่ะ
0: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค
2: ่ะพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งพอฟังจดไปก็ยิ้มแฉ่งไปเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะนะคะเราก็มีคำถามเด็กๆตอบกันมาเยอะเลยแสดงว่ามีประสบการณ์ในเรื่องการทำแก้วแตกหรือเปล่าหรือจะเป็นเสียงอย่างอื่นอันนี้ป้าพันธ์ก็ไม่รู้นะถามเฉยๆแต่ตอนนี้เราจะฟังนิทานสนุกกันก่อนนะคะนะสนุกจังฟังนิทานค่ะ
3: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: มาแล้วครับเด็กๆครับนิทานชุดเรื่องของช้างบึ้มวันนี้เสนอตอนจระเข้จอมเกเรตอนนี้สัตว์น้อยใหญ่ในป่าที่เป็นเพื่อนของช้างบึ้มนี่เดือดร้อนมากเลยพี่พันเด็กๆเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเดือดร้อนเพราะว่าจู่ๆในป่านะมีเจ้าจระเข้ตัวใหญ่ตัวเบิ่มเลยยาวมากเลยตัวยาวมากเลยหางก็ยาวฟันก็แหลมมันมีฉายาว่าเจ้าจระเข้หางยาวมันว่ายน้ำมาจากที่ไหนไม่รู้นะแล้วมันว่ายมาเจอแม่น้ำที่ไหลผ่านป่าแห่งนี้พอดีเลยมันดูในแม่น้ำมันบอกโอ้ยมีปลาเต็มแม่น้ำเลยอย่างนี้เราก็จับกินได้ไม่รู้จักหมดละสิเนาะเจ้าจระเข้ก็เลยกินปลาในแม่น้ำ
1: งามงามงาม
0: แต่แล้วมันก็นึกได้ว่าเอ๊ะแม่น้ำนี่เรายึดไว้เป็นของเราเลยดีกว่า
1: เออดีที่สุด
0: ใช่เนาะคราวนี้เวลามันจะยึดมันทำไมครับมันก็ไปขับไล่สัตว์ที่อยู่ในแม่น้ำมาก่อน
1: ไป
0: เช่นมันเจอเต่าตัวใหญ่ซึ่งอยู่ในนี้มานานแล้วมันบอกกับเต่าว่ายังไงนะครับเนี่ย
1: ไปไกลๆเลยเจ้าเต่าช้าเหลือเกินวุ่นวายแถวเนี้ยข้ายึดแล้วใหญ่สุด
0: จะมายึดได้ยังไงฉันอยู่มาก่อนนะ
1: ไม่รู้
0: นะจระเข้ไม่สนใจครับมันบอกว่าไปมันจะอยู่ในแม่น้ำนี้ตัวเดียวเพื่อกินปลา
1: ถ้าไม่ไปนะฉันจะงับเจ้าแล้วกลืนเอื้อกเข้าไปเลย
0: ใช่เต่าก็กลัวสิครับมันตัวใหญ่มากเลยมันสามารถกลืนเต่าได้สบายเลยเต่าก็เลยเดินตุ้มเตี้ยมโอ้ยแย่แล้วพวกแมวป่ากับนาคแม่น้ำที่เขาชอบจับปลากินก็เดือดร้อนครับเพราะเวลาลงจะไปจับปลาใช่ไหมจระเข้มันก็ลอยตัวขึ้นมาแล้วก็อ้าปากกว้าง
1: กินก็ได้ดีแต่บอกให้ไปก็ยังไม่ไปอีก
0: ใช่เนาะจระเข้มันบอกว่าปลาในแม่น้ำนี่เป็นของข้าตัวเดียว
1: อย่ามายุ่ง
0: ไม่ให้กินแมวป่ากับนาคแม่น้ำก็เดือดร้อนมากเลยกินจับปลากินไม่ได้เลยสัตว์พวกนี้ก็ไปบอกกับสิงโตเจ้าป่าช่วยด้วยครับตอนนี้มีจระเข้เกเรมายึดแม่น้ำอยู่ครับสิงโตได้ฟังก็ไปเลยไปยืนริมแม่น้ำเลยบอกนี่เจ้าจระเข้มาคุยกันหน่อยสิ
1: ใครเรียกฉัน
0: ฉันสิงโตเจ้าป่าไง
1: มีอะไร
0: เจ้าจู่ๆจะมายึดไม่ได้นะแม่น้ำนี่เป็นของสาธารณะนะ
1: แล้วยังไงฉันใหญ่สุดเข้าใจไหม
0: อย่างนี้ฉันก็ต้องเป็นสิงโตก็ต้องจัดการกับเจ้าสิ
1: เจ้าเดี๋ยวเหรอจะมาจัดการฉันมาเลย
0: ดีๆครับกลัวว่าสิงโตสู้ไม่ได้ครับจระเข้ตัวนี้แรงมันเยอะครับแล้วมันก็อยู่ในน้ำด้วยจระสิงโตก็สู้ไม่ค่อยไหวครับก็เลยโอ้ยไม่ไหวแพ้ดูสิมันเอาหางฟาดสิงโตเจ็บเลย
1: โอ้ยหลังแย่เลยปวดไปหมดแล้ว
0: ใช่โอ้โหแย่เลยขนาดสิงโตยังสู้มันไม่ได้เลยอ่ะแล้วใครจะสู้ได้ล่ะเนาะช้างเบิ่มได้ยินข่าวก็เดินไปเลยครับช้างเบิ่มก็บอกนี่เจ้าจระเข้เจ้าจู่ๆจะมายึดเอาแม่น้ำที่ได้ยังไงแม่น้ำนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของนะ
1: เอ้ยมาอีกตัวแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก็จะหลังหักเหมือนกับเจ้าเสือหรอกเหมือนเจ้าสิงโตหรอกทุกตัวใครใหญ่มาแล้วฉันจัดการ
0: ไปในน้ำเลยครับเจ้าจระเข้คิดว่าสบายมากช้างลงไปในน้ำแล้วสู้มันไม่ได้หรอกมันก็อ้าปากจะมางับครับแต่ว่าช้างเบิ่มนี่เขาตัวใหญ่และมีพละกำลังมหาศาลนะครับช้างเบิ่มก็งวงนะครับรับตัวเจ้าจระเข้เลยนี่ที่จะงับเลยนะครับช้างเบิ่มก็ใช้งวงแข็งแรงโยกรัดไว้แน่นเลย
1: เฮ้ยปล่อยหายใจไม่ออก
0: ใช่ช้างเบิ่มบอกไม่ปล่อยหรอกเจ้าจระเข้อย่างเกเรอย่างเจ้านี่ต้องเจออย่างนี้นะจังใดเดียวครับจากนั้นช้างเบิ่มก็ชูเอางวงนี่ชูเจ้าจระเข้ขึ้นมาหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนแล้วก็เวียงเจ้าจระเข้ลอยไปไกลเลยครับตกกระเด็นตกไปในหนองน้ำเล็กๆแห่งหนึ่งดังตุ้ง
1: โอ้ยเวียนหัวโอ้ยมาจะไกลไอ้บินได้ยังไงเนี่ยฉันก็ไม่มีปีกนะทำไมมาไกลขนาดนี้
0: ดูเหมือนจะกระเด็นไกลไปตั้ง3 โยชน์นะครับไกลมากเลยนะ

0: จระเข้ก็มึนงงอยู่ในนั้นเลยนะครับสัตว์ทั้งหลายก็ตบมือดีใจเอ๊จระเข้เกเรโดนช้างเบิ้มจัดการแล้ว
1: โอ้ยมันไปไกลซะด้วยนะดีจังเลย
0: ใช่คิดว่ามันไม่กล้ามาแล้วนะครับ ทีนี้สัตว์ทั้งหลายก็มาขอบใจช้างเบิ้มนะครับก็มีเจ้านกน้อยตัวหนึ่งน่าจะเป็นนกกิ้งโครงมั้งก็บินไปถามกระซิบถามที่หูช้างเบิ้มว่าช้างเบิ้มช้างเบิ้ม
1: ไอ้มีอะไรหรอ
0: ไม่กลัวไอ้เข้เหรอ
1: โอ้ยฉันน่ะกลัวนะ
0: แล้วทำไมถึงกล้าช่วยพวกเราอ่ะ
1: ก็เพื่อนเพื่อนเดือดร้อนฉันก็ต้องช่วยสินะเพราะฉันตัวใหญ่
0: อืมนี่แหละครับแล้วช้างเบิ้มก็กระซิบกับเจ้านกกิ้งโครงอีกทีบอกว่าอย่าไปบอกใครนะว่าฉันกลัวเจ้าจระเข้เหมือนกัน
1: ใช่ฉันเราต้องระวังตัวถึงแม้จะกลัวนะแต่ต้องระวังเต็มที่เลยแต่เพื่อนๆปลอดภัยก็ดีที่สุดเลย
0: อืมนี่แหละครับเย็นวันนั้นพวกสัตว์ทั้งหลายก็ดีใจกันมากเลยที่แม่น้ำได้แม่น้ำคืนมาแล้ว
1: ขอบคุณนะครับคุณจระเข้ไม่คุณช้างครับไม่ใช่ขอบคุณจระเข้แล้วครับขอบคุณคุณช้างครับ
0: มันไม่กล้ามาแล้วล่ะอยู่ในหนองน้ำนั่นแหละเนาะ
1: ไม่ได้อาจจะลืมก็ได้พอลืมมันอาจจะแวะมา
0: ก็โดนอีกแล้วน่ะ
1: เออเนาะอันนี้ไปไกลเลยล่ะเห็นไหมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์นะถ้าเกเรก็จะมีคนชอบไหมล่ะ
0: ก็ไม่ชอบแล้วก็ต้องได้รับบทเรียนด้วย
1: เออไก่บอกไม่มีครับจบแล้ว
0: ครับจบแล้วครับ
1: เด็กขา
0: เป็นไงครับติดต่อคำถามมาเยอะไหมทางไลน
1: ์พี่หมีเขาเขียนมาก็พี่หมีบอกว่าเพลงที่ขอทำไมบางคลื่นเปิดได้บางคลื่นคือคลื่นเราถ้าไม่แน่ใจเราก็ไม่เปิดพี่หมีจ๋า
0: ครับ
1: นะคะบางทีมันเป็นเพลงของลิขสิทธิ์เขาอะค่ะ
0: ใช่ครับ
1: นะก็ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะคะ
0: ครับ
1: ฟังเพลงของเด็กๆที่เขาอนุญาตให้เปิดดีกว่าค่ะนะคะเด็กๆคะเราฟังนิทานจบแล้วคำถามก็ฟังแล้วเดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนกันได้ค่ะมีเพลงตามคำขอด้วยนะคะในช่วงคลื่นเพลงกับเพลงเด็ก

0: พลงแรกนะคะตะลุกตุ๊กแกค่ะ อยู่ในอัลบั้มตะลุกตุ๊กแกนะคะเพลงนี้น้องน้ำมนต์ฉายาเด็กน้อยขอมาเชิญฟังค่ะ
1: ครับ
2: ตับแกตับแกตับแก

0: พลงจักรยานค่ะเด็กๆคะจักรยานมันจะมีเสียงนี้ฮะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าใครมาขวางทางใช่ไหมคะฟังเพลงจักรยานค่ะเพลงนี้เป็นของครูชัยยะทองเข้มเพลงนี้คนที่ขอก็คือเป็นพี่ชายพี่ชายน้องน้ำมนต์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: คือพี่สนฉายาฮีโร่ค่ะ
1: เรามาฟังเลยนะครับ
0: เชิญค่ะ
1: ครับ

0: ิ้มแย้มแก้มใสค่ะเด็กๆค่ะยามนี้หลังจากสอบเสร็จบางคนอาจจะขี่จักรยานก้องแก้งก้องแก้งอยู่ก็ได้นะคะมาดูรถกันด้วยนะคะและฟังเพลงกันต่อค่ะใครที่อยากจะฟังอยู่ทางบ้านนะคะอยากขอเพลงแต่บอกเพลงอะไรล่ะเดี๋ยวป้าพันบอกชื่อเพลงแล้วหนูก็พิมพ์มาที่ LINE @juladio พิมพ์คำแรกอะค่ะป้าพันอ่านให้ฟังนะคะช้างไม่เห็นแก่ตัวก็พิมพ์คำว่าไม
1: ่
0: เพลงตะเข้ตะโขงเพลงก็พิมพ์ตะนะแล้วก็เป็นตะเข้ตะโขงนี่เป็นภาษาไทยนะมีเพลงภาษาอังกฤษด้วยนะคะเป็นภาษาอังกฤษ Crocodile จระเข้นะคะนะคะเพลงช้างไม่ตะเข้แล้วก็ภาษาอังกฤษบอกงี้นะคะจะเลือกเพลงไหนก็พิมพ์มาเลยตาพี่แมวเลือกก่อนค่ะ
1: เอา Crocodile ภาษาอังกฤษก่อนนะคะนะคร
0: ับเด็กๆค่ะแล้วเดี๋ยวประพันธ์เปิดเพลงตะเข้ตะโขงดีกว่านะ
1: คร
0: ับเป็นเพลงภาษาอังกฤษนะคะ Crocodile นะคะโดย Happy Kids เชิญค่ะ

ังเพลงจระเข้ภาษาอังกฤษแล้วนะคะ C R O C O D I L E นะคะ crocodile นะคะฟังเพลงภาษาไทยต่อกันเลยนะคะเขาเรียกว่าตะเข้ตะโขงเมื่อก่อนก็จะเรียกตะเข้ตะโขงใช่ไหมคะก็คือจระเข้นะคะนะคะอยู่ในโครงการวาดเพลงกล่อมไทยค่ะ

0: พลงตะเข้ตะโขงเพลงนี้พี่หมีเขาขอมานะคะพิมพ์มาในไลน์เนี่ยค่ะแล้วก็ได้เด็กๆได้ยินเสียงดนตรีไทยไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะมากนะคะใครเล่นดนตรีไทยดนตรีไทยเป็นก็บอกด้วยนะคะแล้วถ้ามีเครื่องดนตรีที่บ้านตีให้ฟังหน่อยสิคะนะคะ
1: หรือ
0: สีซอหรืออะไรก็ได้ค่ะ
1: คร
0: นะมันมีเสน่ห์ดนตรีไทยนะคะ
1: คร
0: ับตอนนี้เรา 17:43 นาทีเราทวนคำถามก็ได้ค
1: ่ะได้ครับเด็กๆตั้งใจฟังเสียงนี้นะเสียงนี้เป็นคำถามของเราเต็มตัวนะ1 2 3จริงๆมันเกิดขึ้นทีเดียวนะเด็กๆแต่เราให้ฟังซ้ำนะครับเด็กๆครับเสียงอะไรครับเกิดอะไรขึ้นเด็กๆได้ยินแล้วรู้สึกยังไงตอบมาเลย022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ใครพิมพ์ได้ก็พิมพ์เลยนะคะ line @jularadio ค่ะ
1: ครับ
0: line @jularadio นะคะ
1: ครับ
0: ฟังเพลงเด็กเพราะๆกันต่อกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะคะก็จะมีเพลงช้างที่เหลืออยู่แล้วก็ไม่เห็นแก่ตัว
1: ครับ
0: เพลงสิงโตเจ้าป่าม
1: ีสิงโตด้วย
0: แล้วก็ยอยกระปุกช้างไม่เห็นแก่ตัวสิงโตเจ้าป่า
1: และ
0: ยอยกระปุก
1: โอ้โหเพลงดีทั้งนั้นเลย
0: เอาเลือกเอาพี่หมีรีบพิมพ์เลยนะพี่แมวเชิญค่ะ
1: เอาอะไรดีครับมีช้างเรายังไม่ได้เปิดใช่ไหมพัน
0: ยังค่ะ
1: ฟังเป็นช้างดีกว่านะเพราะว่าเป็นเรื่องของช้างเบิ่มเนาะนะครับ
0: เด็กๆคะช้างเด็กๆร้องกันได้ร้องตามเลยนะคะปู่ย่าตายายก็ร้องกันได้สนุกทั้งบ้านเลยค่ะ
1: ค
0: เพลงช้างค่ะเป็นเพลงอยู่ในอัลบั้มร้องเล่นเต้นอ่านนะคะเนื้อร้องคุณหญิงชิ้นศิลปะบรรเลงทำนองเพลงพม่าเขวช้างค่ะ
1: ครับ

0: ้องๆอ่ะสนุกเลยใช่ไหมคะ
1: สนุกสิครับ
0: ยิ้มแย้มแก้มใสฟังเพลงกันต่อตอนนี้ตาประพันธ์เลือกแล้วนะพี่หมีรอก่อนนะคะพี่หมีบอกว่าอยากฟังเพลงสิงโตเพราะว่าไม่ได้ฟังนานแล้วตาประพันธ์เลือกคือไม่เห็นแก่ตัวอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในโลกเลยนะคะ
1: ครับ
0: ไม่เห็นแก่ตัวจริงๆไม่ได้สุดในโลกหรอกมันก็มีอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องนึงเลยนะคะเพลงไม่เห็นแก่ตัวอยู่ในอัลบั้มเจ้แจ้วนะคะผู้ที่แต่งคือท่านอาจารย์อัมไพสุจริตกุลค่ะไม่เห็นแก่ตัวเชิญค่ะ

0: พอมีเวลาอยู่นิดนึงพระพันธ์ขอขยายขออธิบายความว่าไม่เห็นแก่ตัวก่อนเด็กตัวเล็กๆจะรู้เรื่องไหมคะ
1: ครับ
0: เอาคำแรกเลยบอกว่าไม่เอาแต่ใจเป็นยังไงพี่แมวคะ
1: อย่างเช่นไม่เอาแต่ใจเช่นเราอยากจะได้ของชิ้นนี้เล่นเสียงดังอะไรเงี้ยเราก็ทำตามใจซึ่งเรา
0: หรือใครเขาเล่นอยู่ก่อนก็ไปแย่งเขา
1: แย่งเขาอันนี้ไม่ได
0: ้อันนี้คือเอาแต่ใจละ
1: ใช่ครับ
0: เราต้องรอให้เขาเสร็จก่อนใช่ไหมคะเอาเปรียบแล้วคะ
1: เอาเปรียบเช่นสมมติว่าคุณครูอย่างที่เราเคยถามอ่ะมีขนมให้หยิบเป็นคนละชิ้นเรามาก่อนเราหยิบไปหลายๆชิ้นเลย
0: แล้วคนอื่นอ่ะ
1: ก็ไม่ต้องกินสิครับ
0: โอ้อย่างนี้เอาเปรียบนะ
1: เอาเปรียบครับ
0: เอาตัวรอดล่ะ
1: เอาตัวรอดแก่เช่นเกิดเหตุฉุกเฉินภัยพิบัติอะไรที่จะต้องร่วมมือกันแต่เราไม่สนใจเราเอาตัวรอดไปคนเดียวเลยไม่ช่วยใครเลยนะครับ
0: นะฮะแล้วก็เกรงใจส่วนรวม
1: อย่างเช่นเพื่อนกำลังอ่านหนังสือในห้องสมุดเงียบมีสมาธิเราก็คุยดังลั่นเลยเออไม่สนใจละอะไรอย่างงี้นะครับ
0: เออเห็นมั้ยต้องเกรงใจส่วนรวมใช่มั้ยคะ
1: ใช่
0: เขาบอกให้เงียบเราก็ต้องเงียบนะคะอยู่ในห้องสมุดต้องมีกฎระเบียบในชีวิตด้วยนะคะเพลงนี้ดีมากๆไม่เห็นแก่ตัวใช่ๆค่ะนะฮะเอาละเด็กๆตอนนี้ 17:05 เอ้ยไม่ใช่5 17:49 กับจะ50แล้วนะเราทวนคำถามแล้วก็ใครอยากตอบต้องรีบตอบนะคะ
1: ฟังเสียงที่เป็นคำถามเลยนะครับ1 2 3เด็กๆเขาตอบมาว่ายังไงบ้างครับประพันธ
0: ์ใครอยากตอบแล้วคะ
1: ก็022183975-7ด่วน
0: ค่ะพิมพ์ก็ line at jula radio เด็กๆค่ะ line at jula radio ประพันธ์จะอ่านไปเรื่อยๆนะใครอยากตอบเชิญเลยนะคะพี่แวนก็พร้อมจะรับโทรศัพท์คนแรกก็คือ

0: น้องชีสนะคะซึ่งเป็นน้องของพี่หมีน้องชีสตัวเล็กๆก็ตอบว่าเสียงแก้วแตกค่ะแล้วพี่หมีก็บอกว่าแล้วจะเก็บไหมครับน้องชีสตอบว่ายังไงก็ไม่เก็บเพราะกลัวย่าจะตีนะก็เลยไม่เก็บนะแล้วน้องของขวัญพี่ของขวัญค่ะฉายาวาดรูปก็บอกว่าเสียงแก้วแตกค่ะนะแล้วก็เคยทำแตกนะใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: น้องแคลร์ฉายานอนหลับนะคะก็ตอบว่าเสียงลุงโตเดินไปเดินมาแล้วคิดว่ากำลังจะวาดรูปก็ใจลอยใช่ไหมคะก็เดินเร็วไปหน่อยไปชนตู้จานชามก็ล่วงลงมาพังแพงพังแพงพังแพงแล้วลุงโตก็วิ่งหนีจากบ้านเลยแล้วก็ไปหยิบไม้กวาดมากวาดนะคะพอลุงโตก็ใส่รองเท้าในบ้านนะคะส่วนน้องคลาสฉายานอนดิ้นก็บอกว่าบอกว่าเป็นเสียงแก้วแตกนะคะแล้วก็ให้คุณแม่มากวาดบอกให้คุณแม่มา
1: ช่วยกวาด
0: นะคะและน้องทามมี่ฉายานักเต้นแจ๊สก็ตอบว่าเสียงแก้วแตกค่ะเพราะว่าขยับไปขยับมานะคะเผลอก็หลุดมือก็แตกเลยนะคะเสร็จแล้วก็ให้คุณยายนะช่วยกวาดให้นะคะก็จะเดินไปบอกคุณยายค่ะแล้วก็ช่วยกวาดให้นะเอาละเฉลยประพันธ์เฉลยเฉลยคือเสียงแก้วแตกถูกต้องค่ะเด็กๆ
1: ค
0: ่ะแต่ว่าพอมันแก้วแตกเป้งแล้วยังไงเด็กๆยืนอยู่กับที่อย่าขยับไปไหนทำไมล่ะ
1: ทำไมล่ะครับประพันธ์
0: เพราะเดี๋ยวเพราะแก้วมันแตกมันก็มีเศษแก้วเต็มพื้นเลย
1: ไม่ใช่ตกใจรีบกระโดด
0: ใช่ไม่ได้หรือจะวิ่งหรือจะอะไรรีบเดินเนี่ยเพราะเราเท้าเปล่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็อย่าเดินยืนอยู่กับที่ตรงนั้นนะคะนะคะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นว่าอู้เดี๋ยวใครจะมาตีเอางี้เอาตรงนี้ก่อนว่าพอแก้วแตกเพ่งยืนอยู่นิ่งๆนะคะเพราะถ้าเดินไปมันจะเหยียบแตกแล้วก็อาจจะต้องตะโกนเสียงดังนิดนึง คุณพ่อคุณแม่ครับ
2: ค
0: ุณยายครับช่วยหน่อยครับผมทำแก้วแตกครับคือยอมรับตรงๆนะคะแล้วเราจะบอกว่าเราจะระวังต่อไปนะคะเพราะนั้นไม่ต้องกลัวตีคุณพ่อคุณแม่ไม่ตีหรอกค่ะใช่ไหมคะคุณยายตีไหมคะไม่ตี
1: เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะทำนี
0: ่ไม่ได้ตั้งใจแล้วเด็กๆ เนี่ยเขาใจเสียอยู่แล้วค่ะโอ้โหแก้วแตกได้แบบใจหล่นไปอยู่ตะตุ่มเลยนะคะกลัวมากกลัวผู้ใหญ่จะตีไม่ได้ตั้งใจค่ะเพราะฉะนั้นก็คุณพ่อคุณแม่ก็รีบมาช่วยเก็บกวาดดีกว่าก่อนที่ลูกหลานจะบาดเจ็บเลือดไหลอย่างเงี้ยนะคะ
1: เดินไปเหยียบเขาเลยแย
0: ่โอ้ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กอะค่ะอันตรายมากนะคะสรุปว่าแก้วแตกเพ่งยืนอยู่เฉยๆแล้วก็ตะโกนบอกผู้ใหญ่นะคะพูดเพราะๆด้วยนะคะ
1: ใส่
0: ข่าวแล้วค่ะอันนี้คือรางวัลเนี่ยเด็กๆค่ะเด็กๆเขารู้นะว่าเป็นเสียงแก้วแตกขอบคุณมากๆที่ตอบมานะคะเด็กๆตอนนี้17:53ประพันธ์มีเพลงสิงโตเจ้าป่าที่พี่หมีอยากฟังก็คือจะไม่ได้ฟังแล้วล่ะพี่หมี
1: หมดเวลาแล้ว
0: พรุ่งนี้ได้ไหมคะ
1: นะคะ
0: ประพันธ์ยกยอดสิงโตเจ้าป่าไปฟังพรุ่งนี้นะคะวันนี้รายการยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กที่เด็กๆก็มีความสุขที่ได้ฟังกันประพันธ์ก็มีความสุขที่ได้ฟังเหมือนกันได้ฟังเสียงเด็กๆนะคะฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5-6 โมงเย็นทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะมีเวลาอยู่10 วินาทีพี่เมาเชิญ
1: ก็ช่วงนี้เนาะใครสอบก็ตั้งใจเนาะเห็นหลายๆคนสอบกันทุกคนเลยนะครับถ้าสอบเหนื่อยๆแล้วก็มาฟังยิ้มแย้มแก้มใสกันนะครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
4: ยังจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
5: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
4: อ
5: ้
4: าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
6: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
7: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
8: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
9: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาเรดิโอ plus ก็ได้นะครับ
10: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
11: เจอกันครั้งหน้าเวลาเดิมครับ
12: ฟังเพลินๆเชิญมาฟังยิ้มแย้มแก้มใสขอบคุณครับ
13: ขอบคุณครับ
14: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
15: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬา Daily

สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับจุฬาเดลี่ในวันนี้พาคุณผู้ฟังไปเยือนประเทศสวีเดนเพื่อติดตามภารกิจของวงจุฬาไทโยกับการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของไทยในงาน

0: เมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาครับวงมหาดุริยางค์ไทยเยาวชนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาไทโยโดยสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาก็ได้เดินทางไปเปิดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในงานครบ129ปีการเสด็จประพาสเมืองดรากุนดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่อาคารพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวศาลาไทยเมืองบิสเกเดนเทศบาลรากุนดาประเทศสวีเดนซึ่งเทศบาลรากุนดาร่วมกับสมาคมเพื่อจุฬาลงกรณ์มหาราชานุสรณ์ประเทศสวีเดนและชุมชนชาวไทยในพื้นที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีงานในครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรีเมืองรากุนดาให้การต้อนรับและเอกอัครราชทูตอรุณรุ่งโพทองฮัมฟรีสพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงสต็อกโฮล์มเดินทางมาร่วมในพิธีและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งสื่อท้องถิ่นของสวีเดนเขาก็ได้รายงานนะครับว่ามีชาวไทยและชาวสวีเดนเดินทางมาร่วมงานอย่างคับคั่งราว 1,000 คนครับการเดินทางในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศิลปะวัฒนธรรมสัญจรนานาชาติครั้งที่3ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้ยุทธศาสตร์ Social Engagement for Cultural Sustainability ซึ่งขับเคลื่อนวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยไทยคุณภาพระดับโลกสร้างคุณค่าเปลี่ยนชีวิตที่มุ่งให้จุฬาเติบโตอย่างรอบทิศโดยมีนิสิตเป็นศูนย์กลางซึ่งเป็นการต่อยอดพันธกิจด้านศิลปะวัฒนธรรมจากเดิมที่ดำเนินการภายในประเทศสู่การใช้ศิลปะวัฒนธรรมเป็นตัวนำในการขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติเปิดประตูสู่ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านวิชาการการวิจัยและมิติอื่นๆที่จะตามมาขณะเดียวกันก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจด้วยตนเองพร้อมกับเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการทำงานระดับนานาชาติอันเป็นพลังร่วมตามแนวทางจุฬา Power of Togetherness ครับและในวาระนี้ก็ถือเป็นโอกาสพิเศษยิ่งครับด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นเป็นมหาวิทยาลัยอันเนื่องด้วยพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดังนั้นการที่นิสิตได้บรรเลงและแสดงถวายพระเกียรติณแผ่นดินที่พระองค์เคยเสด็จประพาสจึงมีความหมายลึกซึ้งซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชตาลำเหล่าวานิชได้กล่าวในนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างพิธีครับว่านี่ไม่ใช่เพียงการแสดงแต่เป็นการกลับมาถวายราชสักการะพร้อมชี้ว่าการเดินทางในครั้งนี้คือห้องเรียนที่ยิ่งใหญ่ของนิสิตเรื่องราวการเสด็จประพาสเรียนกันในหนังสือที่เมืองไทยแต่วันนี้นิสิตของจุฬาก็ได้เห็นสถานที่จริงได้เห็นพระวิริยะอุตสาหะของพระมหากษัตริย์ที่เสด็จพระราชดำเนินไกลถึงเพียงนี้เพื่อทรงนำความเจริญกลับมาสู่บ้านเมืองนี่เป็นบทเรียนที่ไม่มีในห้องเรียนใดสอนได้และก็ยังเป็นการย้ำถึงพลังของศิลปะวัฒนธรรมครับว่าเป็นพลังที่ทำให้ผู้คนซึ่งอยู่ห่างกัน 9,000 กิโลเมตรมายืนอยู่ในความรู้สึกเดียวกันได้ทั้งนี้วงจุฬาไทโยยังมีกำหนดเปิดการแสดงณงานสต็อกโฮล์มไทยเฟสติวัล2026ณสวนสาธารณะใจกลางกรุงสต็อกโฮล์มในวันนี้ด้วยก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่

0: ราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBSทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: นยังเหนื่อย3ล้านตกเกณฑ์เร่งอุทธรณ์รัฐบาลชี้ต้องการช่วยคนจนจริงเลื่อนชงครม.ปรับเกณฑ์อีกรอบสัปดาห์หน้า
1: ตึกสีขาวตึกสีครีมก็ถ้าโดนถ้าไปถึงก็ตัดโลกย่อมเป็นไปตามกรรม
0: อนุทินย้ำเป็นไปตามกรรมสอบเส้นเงินโยงลิงข้าราชการเกี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นยังไม่ชัดอำนาจใครสั่งถอนชื่อแกะรอยเครือข่ายเจมิลาเดือนเดียวลวง9คนไทยหิ้วยาเสพติดจากมาเลเซีย7คนถูกจับคาสนามบินฮ่องกงไต้หวันและมาเลเซียแม่ร้องลูกชาย10ขวบป่วยที่โรงเรียนก่อนอาการทรุดเข้า ICU คาใจไร้คนดูแลเปิดแนวปฏิบัติส่งนักเรียนไปโรงพยาบาล
2: สวัสดีค่ะ
3: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาที่สละครับ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
3: มีให้เห็นซ้ำๆนะครับเมาแล้วขับชนคนตายตอนนี้ก็เป็นอีกคดีหนึ่งครับที่มีรถยนต์หรูคนขับรถเมาแล้วก็ขับชนรถตุ๊กๆมีผู้เสียชีวิต3คนนะครับแต่วันนี้ถ้าเราจะบอกว่าเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเป็นรายกรณีก็คงต้องว่ากันไปครับแต่ถ้ามองในเชิงนโยบายนะครับวันนี้มีข้อมูลสำคัญครับที่คนที่เขาติดตามข้อมูลเหล่านี้ในระยะยาวนะครับการขยายเวลาให้สถานบันเทิงไปปิดตีสี่ในบางโซนไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมีนัยยะสำคัญแต่ตัวเลขอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญครับ
2: กลับมาที่ความคืบหน้าของคดีหลักนะคะกรณีที่คนขับรถยนต์หรูเมาแล้วขับชนรถตุ๊กๆเสียชีวิต3คนตำรวจแจ้งข้อหา2ข้อหาด้วยกันนะคะแต่ว่าล่าสุดศาลจังหวัดนนทบุรีอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะแล้วก็ให้มีการไปเจรจาเยียวยากับทางผู้เสียหายแต่ว่าคดีอาญาเนี่ยค่ะยังคงเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมตำรวจยังอยู่ระหว่างการทำคดีซึ่งฝ่ายของครอบครัวบอกว่าผู้ต้องหายังไม่ได้เข้ามาขอขมาหรือเข้ามาเจรจานะคะมีเพียงพี่สาวของตัวผู้ต้องหาเท่านั้นที่นำเงินช่วยเหลือมาให้ในเบื้องต้นค่ะนี่เป็นภาพขณะเกิดเหตุเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นถนนอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะเป็นจังหวะที่รถยนต์พุ่งชนรถตุ๊กๆซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนตำรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของคนขับรถยนต์ก็คือนายยศธรอายุ32ปีคนขับรถยนต์เนี่ยนะคะพบปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง152มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจึงแจ้งข้อกล่าวหาขับรถขณะเมาสุราหรือเมาอย่างอื่นและกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

0: รวมทั้งทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายค่ะก่อนนำตัวส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรีแต่ว่าได้รับการประกันตัวทีนี้พอไปสำรวจจุดเกิดเหตุอยู่ภายในหมู่บ้านนะคะพบว่าตามจุดเกิดเหตุก็ยังสังเกตเห็นร่องรอยความเสียหายบริเวณจุดเกิดเหตุได้อย่างชัดเจนชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าถนนภายในหมู่บ้านมีลูกระนาดตลอดแนวค่ะถ้าขับขี่ปกติจะไม่สามารถใช้ความเร็วได้เพราะว่าถือว่าเป็นเขตชุมชนค่ะ
1: ตอนเกิดเหตุตรงเนี้ยเราจะเห็นไหมมันจะมีระนาดเนี่ยประมาณเนี่ยประมาณ10เมตรถึง20เมตรเองถูกต้องไหมคุณดูดิรถที่วิ่งมาเนี่ยช่วยไปดูถ้าหันหน้าไปดูเขาจะต้องใช้ความอะไรอ่ะช้าแล้วรถในหมู่บ้านเนี่ยต้องวิ่งไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ตอนเช้าๆเนี่ยประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะต้องมาออกกำลังกายกันนะเนี่ยทุกคนเนี่ยวิ่งออกกำลังกายกันแล้วก็ผู้สูงอายุก็เยอะ
2: ผู้สื่อข่าวครับลงพื้นที่ไปพบครอบครัวคนขับรถตุ๊กๆที่เสียชีวิตนะครับเป็นบ้านปูนชั้นเดียวในตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับในบ้านเหลือแค่ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวนะครับแล้วก็รถตุ๊กๆอีก1คันรถคันนี้ท่านผู้ชมครับเพิ่งจะผ่อนชำระหมดได้ไม่นานนะครับสามีของผู้เสียชีวิตครับบอกว่าภรรยาประกอบอาชีพขับรถตุ๊กๆรับจ้างทำแบบนี้มานานกว่า10ปีครับจะออกไปหาลูกค้าช่วงเช้ามืดของทุกวันนะครับเพื่อหารายได้มาเลี้ยงลูกอีก2คนตั้งแต่เกิดเหตุครับคนขับรถยนต์คู่กรณียังไม่ได้มาขอขมาศพนะครับมีแค่พี่สาวครับที่นำเงินมาช่วยเหลือเบื้องต้น 30,000 บาทครับ
3: ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นน่ะผมไม่ได้อยากได้สิทธิอะไรพวกนี้คือผมอยากได้ความเป็นธรรมจริงๆอ่ะผมไม่อยากให้เมียผมอยู่กับผมเพื่อช่วยกันทำมาหากินด้วยครับคือเขามาคุยแบบประมาณว่าทำไมไม่รับเงิน 30,000
4: จะให้รับ
3: 30,000 แล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่รับอ่ะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดตำรวจเขาไปเปิดกล้องวงจรปิดดูถ้าเกิดว่ามันเรามันผิดอย่างเงี้ย
4: เ
3: ขาจะฟ้องกลับเอานะ
5: อ
3: ัน
5: นี้เคยพูด
0: ส่วนประเด็นที่คู่กรณีพยายามเจรจาเรื่องเงินเยียวยาทำให้สันนิษฐานได้ว่าพยายามจะพูดเรื่องเงินเยียวยาเพื่อยุติคดีหรือไม่และอาจจะพิจารณาเป็นคดีประมาทร่วมนะคะประเด็นนี้นายเจือซึ่งเป็นอดีตสมาชิกสภาเทศบาลบางบัวทองเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาและมองว่าเงินเยียวยา 300,000 บาทที่พี่สาวขับรถนำมามอบให้นะคะตามรายงานบอกว่าน่าจะเป็น 30,000 บาทนะคะที่ช่วยเหลือมาในเบื้องต้นซึ่งนายเจืออดีตสมาชิกสภาเทศบาลบางบัวทองมองว่าเงินจำนวนเท่านี้ที่พี่สาวให้ยังเทียบไม่ได้กับความสูญเสียค่ะ
6: มันใช่เหรอไอ้คำว่ารับ 30,000 แล้วจบๆมันไปเนี่ยมันก็ชีวิตคนนึงนะแล้วคุณพูดอย่างเงี้ยคุณพูดเหมือนกับชีวิตคนไม่มีค่าเลยอ่ะนะอันนี้ก็เลยฝากตรงนี้ไว้ด้วยแต่ว่าผมเองไม่ได้ยินกับตัวเองครับ
5: ส่วนด้านคดีจะฝากไปถึงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมครับเพื่อขอ
6: ผมก็ต้องขอฝากครับเพราะว่าผมก็กลัวเหลือเกินไอ้สิ่งที่มันมีเป็นอำนาจอะไรต่างๆเนี่ยจะทำให้รูปของคดีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไป
2: พันตำรวจเอกทัศกรก้อนทองผู้กำกับการสภ.บางบัวทองครับบอกว่าพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหานะครับและควบคุมตัวส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรีครับแล้วก็ยื่นคำร้องคัดค้านการประกันตัวไปแล้วแต่ศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับใช้หลักทรัพย์ 120,000 บาทเพื่อเปิดโอกาสให้ไปหารือกับบริษัทประกันภัยและผู้เสียหายในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นครับยืนยันครับว่าการเยียวยาความเสียหายเป็นส่วนของคดีแพ่งซึ่งผู้ก่อเหตุผู้เสียหายและบริษัทประกันภัยจะต้องเจรจาตกลงกันนะครับส่วนคดีอาญาจะต้องดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมครับ
0: ในเวลาที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถยนต์ขับไปชนรถตุ๊กๆคือ4:30นะคะประเด็นนี้ก็ทำให้ต้องมาคุยกันถึงเรื่องของการเปิดสถานบันเทิงนะคะมีความเห็นมาจากนายธีระวัชรปราณีผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าบอกว่าผลการศึกษาพบว่าการขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึง4:00ไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญทางด้านรายได้การท่องเที่ยวและความปลอดภัยจึงเสนอให้รัฐบาลทบทวนนโยบายและกลับไปกำหนดเวลาเปิดปิดสถานบันเทิงถึง2:00ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศส่วนกรณีที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระบุว่าผลกระทบไม่ได้เพิ่มขึ้นมองว่าเป็นการประเมินจากการขยายเวลาจำหน่ายในช่วงบ่ายซึ่งไม่ใช่ช่วงที่มีการดื่มมาก

0: ข้อมูลในพื้นที่ท่องเที่ยวค่ะโดยเฉพาะช่วงที่เปิดสถานบันเทิงถึงเวลาตีสี่สะท้อนผลกระทบด้านอุบัติเหตุและความปลอดภัยมันเพิ่มขึ้นจึงมองว่ายังไม่ควรสรุปว่าผลกระทบไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญค่ะ
1: เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเด็กนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วครับแต่ล่าสุดผู้ปกครองออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับหลังจากลูกวัย9ขวบครับหมดสติที่โรงเรียนครูก็ให้ไปนอนพักในห้องพยาบาลของโรงเรียนนะครับปรากฏว่าเด็กเนี่ยหมดสติครับส่งโรงพยาบาลและจนถึงตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวครับแม่ของเด็กชายวัย9ขวบนะครับเป็นนักเรียนชั้นป.4ที่หมดสติในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งย่านลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับเธอเล่าถึงเหตุการณ์วันเกิดเหตุนะครับบอกว่าตอนนั้นเนี่ยลูกชายกำลังเข้าแถวครับแจ้งครูประจำชั้นบอกว่าปวดคอและปวดท้องครูก็ให้ไปนอนพักหลังจากนั้นครับเริ่มมีอาการปวดหัวเพิ่มเติมแล้วก็รุนแรงขึ้นเรื่อยครูก็เลยให้ไปพักที่ห้องพยาบาลครับให้กินยาพาราเซตามอลแล้วก็เด็กเกิดอาการอาเจียนนะครับทางโรงเรียนก็เลยโทรตามให้แม่มารับตอน 9:20 นาทีแม่ของเด็กชายเนี่ยบอกว่าใช้เวลาประมาณ20นาทีมาถึงโรงเรียนครับพอมาถึงเนี่ยเจอลูกชายนอนอยู่ในห้องพยาบาลคนเดียวครับและหมดสติจึงนำส่งโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ใกล้โรงเรียนด้วยตนเองนะครับเมื่อขอดูกล้องวงจรปิดเพื่อพยายามหาสาเหตุของการป่วยแต่โรงเรียนบอกว่าไม่มีกล้องครับขณะนี้เด็กชายยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU โรงพยาบาลสิริราชนะครับมีภาวะสมองบวมรุนแรงทำได้เพียงประคองอาการไปเรื่อยๆแม่เนี่ยยืนยันครับบอกว่าลูกชายไม่มีอาการก่อนไปโรงเรียนนะครับไม่มีโรคประจำตัวไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายอยากผลักดันให้โรงเรียนมีมาตรการในการช่วยเหลือนักเรียนและมีแผนในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินครับ
2: แม่อยากผลักดันให้โรงเรียนได้มีมาตรการการช่วยเหลือนักเรียนแล้วก็มีแผนรองรับในสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าเราบ้านเราอยู่ใกล้เรายังไปถึงลูกเรายังเป็นอย่างเงี้ยแล้วพ่อแม่คนอื่นที่เอาลูกไปส่งโรงเรียนแล้วเขาทำงานอ่ะถ้าแม่พ่อแม่เขาไม่ไปเห็นนะเด็กจะไม่เป็นอะไรไปที่โรงเรียนเลยหรอแล้วห้องพยาบาลอ่ะมันควรจะเป็นสิ่งที่เด็กเจ็บป่วยเข้าไปอ่ะต้องมีคนเฝ้าอ่ะแต่ไม่มีแม่ไม่ได้อยากเรียกร้องเรื่องให้เขาต้องมาเยียวยาอะไรแต่ว่าเขาอยากให้เขาได้เริ่มคิดเริ่มวางแผนเริ่มปรับเปลี่ยนได้แล้วเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียนนะคะเพราะบางทีมันเกิดกับลูกเราแล้วอะก็ไม่อยากจะให้ไปเกิดกับลูกคนอื่นอีก
0: ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่พูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียนค่ะโดยโรงเรียนชี้แจงบอกว่ามีครูดูแลนักเรียนที่หมดสติอยู่ตลอดไม่ได้ปล่อยให้เด็กอยู่คนเดียวพร้อมติดต่อไปยังหลายโรงพยาบาลเพื่อรับตัวเด็กไปรักษาส่วนเรื่องกล้องวงจรปิดมีการติดตั้งแต่ใช้งานไม่ได้มา3ปีแล้วเพราะโรงเรียนยังไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซมกล้องวงจรปิดมีการติดตั้งแต่ใช้งานไม่ได้มา3ปีแล้วเพราะโรงเรียนไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซมศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีขอเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายก่อนรวบรวมข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาและชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะ
3: ในกระบวนการที่ช่วยเหลือขั้นต้นนะคะก็คุณครูก็ได้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆก็ได้นำเด็กมาที่ห้องพยาบาลนะคะแล้วก็ดูอาการไปแล้วก็พอน้องเริ่มมีอาการก็ได้ติดต่อกับผู้ปกครองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ส่งโรงพยาบาลโดยเร็วด้วยค่ะโดยด่วนด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือพยายามติดต่อโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลที่น้องด้วยไม่ได้นิ่งนอนใจเลย
4: มีคนอยู่กับน้องตลอดใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะจะมีครูธุรการอยู่ด้านหน้าอะไรด้วยนะคะ
1: รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนะครับบอกว่าจากคำชี้แจงของโรงเรียนยังไม่ปักใจเชื่อครับตอนนี้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง3ประเด็นนะครับ1เรื่องกล้องวงจรปิดครับ2เรื่องการสอบข้อเท็จจริงทุกคนในเหตุการณ์และ3เป็นเรื่องมาตรการในการป้องกันตามแผนซักซ้อมของกระทรวงศึกษาธิการนะครับรวมไปถึงกรณีครูอนามัยว่าโรงเรียนเนี่ยได้ปฏิบัติตามหรือไม่โดยให้ได้ข้อสรุปภายใน7วันครับยืนยันครับที่ผ่านมาได้ตรวจตราซักซ้อมมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดรวมถึงการให้คำแนะนำเรื่องการติดตั้งกล้องวงจรปิดครับและการมีเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาลด้วย
5: โรงเรียนเอง

0: นะครับโดยเบื้องต้นนะครับก็ยืนยันว่ามีครูเวรประจำรวมถึงมีครูเจ้าที่อนามัยซึ่งผ่านการอบรมรวมถึงผ่านการเรียนรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตอนนี้ก็คือโรงเรียนยืนยันว่ามีครูซึ่งพร้อมปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ให้การช่วยเหลือณจุดนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่นำเรียนฮะเราคงต้องให้เวลาในส่วนของคณะกรรมการอีกชุดนึงนะครับที่ชุดนี้ที่ศึกษาจังหวัดจะไปลงไปหาข้อเท็จจริงทั้งหมดมานะครับ
1: แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์อธิบายเพิ่มเติมค่ะกรณีเด็กนักเรียนป่วยหนักมันก็สะท้อนปัญหาเรื่องการคัดกรองผู้ป่วยในห้องพยาบาลของโรงเรียนถ้าหากว่าเด็กมีอาการรุนแรงเช่นปวดศีรษะปวดต้นคออาเจียนหรืออาการทรุดลงอันนี้ตามแนวทางก็ต้องรีบประสานไปยัง1669ในการนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีและบอกด้วยว่าแม้ห้องพยาบาลจะไม่มีศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยหนักแต่ผู้ดูแลต้องผ่านการอบรมด้านการคัดกรองและเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดไม่ควรจะปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังค่ะ
2: ในสถานศึกษาเนี่ยจะต้องมีมาตรการในการดูแลเด็กโดยที่จะต้องมีสถานพยาบาลคือจริงๆห้องพยาบาลนะครับอยู่ภายในโรงเรียนครูหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ต้องมีการอบรมคราวนี้คำว่าอบรมเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีพัฒนาทักษะต่อเรื่องนะสิ่งสำคัญก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยผมว่าเรื่องของการคัดกรองคำว่าคัดกรองเนี่ยในทางการแพทย์เราเนี่ยคือคัดกรองผู้ป่วยว่ามีภาวะวิกฤตฉุกเฉินแค่ไหนเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยคนไข้ที่มาโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งเนี่ยห้องพยาบาลเนี่ยคนที่อยู่ในจุดตรงนั้นเนี่ยต้องรู้นะครับว่าอาการของเด็กเนี่ยรุนแรงหรือไม่รุนแรงนะครับถ้ารุนแรงเนี่ยแสดงว่ามันเกินความสามารถจะต้องติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือโรงพยาบาล
3: แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ครับยังมองว่ากรณีนี้ต้องตรวจสอบนะครับว่าทำไมถึงไม่มีการส่งต่อเด็กไปยังโรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงแรกแล้วก็เสนอให้ทุกโรงเรียนยกระดับมาตรฐานห้องพยาบาลครับโดยเฉพาะการดูแลเด็กๆครับ
1: แม้ว่ารัฐมนตรีในรัฐบาลจะออกมายืนยันบอกเตรียมถอยแล้วค่ะจะมีการผ่อนผันเกณฑ์ในการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นแต่ว่าประเด็นนี้ยังไม่ได้เข้าครม.ค่ะจึงยังไม่มีการอนุมัติในการปรับหลักเกณฑ์วันนี้นะคะมีคนไทยถึง9ล้านคนครึ่งหนึ่งของที่ลงทะเบียน9ล้านคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาพที่ปรากฏก็เลยกลายเป็นว่ามีผู้คนจำนวนไม่น้อยต้องพยายามพิสูจน์ให้รัฐเห็นว่าเขาจนจริงๆอย่างผู้หญิงคนหนึ่งอายุ65ปีเดินทางลงจากดอยในอำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะไปเป็นลมหน้าธนาคารธกส.แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลระหว่างไปยื่นอุทธรณ์ค่ะแม้ว่าสาเหตุยังต้องรอผลการชันสูตรจากแพทย์แต่ว่ามันก็สะท้อนถึงภาพอะไรบางอย่างนะคะบางคนต้องพิสูจน์ความจนของตัวเองด้วยความยากลำบากค่ะบ้านหลังนี้คือบ้านของนางเงารถไพรอายุ65ปีชาวบ้านสกาดกลางอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะเมื่อวานนางเงาซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของลูกชายลงจากดอยไปยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ธกส.สาขาปัวรอคิวอยู่2ชั่วโมงค่ะตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามปรากฏว่านางเงาก็หมดสติล้มลงที่หน้าธนาคารซึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องช่วยกันทำ CPR ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวโดยตามรายงานบอกว่านางเงาเสียชีวิตเมื่อเวลาตีสี่ครึ่งหรือช่วงเช้ามืดวันนี้นะคะแต่ว่าสาเหตุการเสียชีวิตยังต้องรอผลการชันสูตรบรรยากาศที่บ้านมีญาติและครอบครัวเตรียมจัดงานศพที่บ้านของผู้เสียชีวิตค่ะคนในหมู่บ้านอีกหลายคนก็ไม่ผ่านเกณฑ์แต่พวกเขาบอกตัดสินใจไม่ยื่นอุทธรณ์แล้วค่ะเพราะว่าหมู่บ้านนี้ลักษณะมันเป็นภูเขาแล้วอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองต้องเดินทาง40กิโลเมตรเพราะฉะนั้นเขาบอกการเดินทางไปธนาคารมันอาจจะไม่คุ้มวันนี้นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกลับไปที่ธกส.สาขาปัวจุดที่ผู้เสียชีวิตเดินทางไปยื่นอุทธรณ์เมื่อวานไปสังเกตการคนที่มายืนยันสิทธิ์มายื่นอุทธรณ์บรรยากาศวันนี้คนก็ยังเยอะที่ธกส.นะคะผู้ว่าระบุว่ากรณีที่มีคนเสียชีวิตได้มอบเงินช่วยเหลือแก่บุตรชายของผู้เสียชีวิตและให้อบต.สกาดเข้าไปดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องการจัดการศพ ส่วนปัญหาเรื่องที่คนมายืนยันสิทธิ์มาอุทธรณ์อาจจะมีการรอคิวนานตอนนี้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสครบทั้ง15อำเภอพร้อมรับเรื่องราวร้องทุกข์เรื่องอุทธรณ์ในการยืนยันสิทธิ์และให้คำปรึกษากับชาวบ้านเพื่อลดปัญหาเรื่องการรอคิวนานและให้ทุกหน่วยงานไปทบทวนแนวทางการให้บริการประชาชนโดยเฉพาะอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุผู้พิการ

0: และคนที่มีภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพค่ะ
1: อีกท่านหนึ่งครับนางสาวสายทองทองยาอายุ68ปีครับมานั่งรอคิวยื่นอุทธรณ์ด้วยความเหนื่อยล้าครับหลังจากเดินทางมาจากอำเภอหนองมะโมงนะครับเดินทางมายังสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาทระยะทางไปกลับเนี่ยท่านผู้ชม90กิโลเมตรนะครับผู้สูงอายุคนนี้ตกเกณฑ์ครับมีข้อมูลในระบบบอกว่าครอบครองรถจักรยานยนต์2คันแต่ตัวเธอเนี่ยบอกว่ามีรถจักรยานยนต์แค่คันเดียวสภาพเก่ามากอายุมันเกิน10ปีแล้วตอนนี้เหลือแต่ซากใช้งานไม่ได้ครับก่อนหน้านี้ไม่ได้แจ้งกับขนส่งนะครับชื่อก็เลยยังค้างอยู่ในระบบครับเธอมองว่าเงิน300บาทตามสิทธิ์สำคัญกับชีวิตย้ำนะครับ300บาทนี้มันสำคัญกับชีวิตจึงไม่ต้องการเสียสิทธิ์ครับ
2: เขาบอกว่ามีรถ2คันเขาบอกกัน
3: มีรถ2คันจริงๆเรามีไหมฮะ
2: มีรถเครื่องนี่แหละแต่ใช้ไม่ได้สักคันนึงเลย
3: อ๋อมีรถเครื่องกี่คันเอ่ย
2: 2คันเดียว
3: คันเดียว
2: 2คัน
3: อ๋อแต่จริงๆเรามีคันเดียว
2: จ้ะ
3: แล้วไอ้คันนี้ยังใช้งานได้ไหม
2: ไม่ได้
3: อ๋อมันเป็นซากพังเป็นซากไปแล้วนานหรือยังคะที่มันพังเนี่ย
2: โอ้โหนานแล้วหลายสิบปีแล้ว
3: ครับผม
2: จะมาถอนจ้ะ
3: ครับผม
2: ถอน
3: แล้วก็ขอยืนยันว่ามีชื่อคันเดียวใช่ไหมอีกคันหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเลยถ้าโดนตัดสินจริงๆเสียดายไหม
2: เสียดายจะทำยังไง
3: ครับผม
2: ทำไม่ได
3: ้300นี่ช่วยเราได้เยอะไหมต่อเดือน
2: ก็พอได้จ้ะ
4: ยายลำบาก
5: แล้วยาย
4: ไม่มีใครเลยยายมีลูกคนหนึ่งแต่ลูกยายโดนรถชนตายแล้วยายไม่มีอะไร
5: ยายอยู่คนเดียวทุกวันนี้อ
4: ย
5: ู
4: ่คนเดียวค่ะ
0: ผู้สูงอายุคนนี้ร้องไห้อยู่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาถนนธนสารจังหวัดสุรินทร์ค่ะหลังเจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งว่าไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนของผู้สูงอายุคนนี้ในระบบแต่ผู้สูงอายุบอกว่าก็ส่งข้อมูลให้กับผู้นำชุมชนให้ผู้นำชุมชนเป็นคนรวบรวมเอกสารและลงทะเบียนให้ทำไมจึงไม่มีข้อมูลเจ้าหน้าที่อบต.เมืองทีอำเภอเมืองสุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจสอบไปที่บ้านไปคุยไปสอบถามกับนางวิมลสวนงามอายุ77ปีและผู้นำชุมชนเพื่อหาสาเหตุที่การลงทะเบียนมันตกหล่นเป็นเพราะอะไรโดยเจ้าหน้าที่รับปากบอกจะช่วยประสานให้นะคะนางวิมลอยู่คนเดียวค่ะหลังจากลูกเสียชีวิตเธอบอกว่าอาศัยเพียงเงินจากเบี้ยผู้สูงอายุกับเบี้ยคนพิการเดือนละ 1,500 บาทจึงมองว่าสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันมีความหมายต่อชีวิตอย่างยิ่งค่ะ
4: ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ข้อมูลไม่มีก็เลยลองไปธนาคารมีคนก็ไปเขาก็ไปกับเขา
6: เมื่อวานครับอาศัยไปกับเขา
4: จ้ะเขาเช่าเราไปอันนี้ก็เลยอาศัยไปกับเขาก็เลย
6: พอได้คำตอบก็รู้สึกเสียใจ
4: เลยเช็คไงเขาบอกว่ายายไม่ได้ลงทะเบียนยายไม่ได้ลงทะเบียนนี้เราก็ทำไปหมดแล้ว
1: ที่โคราชครับนอกจากจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหลายคนครับต้องไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าน้ำประปานะครับไปยืนยันกับการประปาส่วนภูมิภาคครับซึ่งจะได้รับการสนับสนุนเป็นค่าใช้น้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนครับเริ่มใช้สิทธิ์ได้1สิงหาคมนี้ครับ
7: ได้ประโยชน์ค่ะเพราะว่าเงินร้อยหนึ่งเราไปซื้ออะไรได้ทุกอย่างค่ะ
8: เช่นส่วนใหญ่เราคิดว่าจะเอาไปซื้ออะไรบ้าง
7: ก็ซื้อกับข้าวนี่แหละค่ะ
8: ก็ถือว่าประหยัด
7: ค่ะ
8: คิดว่าโครงการของรัฐนี้ดีไหม
7: ดีค่ะก็ดีอยู่ค่ะ
0: เสียงของคนที่สมหวังกับคนที่ผิดหวังมันก็บรรยากาศแตกต่างกันนะคะบางคนเคยได้สิทธิ์มาก่อนหน้านี้มารอบนี้ถูกตัดสิทธิ์ด้วยหลักเกณฑ์ต่างก็บอกว่าต้องแบกรับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นแต่รายได้เนี่ยมีเท่าเดิมแถมยังเป็นรายได้ที่น้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องพยายามยื่นอุทธรณ์และหวังว่าจะได้รับสิทธิ์คืนนี่คือในมุมของคนที่ตกเกณฑ์ในรอบนี้ค่ะ
1: ปัญหามันอยู่ที่ว่าการพิสูจน์ความจนเนี่ยท่านผู้ชมมันก็ต้องใช้เงินนะครับไม่ใช่ว่าใครจะไปยืนยันสิทธิ์ที่ขนส่งกรณีที่มีชื่อถือครองรถอยู่ได้หลายคนต้องใช้เงินหลายคนต้องใช้เวลาในการยืนยันสิทธิ์ครับที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีครับตลอดทั้งวันนะครับคนที่ตกเกณฑ์บัตรคนจนครับเดินทางมาต่อคิวรอตรวจสอบสิทธิ์การถือครองรถนะครับมากันเยอะครับส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนอกจากนี้ยังมีผู้พิการนะครับที่ญาติพามาด้วยวันนี้ที่สำนักงานขนส่งครับมีการนำเจ้าหน้าที่จากฝ่ายอื่นๆนะครับ

0: มาช่วยกันตรวจสอบช่วยกันให้ข้อมูลกับคนที่ตกเกณฑ์มีการจัดคิวเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์รถครับอย่างคนตกเกณฑ์คนนี้ครับบอกว่าแม้รัฐจะปรับเกณฑ์เรื่องรถและขยายเวลาในการอุทธรณ์ออกไปนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังห่วงลึกๆก็เลยรีบเดินทางมายืนยันสิทธิ์ครับรถเนี่ยยืนยันว่าเสื่อมสภาพไปแล้วตัวเขาเองก็อยู่ในกลุ่มเปราะบางจริงมีลูกพิการด้วยแม้จะต้องเสียค่าจ้างรถโดยสารคือจ่ายเงินจ้างรถมายืนยันสิทธิ์ว่าตัวเองเนี่ยมีรถแต่ใช้งานไม่ได้ก็ต้องจ้างครับแล้วก็ต้องมาเพราะอยากได้สิทธิ์ครับ
1: วันนี้เขาอยากอะไรได้
2: ยังไม่ได้คิด
1: แต่เขาคิดว่าเที่ยวละ200แต่นี่มันมาให้รับลูกอีกเที่ยวนึงก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิดเท่าไหร่ก็ไม่ร
2: ู้ปัญหาตอนนี้ก็คือเสียเงินค่าดำเนินการเนี
1: ่
2: ยไปเยอะแล้วตั้งแต่ธนาคาร
1: ไม่เสียเลยเขาทำให้ฟรีเขาเห็นว่าเรียนก
2: ็ป้าเปล่าหมายถึงว่าค่าขนส่งเนี่ยค่ารถโดยสารที่เราจะต้องไปดำเนินการเนี่ยเราเสียไปเท่าไหร่
1: เอาเคร
2: ื่อง
1: ไปธนาคารมันติดกันไม่ไกลคุณขายถามแล้วเครื่องวันนั้นเมื่อวานเครื่องมาตรงนี้คิดแล้วว่าเรามาไม่ถูกเราวิ่งแต่ตัวเมืองมาไม่ถูกจ้างตุ๊กดีกว่า
2: ตุ๊กสะดวกกว่า
1: สะดวกแล้วก็มันเรื่องจำเป็น
2: แต่มีค่าใช้จ่ายนะ
1: มี
3: ส่วนคนที่ตกเกณฑ์อีกคนนึงนะคะบอกว่าเมื่อ20ปีก่อนเคยมีรถแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยขายไปแล้วแต่ยังมีชื่ออยู่ในระบบวันนี้ก็เลยต้องเสียเวลาในการเดินทางมาอีกโดยต้องการให้รัฐคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไทยแม้ว่าจะได้รับเงินเพียง300บาทต่อเดือนแต่ว่ามันสำคัญในมุมของคนที่มีรายได้น้อยอะค่ะเพราะว่าเงินจำนวนนี้มันสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ค่ะ
4: ต้องลางานค่ะวันลางานวันนึงเพื่อมาทำเรื่องนี้ค่ะเพื่อมาทำเรื่องนี้ให้เรียบร้อยแข้งขาก็ไม่ดีเนี่ยต้องมาก็ช่วยได้เยอะนะคะคือว่าช่วยแบบว่าฉันก็ซื้อแบบพวกแฟบสบู่ยาสีฟันอะไรพวกเนี้ยค่ะเป็นเดือนนึงเขาอยู่กับหลานคือลูกชายมันทิ้งลูกชายมันเลิกไปมันทิ้งลูกฉันได้เล็ก
0: ตอนนี้คนอุทธรณ์เนี่ยท่านผู้ชมเสียเงินใช้เวลาเสียค่าแรงเสียรายได้นะครับนี่เป็นสิ่งที่ต้องทบทวนครับนายประวิตรกิจประยูนขนส่งจังหวัดสุพรรณครับบอกว่าวันนี้คนตกเกณฑ์เนี่ยมายืนยันกรรมสิทธิ์การถือครองรถจำนวนมากนะครับเรื่องที่ยื่นส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของการตรวจสอบรถสิ้นสภาพครับหรือรถที่ขายคนอื่นไปแล้วขายแบบโอนลอยนะครับหรือบางคนมีคนเอาชื่อไปซื้อรถเมื่อเจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลแล้วครับถ้าพบว่าไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงก็จะแก้ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ให้นะครับให้ตรงกับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันโดยกรมการขนส่งทางบกรับผิดชอบเรื่องนี้ครับและข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกนำไปพิจารณาประกอบกับการยื่นอุทธรณ์ครับ
3: ภาพของผู้คนและเสียงสะท้อนที่เราเห็นกันมาอย่างต่อเนื่องหลายวันที่ผ่านมาที่พยายามจะพิสูจน์ความจนของตัวเองนำไปสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์พุ่งตรง

0: ไปยังรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยนะคะวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินิติธันตรภาสก็น้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่คุณเอกนิติเล่าแบบนี้บอกหัวใจสำคัญของการตั้งหลักเกณฑ
1: ์
0: มันคือต้องการที่จะช่วยคนจนจริงๆเพราะว่าที่ผ่านมามีปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีคนจนปลอมเยอะที่มาอ้างเพื่อรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ
1: ครับ
0: คุณเอกนิติไม่ตอบรับหรือปฏิเสธหลังจากถูกกระทรวงการคมนาคมกดดันให้มีการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยย้ำว่าคนที่ถูกตัดสิทธิ์คนที่ตกเกณฑ์ก็สามารถไปใช้สวัสดิการรัฐโครงการอื่นๆได้ก่อนจะเตรียมขยายผลในการเอาผิดคนที่หลอกเอาชื่อของผู้มีรายได้น้อยไปสวมเป็นกรรมการบริษัทหรือนอมินีค่ะบรรยากาศที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือ TSD ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีคนที่ถูกตัดสิทธิ์คนที่ตกเกณฑ์นะคะคนที่สอบตกหลายคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะเดินทางมาด้วยตัวเองหรือบางคนก็โทรศัพท์เข้ามาเพื่อขอตรวจสอบบัญชีหุ้นอย่างต่อเนื่องกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกว่าประชาชนสามารถตรวจสอบบัญชีหุ้นผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันวิเศษของตลาดหลักทรัพย์และปิดบัญชีหุ้นกับโบรกเกอร์ได้โดยตรงโดยเตรียมประสานกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการตรวจสอบปัญหาของประชาชนกรณีถูกสวมชื่อหรือนำชื่อไปเป็นนอมินีของบริษัทหรือบริษัทจดทะเบียนหรือไม
2: ่เดี๋ยวเราต้องส่งชื่อเช็คชื่อให้แน่นอนประสานกับบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องประสานกับกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นหน่วยงานหลักแล้วกันในการควบคุมมีรายกฎหมายมหาชนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงตรวจสอบกันรอบครอบและให้แน่นอนเพื่อช่วยคนที่โดนหลอกใช้ด้วยแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก
1: รองนายกและรัฐมนตรีคลังนะครับบอกว่าคลังได้รับการร้องเรียนผู้ที่อาจถูกสวมชื่อเป็นกรรมการบริษัทเพื่อทำธุรกรรมหลบเลี่ยงภาษีหรืออาจไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนเทาครับชื่อที่ร้องเข้ามามีไม่ต่ำกว่า 20,000 ชื่อถึง 30,000 ชื่อด้วยกันนะครับถ้าพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ชัดเจนครับคลังก็พร้อมที่จะคืนสิทธิ์บัตรคนจนให้แล้วก็จะขยายผลเอาผิดคนที่เอาชื่อของคนอื่นเอาไปสวมจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดครับส่วนกรณีที่คมนาคมเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายเอกนิติเนี่ยไม่ตอบรับหรือปฏิเสธนะครับบอกว่าจะรับไปพิจารณาและจะไม่ได้ดูแค่เสียงเรียกร้องให้ปรับเกณฑ์แล้วต้องปรับทุกครั้งแต่ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงครับย้ำว่าผู้ถูกตัดสิทธิ์สามารถรับสวัสดิการภาครัฐรายการอื่นๆที่มีมากกว่า70รายการครับเพราะสิทธิ์ที่จัดให้เนี่ยไม่ได้มีแค่บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการเดียว
3: ถ้ามีข้อร้องเรียนเยอะๆอย่างนี้แปลว่าคลังก็ต้องแบบปรับเปลี่ยนไปเรื่อย
4: ๆไม่เลยครับคือผมบอกตรงๆว่าวันนี้เรารับฟังความเห็นประชาชนนะวันนี้คือเราเอาของจริงมาเปิดให้ดูมันถึงเห็นไงครับว่าระบบข้อมูลต่างๆเนี่ยที่มันไม่ถูกต้องแต่ผมถึงบอกวันนี้ต้องเอากระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปช่วยประชาชนคนที่เขาถูกหลอกวันนี้ครับผมถือว่าเป็นการรื้อระบบเลยระบบคนที่ถูกหลอกประชาชนทั้งหลายแต่เรื่องช่วยคนเราต้องช่วยนะครับผมเห็นใจมากๆแล้วก็คิดว่าวันนี้ต้องช่วยคนที่เดือดร้อนแล้วก็ผมให้นโยบายไปแล้วว่าคนที่เดือดร้อนทบทวนสิทธิ์เนี่ยผมเต็มที่เลยต้องดูแลเขา
0: ส่วนปัญหาเรื่องความคลาดเคลื่อนของข้อมูลในการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าการใช้ฐานข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆนำมาใช้เป็นเกณฑ์นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการคัดกรองผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า18ล้านคนที่ลงทะเบียนเนี่ยค่ะมีโอกาสเกิดความผิดพลาดหรือข้อมูลคลาดเคลื่อนได้ก็ขึ้นอยู่กับการปรับปรุงฐานข้อมูลหรือ data cleansing จึงขอให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลนะคะเพื่อให้กระบวนการทบทวนสิทธินั้นเกิดความแม่นยำและสำหรับประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์ก็สามารถไปตรวจสอบข้อมูลของตัวเองว่ามีการถูกใช้ชื่อนำชื่อไปใช้โดยมิชอบโดยไม่รู้ตัวหรือไม่เช่นมีการนำชื่อไปจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทในลักษณะนอมินีหรือเอาชื่อไปเปิดบัญชีธนาคารเป็นบัญชีม้าหรือไม่นะคะขอให้ตรวจสอบก่อนจะยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะซึ่งตอนนี้รัฐก็ขยายเวลาในการยื่นอุทธรณ์ไปถึงวันที่20กันยายนนี้ค่ะ
1: ก่อนหน้านี้เราพูดกันว่าถอยรัฐบาลประกาศถอยเกณฑ์บัตรคนจนนะครับแต่ในความเป็นจริงที่ถอยเนี่ยมันยังไม่ 100% ครับตอนนี้มี

0: การพิจารณาใน2ขาด้วยกันครับขา1ก็คือกระทรวงคมนาคมดูกรมการขนส่งเขาบอกเกณฑ์การถือครองรถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องปรับปรุงกันให้ไปแจ้งที่กรมการขนส่งใช่ไหมแต่เงื่อนไขเหล่านี้ครับเป็นแค่เงื่อนไขหนึ่งที่คลังเขาจะพิจารณาว่าจะคืนสิทธิ์ให้ได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ซึ่งวันนี้กระทรวงการคลังก็อย่างที่ยินเมื่อสักครู่นี้รองนายกและรัฐมนตรีคลังก็ยังไม่รับปากนะครับว่าจะคืนสิทธิ์บัตรคนจนให้กับคนกลุ่มนี้หรือไม่สุดท้ายนายกรัฐมนตรีวันนี้ไม่ได้เคาะเรื่องนี้ในที่ประชุมครม.นะครับแต่ให้คมนาคมและกระทรวงการคลังเนี่ยไปคุยกันและการประชุมครม.จันทร์หน้า27กรกฎาคมเดี๋ยวมาว่ากันครับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมครับบอกว่านายกสั่งการในที่ประชุมครม.นะครับให้กระทรวงมหาดไทยจัดพื้นที่ให้คนยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขยายเวลาไปถึง20กันยายนนี้ส่วนคนที่ไม่สามารถเดินทางมาอุทธรณ์ได้ครับจะจัดเจ้าหน้าที่ไปสำรวจเพิ่มเติมนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกรัฐมนตรีช่วยคมนาคมพูดถึงการใช้นโยบาย One Stop Service เพื่อไม่ให้คนต้องไปติดต่อหลายที่ซึ่งจากเดิมเนี่ยสามารถติดต่อผ่านธนาคารกรุงไทยและธ.ก.ส.ได้รวมไปถึงกรมการขนส่งทางบกนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยปรับเปลี่ยนให้สามารถติดต่อที่อำเภอโดยจัดหน่วยเคลื่อนที่รองรับประชาชนตามพื้นที่หมู่บ้านส่วนกระทรวงคมนาคมครับนายกสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเหมือนกันครับให้ดูนะครับว่ากฎหมายข้อไหนที่สามารถใช้อำนาจยกเว้นขณะที่กระทรวงการคลังก็ชะลอการโยกรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ6ล้านคนเพื่อไปรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสก่อนจะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาครม.อีกครั้งในสัปดาห์หน้าครับ
1: กรณีที่มีข่าวว่าวันที่1สิงหาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้1ตุลาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ขอความกรุณาว่าอย่าเพิ่งขยายผลขอให้รอมติครม.ที่จะออกมาในสัปดาห์หน้าก่อนเพื่อที่จะไม่เป็นการสับสนนะครับแล้วก็อย่างไรก็ดีนะครับแนวทางหนึ่งที่ท่านนายกได้ให้แนวทางไปก็คือว่าก็ขอให้พิจารณาขยายเวลาอุทธรณ์นะครับให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
0: โฆษกรัฐบาลครับบอกว่านายกไม่สบายใจอย่างมากหลังจากที่มีการประกาศผลการคัดกรองคนมีคุณสมบัติในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69นะครับแต่พบว่าเสียงสะท้อนของประชาชนที่เดือดร้อนจำนวนหนึ่งที่ไม่ผ่านการคัดกรองเนี่ยจริงๆแล้วคนบางกลุ่มก็ควรจะได้รับการดูแลจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่โฆษกรัฐบาลครับบอกว่านายกเนี่ยย้ำในที่ประชุมครม.นะครับว่าเรื่องนี้ต้องไปทบทวนอย่างเร่งด่วนเพราะนายกคาดหวังคือคนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนต้องได้รับการดูแลถ้าเกณฑ์ดูแลไม่สอดรับกับสภาพความเป็นจริงก็จำเป็นต้องมีการทบทวนครับซึ่งประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหารัฐหรือรอการอุทธรณ์แต่หน่วยงานของรัฐต้องเป็นฝ่ายเข้าหาประชาชนครับ
2: จากปัญหาเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยค่ะก็ทำให้ฝั่งของพรรคประชาชนแสดงบทบาทและทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลนะคะโดยออกเป็นแถลงการข้อเสนอเชิงนโยบายฉบับเร่งด่วนให้รัฐบาลหยุดซ้ำเติมคนจนและทักท้วงว่าเกณฑ์การคัดกรองสวัสดิการแห่งรัฐบอกเป็นเกณฑ์ที่ไร้หัวใจคัดคนออกพร้อมเรียกร้องให้ปรับปรุงกระบวนการค่ะคณะกรรมการเชิงประเด็นการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อความมั่นคงของประชาชนพรรคประชาชนโดยนายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อค่ะเผยแพร่แถลงการเปิดผนึกถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเรื่องการหยุดซ้ำเติมคนจนด้วยเกณฑ์คัดกรองสวัสดิการแห่งรัฐที่ไร้หัวใจพร้อมกับส่งข้อเสนอทางออกที่เป็นรูปธรรมเพื่อการแก้ไขเร่งด่วนนะคะซึ่งตามเนื้อหาเนี่ยค่ะพูดถึงความเดือดร้อนของประชาชนจำนวนมากที่ถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อยทั้งผู้สูงอายุผู้พิการในหลายพื้นที่สะท้อนถึงความผิดพลาดเชิงโครงสร้างของระบบฐานข้อมูลภาครัฐและกระบวนการที่ไร้ความเข้าใจในชีวิตจริงของประชาชนผ่านเกณฑ์การคัดกรองในรูปแบบคัดคนออกซึ่งไม่ได้เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ยากจนแบบพุ่งเป้าจึงมีข้อเสนอเป็นทางออกอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้รัฐบาลปรับปรุงกระบวนการ2ส่วนหลักๆนะคะส่วนแรกขอให้ทำทันทีคือการรักษาสิทธิ์ระหว่างการอุทธรณ์ซึ่งรัฐต้องคงสวัสดิการเอาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการละเมิดสิทธิ์เดิมของประชาชนและจัดให้มีศูนย์อุทธรณ์แบบบริการเบ็ดเสร็จค่ะจัดทำคู่มืออุทธรณ์สำหรับประชา

0: ชาชนที่เข้าใจง่ายให้ประชาชนได้รับทราบถึงขั้นตอนการอุทธรณ์ที่ชัดเจนส่วนที่2ขอให้เร่งปรับปรุงแนวทางก็คือเปลี่ยนเกณฑ์คัดกรองจากแบบใช่หรือไม่ใช่ไปสู่ความยืดหยุ่นนำข้อมูลความเป็นอยู่ของครัวเรือนที่แท้จริงมาประเมินร่วมกันและให้รัฐพิสูจน์ความรวยแทนการให้คนจนพิสูจน์ความจนเพราะภาครัฐมีฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันรัฐจึงต้องเป็นฝ่ายตรวจสอบความรวยของบุคคลที่ไม่สมควรได้รับสิทธิ์จากระบบฐานข้อมูลเหล่านี้โดยในแถลงการเน้นย้ำให้รัฐบาลยุติการสร้างภาระซ้ำเติมความยากจนและขอให้เร่งปรับปรุงมติครม.รวมถึงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความเป็นธรรมอย่างแท้จริงค่ะ
1: จากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับณวันนี้ยังไม่มีการแจ้งความแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับใครนะครับแต่ความคืบหน้าทางคดีก็คือตำรวจเตรียมเรียกเจ้าหน้าที่โยธาของกทม.นะครับคนที่ไปเช็คลิสต์ไปตรวจสอบความปลอดภัยของโรงเบียร์แห่งนี้เมื่อเดือนเมษายนครับซึ่งการตรวจสอบในครั้งนั้นไม่พบข้อบกพร่องการประชุมชุดคลี่คลายคดีเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวมีพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2นะครับร่วมติดตามความคืบหน้าทางคดีครับหลังมีการสอบปากคำพยานในคดี150ปากแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือผู้บาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิตครับ2ก็คือกลุ่มพนักงานในร้านและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐครับพนักงานสอบสวนเตรียมพิจารณาดำเนินคดีผู้กระทำผิดใน3ข้อหาก็คือกระทำการประมาทเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้กระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสและข้อสุดท้ายครับเป็นข้อหาความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถแจ้งข้อหาครับเพราะต้องรอผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานจากกองพิสูจน์หลักฐานกลางครับ
2: ก็ยังขาดในส่วนของผู้ตรวจพิสูจน์นะครับทั้งรายงานชันสูตรพลิกศพนะครับรายงานชันสูตรบาดแผลนะครับแล้วก็การตรวจพิสูจน์หลักฐานนะครับ
3: มันจะได้ประมาณ
2: ก็เดี๋ยวทยอยกันมาครับเราก็ประสานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องไว้ตลอดอยู่แล้วครับ
4: ถ้าเป็นหนึ่งสัปดาห์สามารถปิดคดีได้ไหม
2: ก็จะพยายามให้เร็วที่สุดครับก็พยายามแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องทำด้วยความละเอียดรอบคอบนะครับแล้วก็เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้กับทางผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่รับความผลกระทบจากเหตุการณ์ด้วยนะ
1: ผู้การนครบาล2ครับบอกว่าตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการเรียกตัวช่างโยธาผู้ตรวจสอบความปลอดภัยอาคารโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับที่ระบุผลตรวจครั้งล่าสุดตอนเดือนเมษายนตอนนั้นไปตรวจเช็คลิสต์10กว่าลิสต์ไม่พบข้อบกพร่องของร้านรวมถึงต้องรอสอบสวนเจ้าของร้านครับที่ยังบาดเจ็บแล้วก็รักษาตัวนะครับยืนยันครับการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีจะต้องเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุมอาศัยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของสำนวนคดีครับและคืนความเป็นธรรมให้กับผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตครับ
0: ในระหว่างที่การดำเนินคดีกำลังเดินหน้าไปแต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นการเปิดแผลให้เห็นปัญหาและนำไปสู่การตั้งคำถามว่ามันมีความบกพร่องเกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่แล้วก็ทำให้มีการยกเรื่องตามมานะคะกรุงเทพมหานครค่ะยกระดับเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการทั้งร้านอาหารกึ่งผับและสถานบันเทิงให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีคำอธิบายว่าคำสั่งย้ายผู้อำนวยการเขตจตุจักรนั้นเป็นผลมาจากต้องการจะให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงด้วยความโปร่งใสค่ะรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอธิบายถึงคำสั่งที่ระบุให้นายประสาทโพสีมาศผู้อำนวยการเขตจตุจักรไปช่วยราชการที่สำนักปลัดกรุงเทพมหานครมีผลตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะระบุว่าคำสั่งนี้เป็นผลมาจากกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีคำสั่งให้ปลัดกทม.เป็นประธานตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงประกอบกิจการการประกอบกิจการของร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่เกิดเหตุเพลิงไหม้จนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บซึ่งพบความผิดปกติพบข้อพิรุธหลายอย่างค่ะในการจัดตั้งการตกแต่งร้านการขอใบอนุญาตและการตรวจสอบที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเขตจตุจักรและเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามระเบียบจึงต้องย้ายผู้อำนวยการเขตจตุจักรให้พ้นจากตำแหน่งเดิม
3: เพราะว่ามันก็มีข้อสงสัยหลายอย่างว่าเอ๊ะในวันที่เกิดเรื่องทำไม

0: มันเหมือนผลการตรวจของพิสูจน์หลักฐานเอ่ยของวสทเอ่ยเนี่ยก็จะระบุหลายเรื่องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้ก็เป็นกระบวนการที่ควรจะเป็นค่ะในกรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่เนี่ยท่านผู้อำนวยการเขตซึ่งก็เป็นผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ใช่ไหมคะการที่ท่านยังอยู่ก็อาจจะตั้งข้อสงสัยขึ้นได้เท่านั้นเองไม่มีอะไรค่ะก็เป็นอันนี้เป็นระเบียบปกติเลยก็คือว่าเวลาเราสอบข้อเท็จจริงก็จะมีการให้ท่านเนี่ยมาช่วยราชการของทางส่วนกลางคือสำนักปลัดไปพลางก่อนเพื่อให้คนที่เขาลงไปหาข้อเท็จจริงหาหลักฐานเขาก็จะได้รู้สึกว่าเขาสามารถทำได้เต็มที่
1: ส่วนการตรวจสอบสถานประกอบการร้านอาหารกึ่งผับกทม.จะตรวจสอบในเกณฑ์ที่เข้มข้นเท่ากับสถานบริการสถานบันเทิงแม้จะอยู่นอกโซนนิ่งโดยเช็คลิสต์การตรวจสอบค่ะได้เชิญทุกสาขาวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆจากสถาบันการศึกษามาร่วมด้วยซึ่งใช้วิธีสุ่มตรวจพร้อมกันแบบบูรณาการและส่งรายงานกลับมาที่ส่วนกลางของกทม.นะคะพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ผ่านทราฟฟี่ฟองดูค่ะเพื่อจะได้เห็นภาพจริงในช่วงเวลาที่ให้บริการถ้าพบจุดเสี่ยงมีความไม่ปลอดภัยต่อประชาชนจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทันทีค่ะ
2: ลืมคดีหัวเลือกสวไปหรือยังครับท่านผู้ชมครับวันนี้ไอลอเขาเอาหลักฐานในคดีหัวเลือกสวมาให้กับวิปฝ่ายค้านครับโดยเฉพาะรายชื่อนักการเมือง9คนนะครับส่วนใหญ่เชื่อมโยงไปยังพรรคภูมิใจไทยและจังหวะที่เขายื่นข้อมูลก็ใกล้กับจังหวะเวลาที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาเตรียมจะเปิดซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจครับวิปฝ่ายค้านครับนำโดยนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนนะครับในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านครับรับข้อมูลเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมในคดีหัวเลือกสว.จากไอลอว์และภาคประชาชนนะครับที่เปิดรายชื่อและพาดพิงไปถึงนักการเมืองสังกัดพรรคภูมิใจไทยครับใน9ชื่อเนี่ยมีทั้งนายกรัฐมนตรีส.ส.ปัจจุบันอดีตส.ส.รวมทั้งหมด9รายชื่อที่ขอให้วิปฝ่ายค้านเนี่ยเขาเอาไปตรวจสอบว่าเชื่อมโยงกับการทุจริตหรือไม่นายยิ่งชีพอัจฉานนท์ครับเรียกร้องไปถึงกกต.ชุดปัจจุบันนะครับขอให้มีมติส่งคดีหัวเลือกสว.ซึ่งมีผู้ถูกกล่าวหา229คนส่งฟ้องต่อศาลฎีกาโดยเร็วครับขอให้ฝ่ายค้านตรวจสอบนักการเมืองทั้ง9คนถ้าพบว่ามีพฤติกรรมกระทำผิดทุจริตจริงอาจถือได้ว่ารัฐบาลชุดนี้จะประกอบไปด้วยบุคคลที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับการทุจริตครับขณะที่นายภริศให้คำมั่นสัญญานะครับจะตรวจสอบคดีหัวเลือกสว.ให้ถึงที่สุดครับแล้วก็มองว่าข้อมูลที่ได้รับวันนี้เป็นการตอกย้ำสิ่งที่ฝ่ายค้านได้นำเสนอมาตลอดว่าการหัวเลือกสว.ไม่ใช่ขบวนการเล็กๆแต่เป็นขบวนการที่มีเครือข่ายนักการเมืองและพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังพร้อมกับชวนประชาชนจับตานะครับว่าจะมีการตัดตอนการยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนหรือไม่ครับ
1: หลังจากที่เปิดสมัยประชุมฝ่ายค้านพร้อมใช้กลไกในการตรวจสอบผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะจะใช้ทั้งกลไกภายในและภายนอกสภาตรวจสอบอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันค่ะในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้ฝ่ายค้านจะเปิดเวทีเพื่อเชิญพยานบุคคลใหม่ๆมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.นะคะพร้อมยอมรับด้วยค่ะว่าสิ่งที่กังวลอยู่ในเวลานี้แม้ว่าจะมีหลักฐานที่ชัดเจนแต่ยังไม่มั่นใจหน่วยงานอย่างกกต.ว่าจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาเพราะว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนจากกกต.4จาก7คนที่มีที่มาโดยสว.ชุดที่ถูกกล่าวหาและหวั่นว่าอาจจะมีการตัดตอนหรือเป่าคดีหรือไม่ทั้งในชั้นของกกต.และฐานความผิดฐานฟอกเงินอ้างยี่ซึ่งเป็นชั้นของ DSI นะคะนี่คือข้อสังเกตของฝ่ายค้านค่ะ
2: บิ๊กต่ายผบ.ตร.คนปัจจุบันใกล้ครบวาระแล้วนะครับก็ต้องมาคาดการณ์กันต่อครับตอนนี้ถ้าสแกนรายชื่อของคนที่เป็นแคนดิเดตผบ.ตร.คนต่อไปหลายคนอาจจะคิดว่ามีชื่อที่นอนมาอาจจะใกล้เคียงกับนามสกุลของบางคนนะครับบางชื่อที่ตอนนี้เหมือนชื่อจะนอนมาครับแต่ถ้าวิเคราะห์ลงลึกไปกว่านั้นครับหลายคนก็มีสายสัมพันธ์ทั้งสายสัมพันธ์ทางราชการรวมไปถึงสายสัมพันธ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันติดตามจากรายงานครับ
3: ว่ากันตามความอาวุโสลำดับที่1คือพลตำรวจเอกนิรันดร เหลื่อมศรีที่กำกับดูแลสำนักงานกฎหมายและคดีแต่ก็มีความสามารถในด้านการบริหารการพัฒนาอย่างโดดเด่นอาทิพัฒนาแอปพลิเคชัน Politcare แพลตฟอร์มที่รวบรวมบริการและข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนและช่วงที่ผ่านมาเดินหน้า

0: ปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าขยายผลถึงฐานผลิตในไทยหลายแห่งในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกอาทิพื้นที่บางละมุงชลบุรีเรียกได้ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและพลตำรวจเอกนิรันดรมีกำหนดเกษียณในปี2571ขณะที่อาวุโสลำดับที่2เป็นพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิลบุตรรับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดปราบปรามอาชญากรรมและต่อต้านขบวนการคอลเซ็นเตอร์ตั้งแต่ครั้งยังนั่งเจรตำรวจแห่งชาติผลักดันให้เกิดความร่วมมือในระดับนานาชาติทั้งยังกำกับคดีกักตุนน้ำมันในวงที่เกิดวิกฤตการขาดแคลนพลังงานเชื้อเพลิงล่าสุดร่วมมือกับกรุงเทพมหานครยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการนับพันแห่งทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยร้านอาหารย่านลาดพร้าวจากนี้พลตบเอกทัชชัยเหลืออายุราชการเพียง1ปีหากจะถูกเสนอชื่อให้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนต่อไปก็นับว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดทั้งความอาวุโสและผลงานที่ไม่อาจปฏิเสธได้อีกคนที่มีกระแสมาแรงมีอาวุโสลำดับที่3คือพลตบเอกสำราญนวลมารับผิดชอบงานความมั่นคงและกิจการพิเศษที่ผ่านมาเดินหน้าปราบปรามกลุ่มอาชญากรข้ามชาติที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติเช่นกลุ่มนอมินีล่าสุดลุยคดีพ่อทิพย์ที่ชาวจีนว่าจ้างคนไทยจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อรับสวัสดิการขั้นพื้นฐานต่างๆในไทยโดยมิชอบสำราญนอนมาคือวลีในกระแสสื่อสังคมออนไลน์หลังจากปรากฏตัวเคียงข้างนายกรัฐมนตรีบ่อยครั้งแต่ก็เพราะว่ารับผิดชอบด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษแน่นอนว่าผลงานประจักษ์แต่เมื่อลดหลั่นความอาวุโสและอายุราชการที่ยังเหลืออยู่ถึง7ปีอาจจะต้องรออีกหน่อยค่อยมาลุ้นกันใหม่แต่หากเบียดขึ้นมานั่งผบ.ตร.ในปีนี้พลตำรวจเอกสำราญจะกลายเป็นผบ.ตร.ที่มีตำแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้เข้าชิงสุดท้ายคือพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เจรตำรวจแห่งชาติก่อนจะขึ้นมานั่งเจรตำรวจแห่งชาติมีผลงานสืบสวนระดับชั้นครูหลายคดีเช่นคดีระเบิดป่วนกรุงเทพในช่วงปี2562คดีผอ.ก๊อฟชิงทองกลางห้างลพบุรีไปจนถึงการสืบสวนไล่ล่าจับนายแป้งนาโนดแม้ว่าฝีมือจะเป็นที่ยอมรับแต่เพราะมีอาวุโสน้อยที่สุดประกอบกับผู้อาวุโสกว่ามีผลงานโดดเด่นการจะเบียดขึ้นมารับตำแหน่งในปีนี้จึงยังเป็นเรื่องยากแต่ก็ยังได้ลุ้นต่ออีก2ปีเพราะเกษียณอายุราชการในปี2572กฎกตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจปี2567ในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่มีกำหนดสัดส่วนคะแนนแต่ให้พิจารณาจากอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันซึ่งในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะมีหน้าที่คัดเลือกและเสนอชื่อผบ.ตร.คนใหม่ให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.พิจารณาลงคะแนนเสียงเห็นชอบ
1: มีสเปคไหม
2: ผมพูดคำว่าสเปคแล้วคนลุกทุกอย่างประกอบกันครับตามเจตนารมณ์ของกฎหมายครับ
3: ผบ.ตร.ที่เป็นยาวมันจะสูงเสียถ้าเป็นยาว
2: อยู่ที่เป็นช้าเป็นยาวเป็นทุกวันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำเป็นสิ่งท่านในกรณีของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านทำให้บ้านเมืองสงบได้หรือเปล่าถ้าท่านทำให้บ้านเมืองสงบไม่ได้ต่อให้เหลืออายุราชการปีหนึ่ง6 เดือนผมก็ต้องพิจารณาแล้วครับ
0: แม้ว่าจะไม่มีข้อห้ามเสนอชื่อผู้อาวุโสน้อยขึ้นเป็นผบ.ตร.แต่หากนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อผู้มีอาวุโสน้อยกว่าจะต้องชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบให้ชัดเจนว่าบุคคลดังกล่าวมีความเหมาะสมกว่าบุคคลอื่นที่มีอาวุโสมากกว่าเป็นรายบุคคลอย่างไรซึ่งปัจจุบันกตร.มีจำนวน16 คนแต่ผู้ที่มีชื่อเข้าชิงทั้ง4 คนเป็นกตร.โดยตำแหน่งจะถูกยกเว้นการลงคะแนนเนื่องจากมีส่วนได้เสียเท่ากับวันพรุ่งนี้จะมีกตร.ร่วมลงคะแนน12 คนหากเสียงข้างมากเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอนายกรัฐมนตรีก็จะนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งแต่หากไม่ผ่านความเห็นชอบก็จะต้องนัดประชุมขึ้นใหม่แต่จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน31 กรกฎาคมนี
4: ้คุณผู้ชมเคยเห็นบทเรียนหรือว่าแบบฝึกหัดของเด็กที่เรียนวิทย์คณิตใช่ไหมคะยากไหมคะ คุณเคยเห็นใช่ไหมคะ เวลาจะทำ
1: ด้วยเคยทำด้วย
4: เวลาจะทำโจทย์แต่ละทีแต่ในมุมของคนเรียนเขาอาจจะไม่ได้มองว่ามันยากก็ได้แต่ตอนนี้มันมีกระแสเรื่องการปรับหลักสูตรการศึกษา

0: ค่ะกำลังถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายให้ทางสสวท.ไปทบทวนหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นะคะพร้อมกับปรับหนังสือเรียนให้มีความเข้าใจง่ายมากขึ้นแต่คำถามสำคัญก็คือปัญหามันอยู่ที่บทเรียนที่อาจจะยากเกินไปหรือระบบการเรียนการสอนในปัจจุบันมันอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์เด็กไทยกันแน่ติดตามเรื่องนี้กับคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยค่ะ
1: แก้ยากครับเขาบอกให้ลองทำดู
2: ง่ายยากอยู่ครับเพราะหนูไม่ค่อยเข้าใจตัวแปรมัน
1: หลักสูตรมันไม่ดีหรือเพราะว่าครูสอนไม่ได้
3: ที่ว่าวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ของเด็กไทยเรียนยากเกินไปหรือเปล่านะครับเป็นโจทย์ใหญ่ขึ้นมาทันทีหลังจากที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ไปมอบนโยบายสสวท.ให้ไปทบทวนดูเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ว่ายากเกินไปจนกดดันเด็กๆหรือไม่หลังจากที่ได้มีโอกาสลงพื้นที่รับฟังเสียงสะท้อนจากทั้งครูและผู้ปกครองในหลายโรงเรียนครับ
4: อย่างที่บอกก็คือสสวท.เขาก็กำลังทำการบ้านอยู่ในการทำเรื่องเนื้อหานะครับต้องบอกตรงว่าบางทีในหนังสือในตำราเนี่ยที่มันเยอะจนเกินไปเนี่ยแต่เด็กไม่ได้ปฏิบัติเลยครับเพราะเด็กทุกคนไม่ได้รับวิทยาศาสตร์หรือเด็กทุกคนไม่ได้รับคณิตศาสตร์แต่ทำยังไงให้เขาสามารถเรียนแล้วนำไปใช้ได้จริง
3: ทีมข่าวของเราได้ลงพื้นที่ไปสำรวจห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนพานทองจังหวัดชลบุรีนะครับเพื่อดูว่าในห้องเรียนจริงๆแล้วเป็นอย่างไรครับ
5: แต่ห้องนี้นะครับความยาวพื้นเท่ากับ 0.4 เมตร
3: ในห้องเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นม.5 สายวิทย์คณิตโรงเรียนพานทองจังหวัดชลบุรีนักเรียนกำลังจดจ่อกับบทเรียนเรื่องคลื่นเสียง
5: ในห้องช่วยหน่อยสิครับความยาวพื้นนะครับเขาบอกว่า
3: หนังสือเรียนเต็มไปด้วยสมการสัญลักษณ์

0: หลังเลิกเรียนจึงต้องกลับมาทบทวนด้วยตัวเองหรือไปเรียนพิเศษเพื่อให้ตามบทเรียนได้ทัน
1: มันเป็นการที่เราต้องเรียนจากเรื่องที่แล้วเพื่อให้มารู้จักตัวแปรที่อยู่ในเรื่องนี้แล้วเราต้องเอาเรื่องนี้ไปต่อยอดในเรื่องต่อๆไปค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เรื่องนี้เลยเรื่องต่อไปเราก็จะเรียนต่อไม่ได้หนูคิดว่าเราควรที่จะชี้ว่าตัวแปรต่างๆในนี้มันได้มายังไงอย่างเช่นลองอ่ะเมื่อตำแหน่งบนขึ้นต่างกันแลมดาจะมีเฟสต่างกัน2พายดังนั้นถ้าตำแหน่งบนขึ้นต่างกัน x จะมีเฟสต่างกัน2พาย x ส่วนแลมดา
2: ประโยคนี้คือ
1: มึนเลย
3: อันนี้เขาถามว่าเซตว่างเป็น
0: เช่นเดียวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นม.6ที่กำลังเรียนเรื่องลิมิตของฟังก์ชันหนังสือเรียนเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ตารางค่าและกราฟฟังก์ชันซึ่งเป็นพื้นฐานของแคลคูลัส
3: หมายมันเยอะหนูก็ลืมเหมือนกันนะคะเริ่มอ่ะเข้าใจ
0: นักเรียนม.6คนนี้เล่าว่าช่วงแรกของบทเรียนยังพอเข้าใจแต่เมื่อเนื้อหาเริ่มมีการพิสูจน์การคำนวณและการประยุกต์มากขึ้น ก็ทำให้ตามบทเรียนได้ยากขึ้นยิ่งต้องแบ่งเวลาให้กับกิจกรรมของโรงเรียนการเตรียมสอบและวิชาอื่นๆเวลาสำหรับการทบทวนก็ยิ่งน้อยลง
2: อันนี้ความพอเข้าใจได
3: ้ง่ายยากอยู่ค่ะเพราะหนูไม่ค่อยเข้าใจตัวแปรมัน
2: ตัวแปรคือ x ใช่ไหมหรือ
3: ใช่ค่ะตัวแปรมันคือ x แล้วก็พวกลิมิตอาจารย์ส่วนใหญ่ที่เขาอธิบายเขาไม่ได้อธิบายว่า x มันต้องว่าลิมิตมันต้องใช้ยังไงค่ะแต่ว่าอธิบายแค่ว่าโจทย์ตรงนี้ใส่ยังไง
2: จำเอา
3: ใช่ค่ะส่วนใหญ่ต้องจำต้องอ่านเองเวลามันไม่ค่อยพอเพราะว่ากิจกรรมมันแทรกเข้ามาแบบเหมือนวันนี้ค่ะกิจกรรมค่ายสเตมก็ไม่ได้เรียนเพราะว่าตอนเช้าเรามีเรียนวิทยาศาสตร์สี่คาบเลยค่ะก็ไม่ได้เรียนก็เลยแบบรู้สึกว่ามันไม่ได้เข้าใจหนูอยากจะให้แบบเนื้อหามาสโคปลงนิดนึงแล้วก็ไม่ก็เพิ่มเวลาเรียนนะให้เพิ่มมากขึ้นค่ะจะแล้วก็สอดแทรกพวกกิจกรรมมาในวิชาเรียนเลยค่ะไม่ต้องไปทำแยกออกมา
0: สิ่งนี้สะท้อนคำถามที่กำลังถูกตั้งในวงการศึกษาไทยว่าวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ยากเกินไปจริงหรือไม่หรือสิ่งที่นักเรียนกำลังเผชิญอาจไม่ใช่ความยากของเนื้อหาแต่เป็นปริมาณของบทเรียนที่อัดแน่นภายใต้เวลาที่จำกัดแล้วถ้าไปถามคุณครูผู้สอนนะครับก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าปัญหาหลักใหญ่ๆเลยก็คือปริมาณเนื้อหาที่เยอะนะครับแต่ว่าเวลาเรียนแต่ละคาบนั้นมีจำกัดทำให้คุณครูต้องเร่งสอนและเมื่อเร่งสอนนะครับก็ทำให้การเรียนรู้แบบ active learning หรือว่าการเรียนแบบปฏิบัติจริงทำได้ยากในที่สุดก็ต้องกลับไปสู่การเรียนแบบท่องจำครับ
4: ถามเด็กอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่อะเด็กจะบอกว่าคณิตศาสตร์ไม่ค่อยสนุกน่าเบื่อส่วนนึงอะมันเกิดจากเหมือนครูเขาจะต้องเร่งในการสอนนะครับวิธีการที่จะสอนให้มันเร็วที่สุดก็คือบรรยายครับ
5: หลักสูตรมันไม่ดีหรือเพราะว่าครูสอนไม่ได้อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าจะมองแยกส่วนกันตรงเนี้ยไม่ได้ระยะเวลาจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องสำคัญไว้กว่านั้นนะเราคิดว่าอีกเรื่องนึงที่ไม่ค่อยได้พูดกันคือเป้าหมายเราอยากเห็นว่าวิชาวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ของประเทศไทยอ่ะเรียนแล้วอ่ะอยากเห็นเด็กไทยอ่ะโตไปทำอะไรเป็นแบบไหน
0: ฟังครูบอกว่าเนื้อหาแน่นเกินไปผมจึงนำคำถามนี้ไปถามตรงๆกับผู้อำนวยการสสวท.ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักสูตรและตำราเรียนนะครับก็ได้รับคำตอบว่าการแก้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การลดเนื้อหาแต่อยู่ที่กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนครับ
6: อันนี้ผมมองว่าจริงๆแล้วเนื้อหาหลายๆอย่างครับอาจจะต้องเอามาคลี่ดูแล้วก็ครูเองอาจจะต้องทำความเข้าใจว่าอะไรที่จำเป็นจริงๆเป็นแก่นจริงๆที่อาจจะต้องสื่อสารหรือว่าต้องสอนในห้องหรืออะไรที่เป็นเพิ่มเติมที่อาจจะให้เด็กไปฝึกเองแปลว่าไม่ได้แปลว่าเขาเรียนในห้องเรียนจบแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยนอกห้องเรียนอย่างเนี้ยผมว่าโอกาสยากที่เด็กจะเข้าใจ
0: ขณะที่นักวิชาการด้านการศึกษาก็ยกตัวอย่างว่าเรียนคณิตศาสตร์1ชั่วโมงไม่รู้ว่าเด็กเข้าใจหรือเปล่าชั่วโมงที่2ก็ต้องไปเรียนวิชาใหม่แล้วก็สะสมความไม่เข้าใจไปเรื่อยๆขณะที่ตำราเรียนของสสวท.อาจจะเรียบเรียงมาดีนะครับแต่ว่าในห้องเรียนจริงครูก็มักจะข้ามส่วนนั้นไปเพราะว่าเวลาไม่พอครับ
7: จินตนาการผมนะแบบอีก5ปีเนี่ยสิ่งที่อยากเห็นแบบอุดมคติเลยคืออยากเห็นห้องเรียนที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะถามว่าทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้ธรรมชาติการเรียนรู้ของคนมันเป็นแบบนี้ครับคือมันต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่กำลังจะเรียนเนี่ยเรียนไปเพื่ออะไรในห้องเรียนคณิตศาสตร์ควรจะเป็นคนจะมีช่วงเวลาที่อนุญาตให้เด็กได้คิดจริงๆได้ทำจริงๆหลังจากที่เขาอินแล้วนะครับ
0: ผมไปถามทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาให้แล้วนะครับว่าคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ยากเกินไปหรือไม่แต่สิ่งที่ทุกฝ่ายมองเห็นเหมือนกันก็คือ ปัจจัยน่าจะอยู่ที่เรื่องของการบริหารจัดการเวลาและความยืดหยุ่นของหลักสูตรครับที่จะทำให้ครูไม่ต้องทิ้งเด็กคนไหนไว้กลางทางเพราะเรียนไม่

0: อันเพื่อนครับ
1: ขอบคุณคุณวัชรวิทย์ค่ะ
2: ท่านผู้ชมครับที่ผ่านมาเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่ามีตัวการใหญ่ที่อยู่ระดับสูงกว่าคนที่ตำรวจไปจับตัวมาได้หรือเปล่าอย่างนายพิชิตหรือดร.วินนะครับ2คนนี้อยู่ในกลุ่มของเอเย่นในการบริหารจัดการหาคนสมัครสอบมาจ่ายเงินมาแก้ไขข้อสอบมันมีระดับที่เหนือไปมากกว่านี้หรือเปล่าวันนี้ข้อมูลที่ถูกเปิดเผยออกมาครับไม่ได้มาจากตำรวจหรือปปช.นะครับแต่มาจากนักเคลื่อนไหวทางการเมืองคนหนึ่งครับก็คือนายไทยกรพลสุวรรณนะครับเขาออกมาเปิดข้อมูลแล้วก็กล่าวหาครับบอกว่าสูงกว่านายพิชิตสูงกว่าดร.วินเนี่ยมีคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ DSI 2คนทำหน้าที่หิ้วเงินเอาเงินส่งไปให้กับคนหนึ่งที่เขาเรียกเป็นสัญลักษณ์ว่ารัฐมนตรีตึกขาวครับเขากล่าวหาถึงขั้นนี้นะครับแต่สุดท้ายการสืบสวนสอบสวนจะถึงขั้นนั้นไหมก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวไทย PBS ไปถามนายกรัฐมนตรีครับมีจริงไหมเนี่ยรัฐมนตรีตึกขาวนายกบอกว่าต่อให้เป็นตึกขาวหรือตึกสีครีมใครทำกรรมเอาไว้ก็ต้องรับกรรมครับถึงตอนนี้นะครับกลุ่มผู้ต้องหาที่ควบคุมตัวได้แล้วก็คือระดับเอเย่นครับได้แก่นายพิชิตนายอัศวินหรือดร.วินและอีกคนหนึ่งก็คือน้องสาวของดร.วินชื่อว่านางสาวสัตพรนะครับทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานระหว่างมสว.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ครับรวมไปถึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับการแก้ไขกระดาษคำตอบนะครับมีหลักฐานสำคัญก็คือการตรวจค้นบ้านบางใหญ่ที่นนทบุรีครับผู้ต้องหาในกลุ่มถัดมาครับก็คือข้าราชการและบุคคลภายนอกนะครับที่ทำหน้าที่ในการแก้ไขกระดาษคำตอบซึ่งอยู่ในจุดเกิดเหตุก็คือบ้านบางใหญ่นนทบุรีครับกลุ่มนี้เนี่ยมี11คนซึ่งตำรวจเตรียมเรียกมารับทราบข้อหาภายในสัปดาห์นี้ครับในกลุ่มนี้หลายคนยังทำงานอยู่ในหน่วยงานท้องถิ่นนะครับแล้วก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวเพิ่มเติมครับ
1: สิ่งที่เป็นความคืบหน้าไม่ใช่การเปิดเผยข้อมูลจากตำรวจหรือว่าปปช.ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบคดีหลักนะคะแต่วันนี้มีข้อมูลเปิดเผยมาจากนายไทยกรพลสุวรรณนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะกำลังมีการตัดตอนขบวนการนี้หรือไม่ขบวนการนี้เริ่มจากผู้สอบที่ต้องการจ่ายเงินแลกกับการช่วยเหลือให้ได้รับการบรรจุโดยเป็นการจ่ายเงินสดหรือโอนเงินให้กับกลุ่มที่มีบทบาทเป็นเอเย่นเช่นเครือข่ายของนายพิชิตและนายอัศวินที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะกลุ่มนี้เป็นเอเย่นล่าสุดมีกระแสข่าวบอกตำรวจเตรียมออกหมายจับเพิ่มอีก2คนซึ่งมีตำแหน่งสูงกว่านายพิชิตและ2คนนี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มเอเย่นด้วยแต่สิ่งที่นายไทยกรกล่าวหาเพิ่มเติมก็คือบุคคลที่อยู่ลำดับถัดไปเรียกว่าคนหิ้วเงินโดยมีเจ้าหน้าที่สังกัด DSI อีก2คนที่เข้ามามีหน้าที่มีบทบาทในส่วนนี้โดยกล่าวหากล่าวอ้างว่าทั้ง2คนนี้ทำหน้าที่รับเงินมาจากกลุ่มเอเย่นแล้วก็ส่งให้กับบุคคลที่อยู่ในระดับสูงกว่าโดยเรียกว่าเป็นรัฐมนตรีตึกขาวซึ่งปัจจุบันก็ยังดำรงตำแหน่งอยู่ในรัฐบาลแต่ไม่ยืนยันกับว่าบุคคลนี้จะเป็นปลายทางของเงินทั้งหมดหรือไม่กล่าวหาแบบนี้โดยบอกว่าการแบ่งเงินจะทำในลักษณะ 60-40 เช่นส่งเงินให้ระดับบน 3,000 ล้านบาทแล้วก็เหลือเอาไว้บริหารจัดการในระดับล่าง 2,000 ล้านบาททีนี้สิ่งที่นายไทยกรกังวลก็คือเครือข่ายนี้อาจจะถูกตัดตอนหรือสุดท้ายสาวไปไม่ถึงเบื้องหลังอะค่ะโดยตัดตอนเอาแค่กลุ่มเอเย่นหรือกลุ่มของนายพิชิตและดร.วินหรือไม่ค่ะ
2: ทีมข่าวครับลองสอบทานตัวเลขที่นายไทยกรตั้งข้อสังเกตนะครับเอาตัวเลขผู้สอบที่ถูกเพิกถอนการบรรจุ 5,924 คนครับไปคูณกับจำนวนเงิน 300,000 บาท 300,000 เนี่ยเป็นตัวเลขขั้นต่ำที่จ่ายแลกกับการบรรจุตำแหน่งนะครับพบว่าจะมีวงเงินความเสียหายในขบวนการนี้ประมาณ 1,777 ล้านบาทครับซึ่ง 1,777 ล้านบาทเนี่ยยอดเงินนี้มันยังไม่ถึงยอดความเสียหายทั้งหมดที่ตำรวจตั้งไว้ตั้งแต่แรกเลยครับตำรวจเขาบอกยอดจริงๆมันคือ 4,500 ล้านบาทนะครับเมื่อวงเงินสูงคนเกี่ยวข้องก็มีเยอะนายไทยกรก็เลยตั้งข้อสังเกตครับถ้ามีการตัดตอนก็จะมีแต่ข้าราชการระดับล่างครับที่ถูกดำเนินคดีหรือไม
3: ่จนวันนี้จะครบ30วันแล้วนะครับตำรวจยังไม่ออกผู้ที่กระทำความผิดซึ่งหน้านะครับไปจับนะคือกระทำผิดซึ่งหน้านะแต่ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหายังไม่ดำเนินคดีไงครับเราเห็นตรงนี้เราถึงรู้ว่าถ้า

0: ปล่อยให้เรื่องนี้มันยาวไปแล้วก็ตัดจบอยู่ที่ดร.วินกับดร.พิชิตเนี่ยไม่สาวไปถึงวิก DSI ต่อ DSI เพราะมันจะเป็นตัวเชื่อมต่อไปยังผู้ที่รับเงินก้อนใหญ่ซึ่งจำนวนหลายพันล้านเนี่ยมันก็จะตัดจบอยู่แค่2คนนี้นะครับต้องไปดูก้าตำรวจเนี่ยทำคดีแบบไหน
1: ผู้สื่อข่าวไทย PBS ครับคุณภัทราพรตั้นงามเอาคำถามนี้ไปถามนายกถามนายกเลยรัฐมนตรีขาวเนี่ยมีจริงไหมนายกจะตอบประเด็นนี้ว่ายังไงนายกบอกว่าไม่ว่าจะโยงถึงคนตึกขาวหรือตึกครีมถ้าข้อมูลไปถึงใครคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบครับ
2: มีการออกมาแฉว่าเส้นเงินมันไปถึงรัฐมนตรีตึกสีขาวนะครับเป็นการตรวจสอบ
3: เป็นยังไงตึกสีขาวตึกสีครีมก็ถ้าโดนถ้าไปถึงก็สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมก็แค่นั้นเอง
1: มีรายงานครับว่าตำรวจกองปราบเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการยื่นหลักฐานต่อศาลนะครับขอออกหมายจับผู้ต้องหา2คนซึ่งทำหน้าที่เป็นเอเย่นแล้วก็เผยว่ามีตำแหน่งสูงกว่านายพิชิตด้วยจากนี้ครับต้องติดตามนะครับว่าจะมีการออกหมายจับบุคคลที่อยู่ในระดับสูงกว่านี้หรือไม่ครับ
4: ผ่านไป5วันแล้วนะคะสำหรับมติของกสท.ที่ให้ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อของผู้สอบแข่งขันได้ 5,924 คนค่ะซึ่งจนถึงเวลานี้ก็ยังไม่มีการลงนามหรือว่าประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วเดิมกำหนดว่าจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือกกลางวันพฤหัสบดีนี้แต่ว่าล่าสุดสอกเขาว่าจะไม่มีการประชุมซะแล้วนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีบอกคงไม่เข้าไปก้าวก่ายหรือว่าแทรกแซงอะไรแต่คำถามสำคัญคุณสาวลักษ์สรุปแล้วคนที่จะยกเลิกเพิกถอนหรือถอดถอนข้าราชการที่สอบได้ชุดนี้เนี่ยมันเป็นอำนาจของกสทหรือว่ากกลางกันแน่คะ
5: วันนี้เราเห็นการทำงานของกสทกสทที่ว่านี้ต้องดูจากชาร์ตก่อนนะคะเอาเป็นแบบอย่างง่ายเลยเราทำความเข้าใจแบบง่ายๆกสทเกิดขึ้นจากคำสั่งคสช.ฉบับที่8/2560ซึ่งเขาเรียกกันว่าฉบับที่เป็นการรวมศูนย์อำนาจเพื่อการจัดการสอบการแข่งขันทั่วประเทศประธานคือคุณวันชัยจันพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมอันนี้เขาเลือกมาจากข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศมานั่งเก้าอี้นี้แล้วก็คือการจัดการสอบถ้าสอบเมื่อไหร่ครั้งไหนเสร็จแล้วให้ส่งรายชื่อผู้สอบผ่านไปให้กกลางกกลางก็คือคณะกรรมการกลางระดับรัฐบาลระดับผู้บังคับบัญชานั่นก็คือมท.1รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินนะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็สายตรง ทีนี้ก่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นคนเห็นชอบรายชื่อทั้งหมดแล้วก็จะส่งให้กจังหวัดซึ่งหมายถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆเป็นประธานแล้วค่อยส่งให้อบจ.เทศบาลหรือว่าอบต.บรรจุเป็นข้าราชการ ทีนี้อยู่ที่ว่าใครกันแน่ที่จะเป็นผู้เพิกถอนได้จริงๆ
1: ครับถ้าให้กกลางเป็นคนเพิกถอนเนี่ยเขากลัวเดี๋ยวคนที่เขาเสียสิทธิ์จะฟ้องนายกหรือเปล่า
5: อันนี้เป็นข้อสังเกตหนึ่งที่ทำให้มองเห็นว่าทั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการอธิบดีกรมท้องถิ่นแล้วก็ประธานกสทเนี่ยแหละบอกว่าเป็นหน้าที่ของกสทเองวันนี้มีคำตอบจากนายกรัฐมนตรีด้วยแต่นายกจะตอบว่ายังไงต้องไปฟังเสียงค่ะ
3: ไอ้ตรงนี้คนหนึ่งก็พูดใหญ่คนก็พูดอย่างผมก็ต้องให้ทางท่านประกอบท่านรองนายกประกอบแล้วก็ต้องปรึกษาทางเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ละคณะกรรมการเลยเขาก็จะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการทุกอย่างไปสุดซอยก่อนนะครับไอ้การตีความมันเป็นเรื่องของคนที่ได้รับผลกระทบถ้าเกิดเขาไม่พอใจเขาก็ใช้สิทธิ์ที่จะเรียกร้องร้องเรียนอะไรก็ว่ากันไปอุทธรณ์อะไรก็ว่ากันไป
6: แต่วันนั้นท่านนายกบอกว่าจะเข้าเองนะคะ
3: ถ้ามีปัญหาแต่รู้สึกว่าตอนนี้เริ่มจะ มีความกระจ่างชัดในหลายๆเรื่องใช่ไหมครับก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการจะได้ทุกอย่างมันได้ถูกดำเนินการไปด้วยความ โปร่งใสยุติธรรมยึดข้อกฎหมายเป็นหลัก

0: นะแล้วก็ไม่มีการเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงใด
1: ๆฟังดูแล้วแปลว่ามท.1คงไม่เรียกประชุมกกลางแล้วไหมคะแล้วก็สรุปโยนให้ไปเป็นอำนาจของกสท.ไปซะ
2: แน่นอนถ้าฟังจากเสียงก็สอกเขาว่าไม่ประชุ
3: ม
2: ถามหลังไมค์ไม่ประชุมแล้วค่ะกระจ่างเริ่มกระจ่างคนที่ทำให้กระจ่างคือกสท.แล้วก็ยึดหลักการที่บอกว่าปมมันผูกอยู่ตรงไหนให้หน่วยงานนั้นเป็นคนแก้เพราะฉะนั้นในระดับปฏิบัติทุกคนพูดตรงกันที่สำคัญคนที่พูดชัดเจนที่สุดก็คือรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนใหม่ที่เข้ามานั่งเก้าอี้และวันนั้นก็มีการแถลงออกมาชัดเจนหลังจากแถลงออกมาประกาศรายชื่อ5วันตรวจสอบล่าสุดยังไม่มีการลงนามยังไม่ได้ลงนามประกาศยกเลิกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสัปดาห์นี้จะลงนามประกาศรายชื่อใหม่จะได้เห็นไหมทีนี้ที่นายกบอกว่าต้องไปถามกฤษฎีกา
3: ครับ
2: กฤษฎีกาก็คือเลขาธิการกฤษฎีกาซึ่งเป็นคนใหม่เหมือนกัน
1: ค
2: ุณนพดลเพรีฤกษ์แต่งตั้งเมื่อวันที่21เมษายน2569นี
3: ้
2: และอีกคนหนึ่งที่จะต้องถามก็คือคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายอ
3: ัน
2: นี้ประชุมแน่ๆประชุมแน่ๆคือวันศุกร์นี้ก็ต้องไปตามกันอีกทีแต่สรุปตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลโยนไปให้กสท.แต่จะชอบด้วยกฎหมายแบบไหนยังไงมีคนตีความเอาไว้เยอะวันนี้นายกตอบก็เหมือนไม่ตอบนะ
3: ครับ
2: เพราะว่าคำถามที่ถามว่าอำนาจใครกันแน
1: ่
2: นายกก็บอกว่าให้ไปถามคนเหล่านี้ก็ไม่ได้ตอบนะว่าเป็นอำนาจใครทีนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีข้อสังเกตอีกเหมือนกันข้อสังเกตที่บอกว่ากสท.เป็นฝ่ายการจัดการสอบใช่ไหมกกลางคือเห็นชอบแล้วส่งให้ท้องถิ่นไปบรรจุแล้วก็ไปปฏิบัติในพื้นที่ในอปท.ต่างๆทีนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีปกครองว
1: ัน
2: นี้เราก็ไปถามคำถามนี่แหละว่าตกลงแล้วเป็นอำนาจของใครกันแน
3: ่
2: มีข้อสังเกตจากอาจารย์มาค่ะ
4: ผมเข้าใจว่าการที่พยายามจะดึงดันให้มีอำนาจของกสท.ได้ประกาศออกไปเนี่ยก็น่าจะเป็นการตัดตอนเพื่อไม่ให้ไปถึงการประชุมกกลางในวันที่23ที่จะถึงนี้กกลางประธานก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือนายกรัฐมนตรีที่ควบ2ตำแหน่งเนี่ยเราก็ต้องรอดูว่าวันที่23เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเข้าด้วยตนเองไหมหรือจะมอบนะครับแล้วก็เสนอกกลางหรือไม่แล้วเสนอในวาระยังไงเพื่อพิจารณาหรือว่าวาระเพื่อทราบหรือไม่เสนอเลยถ้าไม่เสนอเลยก็มีความผิดแน่ๆแหละฮะพูดถึงว่านะครับผิดต้องรับผิดชอบครับ
2: รับชอบอ่ะใช่แต่รับผิดเนี่ยดูจะยากอาจารย์ชำนาญบอกว่าเขาเป็นข้อสังเกตว่าจะมีการตัดตอนเกิดขึ้นไห
3: ม
2: ทีนี้กฎหมายที่ใช้ในการสอบทั้งหมดคือคำสั่งคสช.ยกเลิกไปแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องอ้างอิงตามพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองปี2539แล้วก่อนจะมีการจัดการสอบเนี่ยมหาดไทยก็ต้องประกาศเหมือนกันประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งเรียกว่าเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันปี2560และใช้ต่อเนื่องมาจนถึงการสอบครั้งนี
3: ้
2: คือปี2568
3: ครับ
2: ข้อที่30บอกว่าแต่ถ้าพบหลังประกาศอันนั้นเป็นเรื่องของอปท.อปท.ก็คือในพื้นที่ปฏิบัติต่าง
3: ๆครับ
2: ทีนี้เขาใช้อำนาจตามมาตรา49
3: ครับ
2: มาตรา49ให้อำนาจเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาเพิกถอนคำสั่งทางปกครองได
1: ้ค่ะ
2: กสท.เป็นเจ้าหน้าที่ไหมเป็นผู้บังคับบัญชาเพิกถอนคำสั่งทางปกครองเป็นแค่เตรียมการยังไม่ใช่คำสั่งทางปกครองเพราะฉะนั้นกสท.จะใช้อำนาจตามมาตรา49ได้ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับไปเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการข้อที่30ที่กสท.มีอำนาจนายกบอกแล้วนายกไม่ได้ตอบต้องให้คนคนนี้เป็นคนตอบ
3: วันศุกร์มีคำตอบแน่นะ
2: แต่ถ้าโยงไปจริงๆเลยนะโยงไปจริงๆเลยปลัดน่าจะคุยกับคุณประกรณ์แล้ว
1: อ
2: ธิบดีก็น่าจะคุยกับคุณประกรณ์แล้วประธานกสท.คุณวัน
5: อีกเรื่องนึงครับที่สังคมกำลังให้ความสนใจนะครับก็คือกรณีของสามีครูสายครับซึ่งเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมแล้วก็เสียชีวิตขณะที่ญาติเนี่ยตั้งข้อสงสัยนะครับว่าเป็นไปได้หรือไม่สาเหตุของการเสียชีวิตนั้นเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคของแพทย์ครับขณะเดียวกันก็มีเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะผู้ประกันตนที่อยู่ในจังหวัดราชบุรีครับ

0: ั้งคำถามถึงการให้บริการและผู้ประกันตนบางส่วนยอมรับนะครับว่าเริ่มไม่มั่นใจกับการให้บริการและการตั้งคำถามถึงมาตรฐานการให้
1: วันบินเขาก็เอากระเป๋ามาให้เป็นกระเป๋าแบรนด์เนมเขาก็บอกว่ามันไม่เป็นไรไม่อันตรายทำมา 5-6 เดือนแล้วไม่มีอะไรน้องนั่งรถไปสนามบินก็เอากระเป๋าเข้าเครื่องสแกนอยู่ๆก็มีตำรวจเดินมาอุ้มผู้ชายไปเลยเจ๊ก็โทรไปดักน้องไว้ว่า
2: ภาพกระเป๋าใบนี้น้องสาวผู้เสียหายส่งมาให้กับเพื่อนก่อนถูกจับไม่กี่ชั่วโมงข้อความบ่งบอกว่าน้องสาวที่ถูกจับแสดงความกังวลหลังทราบว่ามีของทำมาแล้วหลายครั้งไม่อันตรายพร้อมส่งภาพตัวอย่างกระเป๋าที่ต้องหิ้วมาให้ดูเมื่อตกลงรับงานทั้งสองคน
3: มากับใครครับเจ
1: ๊มากับแฟนเขาที่เป็นชาวต่างชาตินะครับ
3: ลักษณะ
1: เป็นนั่นนะผมมาเคยเจ๊แค่สองรอบคือวันที่เขามารับตัวเราอย่างเงี้ยกับวันที่เขาเอาของมาให้อย่างเงี้ย
2: วันที่22พฤษภาคมประเทศไทยพี่ชายหญิงที่ถูกจับยังให้ข้อมูลว่าเพื่อนคนเดียวกันนี้ยังชวนญาติตัวเองกับเพื่อนรวม3คนคดีทั้งหมดเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมพี่ชายผู้เสียหายยังพบว่าเครือข่ายขนยาไอซ์ของเจมิลามีประเทศต้นทางคือลาวเวียดนามและมาเลเซียปัจจุบันพี่ชายของหญิงที่ถูกจับติดต่อเพื่อนที่ช่วง10ปีที่ผ่านมาพบว่าคนไทยถูกศาลอาญามาเลเซียสั่งตัดสินโทษประหารชีวิตเพราะนำเข้าและเตรียมส่งออกยาเสพติดมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนมิถุนายนตัวแทนสำนักงานปปส.เดินทางไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเพื่อหารือขยายผลเครือข่าย
0: ภาพแม่น้ำกระบุรีทั้ง2ภาพนี้นะครับถูกบันทึกเอาไว้ต่างเวลากันครับภาพหนึ่งเนี่ยทีมข่าวบันทึกไว้เมื่อปลายปี68นะครับจะเห็นว่าน้ำเนี่ยมีความขุ่นข้นส่วนอีกภาพหนึ่งครับบันทึกวันนี้ครับขณะที่กรรมาธิการป้องกันและบรรวิทย์ของชาวบ้านริมน้ำทั้งการทำประมงพื้นบ้านการเกษตรและแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตประปานายพัฒน์พบว่าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขทางคณะอนุกรรมการจะนำเรื่องนี้ไปผลักดันในสภาครับ
4: ประเทศไทยแทบไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยจากการทำเหมืองเหล่านี้แต่เรารับผลกระทบเต็มๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลไทยสามารถทำได้เลยคือการจัดการตรงนี้ตรวจสอบเป็นตัวกลางประสานระหว่างทางศูนย์นาโนเทคนะครับที่มีการไปช่วยทางเชียงรายในการจัดการประปาหมู่บ้านนะครับเข้ากับทางอบต.ปากจัน
5: ทีของอาเซียนต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนค่ะขอให้คู่ขัดแย้งในตะวันออกกลางใช้ความอดทนอดกลั้นและคืนความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสแต่ว่าสหรัฐได้ขอให้พลเมืองทั่วโลกเพิ่มความกลางพุ่งสูงขึ้นและมีความเสี่ยงรุนแรงอย่างกระทันหันโดยเตือนให้ชาวอเมริกันในตะวันออกกลางเตรียมรับมือกับการยกเลิกเที่ยวบินและการปิดน่านฟ้าส่วนชาวอเมริกันนอกภูมิภาคก็ขอให้ทบทวนการเดินทางไปยังอัน17ไมล์ทะเลส่งผลให้เรือเสียหายแต่ลูกเรือทั้งหมดปลอดภัยขณะที่เวทีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ออกแถลงการแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางหลังเกิดการสู้รบระลอกใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านมาสัญจรได้อย่างปลอดภัยและต่อเนื่องก่อนหน้านี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยืนยันค่ะว่ายังคงเดินหน้าเจรจากับสหรัฐผ่านชาติตัวกลางต่อไปแต่ย้ำว่าอิหร่านจะตอบโต้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและอธิปไตยของชาติด้วย
0: เหมือนกับการสู้รบรอบที่แล้วหรือไม่เป็นไปตามนั้นไม่เป็นไปตามนั้นเพราะอะไรวิเคราะห์ในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ
6: Success
7: กลุ่มผู้สนับสนุนฮูตีออกมารวมตัวกันในกรุงซานาเพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนการตัดสินใจของกลุ่มฮูตีค่ะซึ่งถ้ามีการปิดช่องแคบแบบเอลมันเดบในทะเลแดงแบบเบ็ดเสร็จจริงๆเนี่ยอาจจะทำให้เกี่ยวข้องกับสงครามสหรัฐอิหร่านโดยตรงนะคะแต่ถ้ามีการยกระดับความขัดแย้งใน

ในทะเลแดงเพิ่มขึ้นมาอีกนั้นย่อมส่งผลกระทบอย่างหนักต่อทั้งโลกไม่ต่างกันค่ะตะวันออกกลางมีจุดที่เป็นคอขามเนื่องจากสงครามในกาซาทำให้น้ำมันลำเลียงผ่านเส้นทางนี้ลดลงตัวเลขเหลืออยู่ที่ประมาณ 4.5 ล้านบาร์เรลต่อวันเท่านั้นนะคะก่อนที่ตัวเลขจะดีดขึ้นมาเป็นมากกว่า7ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงสงครามอิหร่านค่ะผ่านมาเนี่ยการลำเลียงน้ำมันผ่านทะเลแดงจะช่วยบรรเทาวิกฤตพลังงานลงไปได้บ้างนะคะแต่ก็ไม่สามารถทดแทนช่องแคบฮอร์มุซได้ทำให้ก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์จำนวนมากเขาประเมินกันค่ะว่าสงครามในตะวันออกกลางจะทำให้ราคาน้ำมันโลก126ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่ราคาน้ำมันเฉลี่ยในช่วงของสงครามจะอยู่ที่ราวๆ100ดอลลาร์ค่ะก่อนที่จะลดลงมาเหลือประมาณ70ดอลลาร์ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาและถึงแม้ว่ากลุ่มฮูตีจะประกาศปิดช่องนั่นก็คือทำไมถึงเป็นแบบนี้สาเหตุมาจากหลายๆปัจจัยด้วยกันอย่างแรกที่น่าจะเป็นไปได้นั่นก็คือประเทศที่นำเข้าน้ำมันมากที่สุดในโลกอย่างประเทศจีนค่ะได้พลังการผลิตไปแตะที่ระดับสูงสุดทำสถิติเกือบ14ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนเมษายนค่ะนี่ยังไม่นับการปล่อยดีทำให้นักลงทุนลังเลนะคะไม่กล้าตัดสินใจอะไรมากนักซึ่งนั่นถือเป็นการแตะเบรกราคาพลังงานไปโดยปริยายค่ะซาอุดิอาระเบียสร้าง

วัสดีค่ะในช่วงตลอดทั้งสัปดาห์นี้ยังคงมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะและจะมีฝนตกหนักโดยใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้จะเกิดฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนนะคะสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าวันนี้เริ่มขึ้นแล้วนะคะเตือนประชาชนค่ะให้ระวังฝนที่ตกสะสมอาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยนะคะเรามาดูภาพรวมสภาพอากาศคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะจะเห็นว่าเริ่มมีฝนตกหนักตามแนวชายฝั่งค่ะสำหรับคลื่นลมนั้นจะสูงประมาณ1ถึง2มีฝนตั้งแต่

0: กาญจนบุรีในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้วางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประเทศไทยได้ส่งกำลังทหารทั้ง3เหล่าทัพเข้าร่วมการปฏิบัติการรบกับชาติพันธมิตรในสงครามเวียดนาม
1: องคมนตรีร่วมแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง5 Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่สูงสาแองกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่ได้รับเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และเผยแพร่ผลสำเร็จของมูลนิธิในการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กุหลาบ
0: ไม้เทิดไทบรมราชินีนาถครั้งที่18ประจำปี2569ท่านผู้หญิงจรุงจิตทีคละกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมขึ้นระหว่างวันที่8ถึง13สิงหาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดพันไม้8ชนิดส่วนพันไม้ใหม่2ชนิดได้แก่บุษราคานัดต้นไม้ทั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสิริ69
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพกรมทหารราบ90โทรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพยาธิวัดเสวตฉัตรวัดไผ่เงินโชตนารามและวัดแสนเกษมวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดสะไม้แดงจังหวัดชัยนาทและวัดแหลมแคจังหวัดชลบุรีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสมาคมผู้ช่วยผู้บริหารและเลขานุการแห่งประเทศไทยและสมาคมสมาพันธ์นักข่าวประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ในขณะที่ตลอดทั้งวันยังคงมีประชาชนพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.
2: ขอบคุณทั้งสองท่านครับ
3: ชาวบ้านในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะร้องเรียนในอำเภออยากให้มีการตรวจสอบสถาบันการเงินชุมชนนะคะหลังชาวบ้านไม่สามารถถอนเงินฝากได้นำมาร้องเรียนกับนายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่กรณีไปฝากเงินกับสถาบันการเงินชุมชนบ้านแม่ใจใต้แต่3บัญชีเป็นเงินรวมแล้วกว่า1ล้าน1แสนบาทแต่ช่วงปีที่ผ่านมาแม่ป่วยจึงต้องการเบิกเงินออกมาสำรองเป็นค่ารักษาพยาบาลปรากฏเบิกเงินไม่ได้โดยทางสถาบันอ้างว่าไม่มีเงินค่ะ
4: ใช่ค่ะเพราะว่าไม่อยากให้ปฏิบัติงานต่อเพราะว่าดําเนินแล้วตอนหลังๆมาพูดแบบหลังจากที่รู้ว่าพวกเรามีการดํา

0: การตรวจสอบข้อมูลของสถาบันการเงินดังอยู่ในภาวะขาดทุนสะสมต่อเนื่องครับ
1: Relaxing Night Music ช่วงเวลาดีๆที่เรามีให้กัน

0: Relaxing Night Music 101.5 FM
1: สถานีวิทยุแห่งขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมา

0: กรกฎาคมย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2460ครับประเทศไทยประกาศสงครามกับกลุ่มมหาอำนาจกลางซึ่งได้แก่ประเทศเยอรมนีออสเตรียฮังการีในสงครามโลกครั้งที่1ครับโดยรัชกาลที่6ทรงประกอบก็สามารถที่จะเจรจากับประเทศมหาอำนาจจนแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่างๆได้หลายฉบับทีเดียวครับ
1: ปลดจากสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเสียงสะท้อนทั่วประเทศที่ขนส่งจังหวัดที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องธนาคารของรัฐเหล่านี้เป็นต้นที่ไปขอหลักฐานไปอุทธรณ์กรณีดังกล่าวซึ่งมีการขยายเวลาของการอุทธรณ์ออกไปนะคะตอนนี้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็มีมติให้ชะลอตามเรื่องนี้นะคะแต่ว่าในเวลานี้ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์โดยอธิบดีพูนพงษ์นายนาภากรนะคะก็ได้เปิดเผยข้อมูลว่าจากกรณีที่กระทรวงการคลังได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะซึ่งไม่เคยมีการทบทวนเกณฑ์ต่างๆมาก่อนเลยแล้วก็มีข้อครหามามากมายทีเดียวที่สื่อสารกันออกมาในแทบทุกพื้นที่นะคะมาวันนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ให้ข้อมูลโดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลงไปให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มีชื่อเป็นกรรมการเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะแล้วก็จากการตรวจสอบข้อมูลจากกระทรวงการคลังซึ่งเป็นข้อมูลทางธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกอบกันไปด้วยนะคะเป็นคลังข้อมูลของกรมเนี่ยก็มีรายชื่อได้รับแต่ไปติดมีชื่อติดอยู่ในนั้นนะคะผู้ที่เป็นผู้ถือหุ้นนะคะเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนมี 41,007 รายนะคะมีรายชื่อเป็นกรรมการบริษัทหรือเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยนะคะ2 อย่างรวมกันเนี่ยเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นกันละกันนะคะรวมกันดำเนินการต่อเพื่อที่จะให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ยกระดับทุนมนุษย์ครับโดยประกาศให้การพัฒนาทุนมนุษย์เป็น1ในภารกิจสำคัญของรัฐบาลครับเป็นการยกระดับกายภาพคนไทยทุกช่วงวัยรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1: มันมีทั้งหมดเท่าไหร่และอยู่ที่ไหนบ้างข้อมูลของกรรมธิการเนี่ยมีถึง147แห่งแต่อยู่ในเขตโซนนิ่งเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นเองนะคะจากข้อมูลที่ได้รับมานี่คือ2ตัวแรกตัวที่3คือ Ensure นะคะก็คือสถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเนี่ยจะต้องมีการและตัวสุดท้ายคือ R reliability ก็คือความน่าเชื่อถือผู้ที่เป็นภาครัฐผู้ประกอบการและประชาชนที่ตัวกลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามเรื่องของการมีนโยบายสำคัญเพื่อดูแลลดภาระค่าครองชีพส่วนหนึ่งคืออยู่แฟลตอยู่อพาร์ตเมนต์ล่ะที่ใช้ค่าไฟหน่วยละ6บาทบางที่หน่วยละ10บาทเลยนะคะผู้ประกอบการพงพลยอดเมืองเจริญอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะคุณพงพลสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดร.ธีรรัตน์และก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะตอนนี้เรื่องราวของการลดค่าครองชีพลดภาระของผู้ที่เป็นประชาชนทั่วไปผู้บริโภคทั้งอยู่ส่วนหนึ่งที่เป็นมาตรการลดภาระค่าครองชีพก็คือเรื่องค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานมีเจตนารมณ์เรื่องนี้ที่ชัดเจนอย่างไรก่อนที่จะไปที่มติของกพช.ค่ะเจตนารมณ์กระทรวงพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ให้ไว้ยังไงบ้างคะ
2: ได้ครับก็ดร.ที่ดร.ธีรรัตน์พูดมานี่คือเป็นเจตนารมณ์ของทางรัฐบาลเองเป็นหลักแล้วก็ทางรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับก็ตั้งใจที่จะให้ค่าไฟค่าพลังงานเนี่ยแฟร์ที่สุดสำหรับทุกกลุ่มนะครับของเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันที่ขึ้นทุกบาทหรือค่าไฟนะครับที่ขึ้นทุกสตางค์เนี่ยเรา take it seriously เรามองมีอยู่อย่างเดียวครับเราอยากจะให้มันลงไปมากที่สุดนะครับนี่คือการไม่ใช่แค่ลดภาระแต่เป็นเรื่องของการทำให้มีศักยภาพในการพัฒนา

0: ครับเรื่องธุรกิจของท่านเองด้วยหรือสามารถในเรื่องไปลดค่าครองชีพในเรื่องของการเดินทางหรือเรื่องของอาหารการกินข้าวแกง
1: มาหลายข้ออย่างไรบ้างคะคุณพงพลคะ
0: ได้ครับก็สำหรับเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยให้ท่านผู้ฟังนึกภาพตามง่ายๆนะครับเหมือนเป็นบอร์ดหน่วยงานทั้งหมดนะครับ e-gat การไฟฟ้านครหลวงงานไฟฟ้าพื้นที่เนี่ยต้องปฏิบัติตามหมดนะครับมีผลทางกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้สิ่งที่ออกมาวันที่15กรกฎาคมเนี่ยผมถือว่าเป็นจุดสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าอนาคตพลังงานประเทศเนี่ยนโยบายหลายอย่างเนี่ยถูกวางไว้จากมติ7ข้อที่ออกมาวันนั้นนะครับเรื่องมี7ข้อก็จริงนะครับถ้าพูดในรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่ทั่วถึงและก็อาจจะเยอะสำหรับท่านผู้ฟังนะครับผมขอแยกเป็นจะมีจ
1: ุ
0: ดที
1: ่
0: เกี่ยวกับไฟฟ้านะครับค่าไฟฟ้าอีกกลุ่มนึงเกี่ยวกับเรื่องของ data center นะครับในการวางหลักประกันนะครับให้เขาเข้ามาลงทุนเนี่ยในประเทศไทยแหละถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการวางระยะยาวนะครับโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนแล้วก็เรื่องของการจัดการปัญหาสัญญาแพงชั่วนิรันดร์เนี่ยเรื่องของแอดเดอร์ของเริ่มจากที่ไฟบ้านกันก่อนนะครับดร.เดือรัตน
1: ์
0: เร
1: ื่อง
0: ของไฟบ้านเนี่ยนะครับก็มีมติเรื่องแรกเลยที่ไม่ได้เพิ่งมานะครับดร.เดือรัตน์อยู่มา39ปีแล้ว
1: 39ปีแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับแล้วก็พอมีมติกปช.เนี่ยถือว่ามีผลเลยทันทีนะครับในการที่แยกค่าไฟฟ้าสาธารณะเนี่ยออกจากบิลผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะครับ
1: แล้วไปอยู่ให้ใคร
0: ในมติกปช.เนี่ยมีเขียนไว้นะครับว่าเราจะให้มีการชดเชยเงินอันนี้ในระยะยาวกกพ.จะต้องนำไปออกแบบทีนะครับเรื่องของการทำฟาร์มโซลาร์เซลล์ชุมชนนะครับในมติข้อที่7เอามาชดเชยค่าไฟตรงนี้ให้ได้แต่ในระยะสั้นเนี่ยเหมือนเป็นกำไรเขาแต่เขาแชร์กันทั้ง3การไฟฟ้าเนี่ยตรงนี้ให้เบื้องต้นเนี่ยระหว่างที่รอการจัดระเบียบจัดกลไกเราจะให้การไฟฟ้าเนี่ยรับผิดชอบไปก่อนนะครับตรงนี้มีการคุยตกลงกันหมดแล้วนะครับที่แฝงอยู่ในบินท่านมา39ปีนะครับทางรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยเปิดเรื่องมา3สัปดาห์ที่แล้วนะครับดร.ธีรัตน
1: ์ค่ะค่าไฟ
0: ได้ครับก็เรื่องของค่าไฟอีกอันนึงที่คนรออยู่ก็คือเรื่องของการลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยนะครับซึ่งเราจะทำการลดกลุ่มที่เป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับท่านดูในบินค่าไฟท่านนะครับมุมขวาบนจะมีบอกว่าเป็นประเภทมิเตอร์ที่เท่าไหร่ให้รับส่วนลดสามารถส่งสิงหาคมครับ
1: อ๋อเดือนหน้านี้เลยนะคะรอบบินสิงหาคมนะคะ
0: ใช่ครับซึ่งถ้ารอบบินสิงหาคมเนี่ยก็จะก็ถือว่าจะเป็นในปลายเดือนที่ได้บินก็จะไปปรากฏเอาประมาณต้นกันยายนต่อไปนะครับเรื่องบินค่าไฟที่ใช้ในเดือนสิงหาคม
1: กันขึ้นมาแล้วก็น่าจะครอบคลุมด้วยไหมผู้ที่อยู่หอพักผู้ที่อยู่อพาร์ตเมนต์และผู้ที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราว
0: ไม่ขาดโอกาสหรือเสียเปรียบเรื่องของค่าพลังงานมาโดยตลอดเราถือโอกาสเลยครับดร.ธีรัตน์มีมติกปช.เรื่องของการลดค่าผู้อยู่อาศัยนี่แหละแต่ว่าเขาไปอาศัยอยู่ในกลุ่มที่เป็นหอพักหรือเป็นบางทีเป็นบ้านเพื่อที่จะคืนความเป็นธรรมให้กับคนที่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงบางทีเนี่ยสตาร์ทที่หน่วยละ6บาทบ้างนะครับจ่ายโดนเหมาจ่ายนะครับเป็น10บาทต่อหน่วยก็มีนะครับในหลายๆหอพักซึ่งผมเองก็รับฟังนะครับทางผู้เช่าแล้วก
1: ็อะไรคะ
0: ตรงนี้ต้องบอกว่าต้องรอให้ทางกกพ.กับการไฟฟ้าเขาคุยกันให้จบก่อนนะครับซ
1: ึ่
0: งในส่วนตัวเนี่ยนะครับก็เป็นมุมมองของโฆษกกระทรวงพลังงานครับอาจา

0: ันก็คือ คิดไว้ว่ามีเพราะว่ามีทางเจ้าของอาคารและเขากลุ่มผู้ประกอบการห้องเช่าเนี่ยก็มีข้อกังวลเยอะครับเขาก็จะถามมาว่าเอ๊ะถ้าเกิดไปปรับให้เป็นค่าไฟบ้านทุกห้องเนี่ยเอ๊ะเขาจะรับมือยังไงเพราะว่ามันจะต้องมีการคำนวณอัตราก้าวหน้าห้องสมมุติว่าในหอพักมี10ห้องแต่ละห้องเนี่ยเขาก็จะมีมิเตอร์จานหมุนแยกของเขาแล้วก็มันเลยเป็นเหตุผลว่าหลายอาคารเนี่ยบางทีเขาไม่ได้อยากจะคิดราคาแพงมากนะครับอาจารย์แต่ว่าตัวเขาเนี่ยเป็นหอพักอาคารจะคิดแบ่งยังไงถ้าเกิดมติกปช.บอกมาเป็นแบบนี้ว่าจะต้องคิดแยกให้เป็นธรรมราคาผู้เช่าเขาก็ค่อนข้างปรับปลายทางให้ค่าไฟผู้เช่าในห้องต่างๆถูกโดยที่ไม่มีอะไรเลยเข้าไปเป็นทางออกให้กับกลุ่มของเจ้าของอาคารซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยที่เป็นทางกับกลุ่ม
1: ผู้ประกอบการ
0: ของอาคารถูกต้องครับเพราะว่าเรื่องของสมาร์ทมิเตอร์เนี่ยก็คือตัวเดียวนะครับแต่สามารถที่จะแบ่งก้าวหน้าด้วยนะครับคือเป็นขั้นบันไดไอ้หนึ่งถึงสองร้อยหน่วยแรกไม่เกิน3บาทเนี่ยแต่ละหน่วยเนี่ยมันไม่เท่ามันไม่ใช่3บาททวดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความปวดหัวในการคิดไอ้สมาร์ทมิเตอร์เนี่ยก็จะเข้ามา
1: ก็อาจจะมาช่วยได้ในอนาคตนะคะ
0: เข้ามาช่วยคำนวณค่าไฟทุกอย่างให้กับ
1: ได้ค่ะ
0: เจ้าของอาคารด้วยครับ
1: ค่ะมติกพช.ยังมีอีก3กลุ่มในเวลา5นาทีโดยสังเขปค่ะท่านโฆษกขา
0: ได้เลยครับได้เลยครับอาจารย์ก็ส่วนเรื่องของมติที่3ก็คือจะเกี่ยวกับเรื่องของภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นนะครับเป็นเรื่องของการเปิดthird party access นะครับก็คือให้เมื่อก่อนเนี่ยคนที่ซื้อไฟฟ้านะครับมีคนอุตสาหกรรมเราเนี่ยมุ่งสู่สากลมากขึ้นอันนี้จะดึงดูดภาคเอกชนต่างประเทศให้เข้ามาเพราะทุกคนอยากได้ไฟสะอาดซึ่งจะอยากทำกันในหลายรัฐบาลนะครับมีการพูดกันแต่ว่ารอบนี้มีมติกปช.เราก็เริ่มแล้วในรัฐบาลนี้ครับส่วนมติที่4ก็ทางมติกปช.ก็เลยมีการล็อกประเภทนี้ไว้ไม่ให้เขาใช้อัตราไฟเท่ากับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนี่เป็นการกันไว้ก่อนนะครับก่อนที่เขาจะมาสร้างผลกระทบเป็นการมอง
1: data center ยกตัวอย่างเช่นกิจการแบบไหนบ้างคะคุณพงพล
0: ในตรงไหนนะครับอาจารย์
1: data center ค่ะ
0: data center ก็คือเรื่องของการให้ data center วางหลักประกันนะครับเรื่องของการเป็นเหมือนมัดจำว่าท่านจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมมลพิษไม่ก่อให้เกิดการแย่งน้ำกับภาคว่าจะไม่มีความเสียหายในประเทศตรงนี้สองอย่างนี้สำคัญครับที่7เยอะมากนะครับแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเดินหน้าตรงนี
1: ้
0: ก็เป็นโครงการดีแต่ละตำบลแต่ละอบต.เนี่ยนะครับมี1ตำบลต่อ1โครงการในการที่จะกระจายเรื่องของโซลาร์เซลล์นะครับทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในเวลากลางวันอาจจะเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่แล้วก็ทำให้ไฟฟ้านั้นสามารถที่จะมาชังเวทีสาธารณะต่อไปครับอาจารย์ครับ
1: ได้ค่ะนี่คือข้อมูลสำคัญจากกพช.โดยท่านโฆษกพงพลยอดเมืองเจริญวันนี้ขอบคุณท่านมากนะคะมีโอกาสคงได้คุยกันอีกสวัสดีค่ะ
0: ครับยินดีครับดร.ธีรัตน์ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณผู้ฟัง
2: เจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: สา28กรกฎาคม2569นายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งค้นหาผู้จัดสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมด้วยวันที่21กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียมตลอดระยะเวลา143ปีของความสัมพันธ์ทางการเป็นพระประมุขซึ่งเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติและเสถียรภาพของบ้านเมืองสายสัมพันธ์และความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองที่สืบทอด